ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดขอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ข่าวต่างประเทศช่วงนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในช่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลและเขาทิเบตของจีนนะคะซึ่งก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนเพิ่ม

0: นเองทิเบตของจีนยังวิกฤตหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลได้ซัดกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตลิ่งทะเลสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งล่าสุดการกู้ภัยได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นที่797คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก 3,048 คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นได้ว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่ถล่มเข้าใส่ด่านจีหลงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะ20กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีหลงจะหนีทันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตด้านกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือในการรับมือกับภาวะโลกร้อนตามที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ฐานน้ำแข็งละลายและร้องขอให้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทีมกู้ภัยมาช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกนับร้อยคนที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุ
1: ไปดูที่ยูกันดาบ้างนะครับกษัตริย์โอโยนิยิมบาพระชนมพรรษา34พรรษาประมุขแห่งอาณาจักรโทโรซึ่งเป็นราชอาณาจักรดั้งเดิมอยู่ในยูกันดาเสด็จสวรรคตเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาขณะประทับรักษาพระอาการประชวรที่สหรัฐรวมระยะเวลาครองสิริราชสมบัติ30ปีกษัตริย์โอโยนิยิมบาเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่16เมษายน2535ทรงเป็นพระราชโอรสในกษัตริย์แพทริกเดวิดแมทธิวคาโบโยโอลิมี่ที่3และสมเด็จพระราชินีเบสเคมิกิซาโดยพระองค์ขึ้นครองราชเมื่อวันที่12กันยายน2538ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 3 พรรษาเท่านั้นภายหลังจากพระราชบิดาสวรรคตทำให้พระองค์ทรงได้รับการบันทึกจากกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชอายุน้อยที่สุดในโลกในขณะนั้นโดยมีพระราชมารดาและคณะผู้สำเร็จราชการร่วมดูแลจนกระทั่งพระองค์เจริญพระชนมพรรษาครบ18พรรษาส่วนเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์แม้พระองค์จะยังไม่ได้เสกสมรสแต่ทางราชสำนักยืนยันว่าพระองค์ได้แต่งตั้งรัชทายาทไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามพระราชธรรมเนียมโดยจะมีการเปิดเผยกษัตริย์พระองค์ใหม่ในเวลาที่เหมาะสม
0: ผลการลงประชามติในไอซ์แลนด์เพื่อให้ประชาชนมาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศสมควรจะเจรจากับสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่นั้นปรากฏว่าคะแนนเสียง 52.8% เห็นว่าไม่ควรส่วนผู้ที่เห็นว่าควรเจรจามี 47.2% ซึ่งจะทำให้รัฐบาลชุดปัจจุบันของไอซ์แลนด์จะต้องระงับการเจรจาเรื่องนี้กับ EU เอาไว้ก่อนและจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ตัดสินใจในรัฐบาลชุดต่อไปโดยผลที่ออกมาสร้างความผิดหวังแก่ EU เป็นอย่างมาก
1: ไปดูกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่มาช่วยกันออกแรงชักลากปราสาทฮิโรซากิน้ำหนัก360ตันเพื่อเตรียมนำกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยการชักลากที่ดำเนินการในช่วงแรกนี้มีระยะทาง2เมตร22เซนติเมตรนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแผนอนุรักษ์โบราณสถานสำคัญแห่งนี้ซึ่งเป็นของจังหวัดอาโอโมริครับและการเคลื่อนย้ายก็ใช้เทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่เรียกว่าฮิคิยะซึ่งเป็นการนำเอาตัวอาคารขึ้นบนลูกกลิ้งหรือว่ารางแล้วใช้คนออกแรงดึงเชือกที่ผูกติดเอาไว้ปราสาทหลังนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากตำแหน่งเดิมตั้งแต่ปี2558นะครับเพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมกำแพงหินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ส่วนการชักลากมีการแบ่งคนออกเป็นทีมนะครับทีมละ80คนในการผลัดกันดึงเชือกยาว30เมตรโดยวันแรกสามารถเคลื่อนย้ายตัวปราสาทได้จุด1เมตรนะครับ13เซนติเมตรแล้วก็วันที่2ก็ทำได้อีก1เมตร9เซนติเมตรจึงถือว่าแล้วเสร็จในช่วงแรกครับจากนี้การชักลากก็จะยังเหลืออยู่ในขั้นตอนอีกกว่า2เมตรนะครับเพื่อไปสู่จุดที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องจักรในการดำเนินการต่อซึ่งจะเคลื่อนต่อไปอีก73เมตรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้สำหรับปราสาทฮิโรซากินี้นะครับเป็นหนึ่งในปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียง12แห่งในญี่ปุ่นและหลังนี้ก็เป็นปราสาท

0: ที่สร้างขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2353แทนที่หลังเก่าที่ถูกฟ้าผ่าจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายเมื่อปีพุทธศักราช2170อีกทั้งยังเป็นหลังเดียวที่เหลืออยู่ในภูมิภาคโทโฮคุนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นอีกด้วย
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะไปเริ่มกันที่ความกังวลของนักวิทยาศาสตร์ในชิลีค่ะที่มองว่าเทือกเขาแอนดีสมีโอกาสเกิดเหตุการณ์สึนามิบกเหมือนกับเทือกเขาฮิมาลัยได้ค่ะ
2: นักวิทยาศาสตร์ชาวชิลีเตือนว่าการลดลงของถ่านน้ำแข็งที่มีอัตราเร่งเร็วขึ้นบนเทือกเขาแอนดีสอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและหิมะถล่มเช่นเดียวกับเหตุการณ์สึนามิในเทือกเขาฮิมาลัยโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกำลังทำให้ถ่านน้ำแข็งมีความไม่เสถียรมากขึ้นเรื่อยๆและอาจทำให้ถ่านน้ำแข็งแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจนำไปสู่การระบายน้ำอย่างกระทันหันของทะเลสาบน้ำแข็งหรือน้ำท่วมเอ่อล้นจากถ่านน้ำแข็งอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราแล้วราว 13,500 คนจากที่ได้รับผลกระทบราวๆ5ล้านคนส่วนใหญ่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขณะที่กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่อันตรายแล้วกว่า5ล้านชิ้นกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดอีอัลบาละโดยใช้โดรนติดอาวุธสร้างความเสียหายแก่คลังเวชภัณฑ์และเต็นท์ที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อพยพหนีภัยสงครามโดยมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนอย่างไรก็ตามอิสราเอลอ้างว่าเป้าหมายดังกล่าวคือที่ซ่อนตัวของแกนนำกลุ่มฮามาสที่ใช้โรงพยาบาลเป็นที่วางแผนโจมตีกองทัพและพลเรือนอิสราเอลศูนย์โลจิสติกหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แคว้นเคียฟซึ่งครอบคลุมภาคกลางและภาคเหนือของยูเครนรวมทั้งกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงได้รับความเสียหายย่อยยับจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของรัสเซียตลอด2วันที่ผ่านมานับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ระบบโลจิสติกของยูเครนสูงสุดในรอบปีและที่มีความเสียหายรุนแรงอีกจุดหนึ่งคือคลังสินค้าทางตะวันตกของกรุงเคียฟซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดโดยเกิดระเบิดและไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงอีกกว่า50หลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37คนและบาดเจ็บอีก42คนมีผู้อพยพชาวโมร็อกโกถูกจับในเมืองเซลตาซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองส่วนแยกของสเปนในแอฟริกาเหนืออีกหลายคนหลังจากที่ผู้อพยพเหล่านี้ได้ก่อเหตุรุนแรงต่อต้านฐานสเปนโดยสถานการณ์ในเมืองเซลตาตึงเครียดหนักตั้งแต่วันพฤหัสบดีเมื่อชาวท้องถิ่นได้พากันออกมาต่อต้านผู้อพยพที่เหลือที่ไม่ยอมเดินทางกลับออกไปทำให้รัฐบาลสเปนต้องเร่งหาทางส่งกลับผู้อพยพเหล่านั้นในรูปแบบที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซานเอกวาดอร์สั่งจำคุก5ปีนายเลนินโมเรโนอดีตประธานาธิบดีวัย73ปีในความผิดฐานรับสินบนจากบริษัทรัฐวิสาหกิจจีนเพื่อแลกกับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศพร้อมลงโทษจำคุกภรรยาและครอบครัวของเขาอีกทั้งจำเลยคนอื่นๆรวม19คนด้วยอย่างไรก็ตามการที่นายโมเรโนเป็นผู้ทุพพลภาพศาลจึงได้อนุญาตให้เขารับโทษด้วยวิธีกักบริเวณภายในบ้านพักด้านนายโมเรโนปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยระบุว่าสัญญาสัมปทานดังกล่าวกระทำในยุคประธานาธิบดีเมื่อ2สมัยก่อนนางเดลซี่โรดริเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าข้อตกลงด้านพลังงานกับสหรัฐมีระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเป้าหมายของข้อตกลงได้มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์17แห่งภายใต้การผลิตเบื้องต้นที่กว่า 1,500,000 บาร์เรลต่อวันจากนั้นก็จะพัฒนาแหล่งน้ำมันในพื้นที่ใหม่อีก8แห่งด้วยพร้อมยืนยันว่าเวเนซุเอลายังคงเป็นเจ้าของและมีอธิปไตยเหนือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่งของประเทศ
0: ไปดูที่แอฟริกากลางกันหน่อยนะครับในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบมาช้านานนะครับจากการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้เขามีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันครับ
2: แดนชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้นก การปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางกลายเป็นประเทศที่ไร้ความสงบสุขทั้งจากสงครามกลางเมืองและการปกครองของผู้นำเผด็จการเรื่อยมานับจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1960ผู้พลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกินเนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
0: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและน้องแยมโบรครับสวัสดีทั้งสองท่าน
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีอะไรมาฝากครับ
4: เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกเกมแล้ว
0: โอ้โห
4: คนยังร้องไห้นะ
3: โอ้โหต้องบอกว่าทำให้แฟนๆชาวไทยมีความสุขกันทั้งประเทศเลยนะคะ
0: คือถ้าเกิดดูในโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหคนไทยนี่เชียร์กันตัวโก่งเลยนะครับ
3: ครับค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปรวมตัวเชียร์กันกับเพื่อนๆนะคะโอ้โหสนุกกันมากๆเลยค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ข่าววิลาวันนี้เริ่มมันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร
3: ์
4: ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับมีน้ำตากันอีกแล้วแต่ว่าเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันใจดีใจนะครับกับความพยายามเราพลาดโอลิมปิกมาหลายครั้งละ
3: ค่ะ
4: สุดท้ายได้ไปแล้วนะ
3: ใช่ค่ะคือจริงๆเราเนี่ยใกล้จะได้ไปเกือบได้ไปหลายครั้งมากๆแล้วแล้วก็สุดท้ายเราทำได้จริงๆค่ะนี่เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนรอบชิงชนะเลิศค่ะ ทีมชาติไทยเราอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกค่ะ
4: ไทยเราเป็นแชมป์เก่าส่วนจีนถือว่าเป็นแชมป์เอเชียมากที่สุด13สมัยนะครับช่วงพีคๆเนี่ยเขาเคยได้10สมัยติดนะของจีนน่ะ
3: สถิติล่าสุด2ทีมเจอกันเนี่ยในศึกเนชั่นลีก2026จีนเฉือนชนะไทยไป3-2เซตนะคะ
4: ค
3: เกมนี้เนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตัดเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกค่ะนำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมนะคะโอ้โหเมื่อวานนี้ MVP มากเลยโหเล่นดีมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างศศิภาพรจันทาวิสูทัดดาวนึกแจ้งพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมลทแล้วก็มีปิยะดุษแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่จีนก็นำทัพมาโดยกงเซียงอยู่กับตันทีมพร้อมด้วยซวนหยูซาแล้วก็หูเมียงเจียค่ะ
4: คือเซตแรกเราชนะไปก่อน25-20นะครับมาเซต2จีนชนะกลับคืนไปบ้างสกอร์ค่อนข้างขาดเลย25-11เซต3เนี่ยเป็นเซตที่น่าเสียดายของเราเพราะว่าเรานำมาตลอดนะ มาพลาดในช่วงท้ายเซตแล้วเสียแล้วก็แพ้ไป 23ต่อ25หลายคนพอเราแพ้เซต3เนี่ยกลัวว่ากำลังใจจะเสียไงเพราะว่าจะไปเสียอารมณ์กับจังหวะที่น่าจะได้และไม่ได้นะครับแต่ว่าเซต4เรากลับมามีสมาธินะครับชนะไป25ต่อ18ก็เลยต้องเล่นเซตที่5ตัดสิน
3: ค่ะตัดสินกันในเซตสุดท้ายทั้ง2ทีมก็โอ้โหสู้กันสูสีแต้มต่อแต้มเลยนะคะมาพลิกบล็อกผัดกันขึ้นนำนะคะสุดท้ายเนี่ยสาวไทยก็ช่วยกันสู้ได้ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็เอาชนะไปในที่สุด15ต่อ10โอ้โหแมตช์นี้เนี่ยเรียกว่าบีบหัวใจคนไทยมากๆเลยนะคะในหลายๆลูก
4: คือในเซตสุดท้ายเนี่ย2แต้มแรกเป็นของจีนก่อน
3: ใช่
4: เราก็ตามตีเสมอได้นะครับหลังจากนั้นเราตาม4ต่อ6แล้วก็โค้ชออสมีการเปลี่ยนตัวเอาอัจฉราพรลงมานะครับในช่วงเซตที่5ด้วยได้เอสไป2ครั้งอ่ะ
3: ค่ะก็คืออมสินสัจจิภาพรนะคะทำแต้มสูงสุดเลยนะคะ28แต้มแล้วก็ทัศน์ดาวนึกแจ้งเนี่ยทำไปถึง18แต้มเลยค่ะ
4: นี่คือจังหวะแต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะครับจังหวะแต้มสุดท้ายที่เราเอาชนะเข้าไปได้ในสุดยอดมาก
3: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็สูสีกันมาหลายๆเซตนะคะแล้วก็จีนเขาก็มีการแก้เกมนะคะส่งตัวตบโหสูงมากเลย192เซนติเมตรแรกๆลงมาสาวไทยเราโอ้โหตกใจเลยค่ะ
4: ครับ
3: ตบแรงเหลือเกินนะคะสุดท้ายโค้ดออสก็แก้เกมได
4: ้ครับนะคะคือก่อนหน้านี้เราอกหักจากโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2012นะครับตอนนั้น2012เนี่ยโอลิมปิกจัดที่ลอนดอน
3: ค่ะ
4: ตอนนั้นเราไม่ได้ไปเพราะว่าผลการแข่งขันของคู่แข่งไม่เป็นใจคู่ของญี่ปุ่นกับเซอร์เบียนะครับมาโอลิมปิกปี2016ที่จะไปแข่งที่ริโอเดจาเนโรเราไปแพ้ญี่ปุ่นในยุคตอนนั้นแท็บเล็ตเสียตอนนั้นโค้ชออสก็เป็นโค้ชทีมชาติไทยนะครับมาโอลิมปิกปี2020ซึ่งจะไปแข่งที่กรุงโตเกียวนะครับเรามาแข่งในบ้านเราด้วย
3: ะ
4: นะครับแข่งที่บ้านเราเจอกับเกาหลีใต้ในยุคของกัปตันคิมตอนนั้นเราก็แพ้ไป3เซตรวดก
3: ็
4: อกหักมา3ครั้งอ่ะ
3: อกหักแบบใกล้เกือบแล้วจะได้ไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ไปสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่ามีน้ำตาเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะทั้งโค้ชออชเองนะคะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาทุกคนเมื่อวานนี้นะคะเราจะเห็นว่าโหร้องไห้กันหลายคนเลยแล้วก็แฟนๆชาวไทยนี่เสียน้ำตากันมากๆเลยนะคะดีใจมากๆสรุปค่ะทีมสาวไทยก็เฉือนชนะทีมชาติจีนไป3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18และสุดท้าย15ต่อ10คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่2ติดต่อกันแล้วก็เป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4ต่อจากปี2009 2013และ2023พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะไปแข่งโอลิมปิกเกมนะคะปี2028ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยค่ะ
4: ขณะที่รางวัลส่วนบุคคลนะครับรางวัลยอดเยี่ยมในรายการชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้พรพันธ์เกิดปราดกับตันทีมได้2รางวัลก็คือรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือว่า MVP และก็มือเซตยอดเยี่ยมส่วนหัวเสายอดเยี่ยมเป็นของสสิภาพรจันทวิสูตรนะครับเมื่อวานนี้ตบไปได้ไป28คะแนนนะ
3: ค่ะ
4: โอ้โหทำคะแนนเยอะมาก
3: ค่ะแล้วก็รางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมเป็นทัศน์ดาวนึกแจ้งค่ะส่วนผู้ทำคะแนนสูงสุดรายการชิงแชมป์เอเชียสสิภาพรจันทวิสูตร115คะแนนแล้วก็เสิร์ฟได้คะแนนมากที่สุดชัชุออนโมกศรี12คะแนนค่ะ
5: สุดยอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำว่าทุกคนสุดยอดมากคือวันนี้ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้สำหรับตัวหนูนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นมากๆทุกฝ่ายเลยที่ทั้งดูแลเพราะว่าเราก็เจ็บมาแล้วมาวันนี้เราอดทนเพื่อที่จะมาเล่นวันนี้เพื่อที่จะไปโอลิมปิกให้ได้และวันนี้เราสามารถทำได้
6: จริงนะเป็นนาทีที่เราตามเขาหนูก็ดูเลยแล้วตอนนั้นคิดอะไร
5: หนูไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากคำว่าคือเราจะต้องชนะเราจะต้องได้ไปค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกฝ่ายเลยค่ะที่ช่วยกันอะไรเงี้ยก็หนูเองก็ไม่เอานี่วลีนี้ยังอยู่หนูจะอยู่
3: เราจะอยู
4: ่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเราหายคาใจนะ
3: ค่ะ
4: นี่คือรายการเดียวที่เราก็คือลุ้นไปโอลิมปิกอ่ะนอกนั้นเราได้หมดแล้วนะครับก็เคยได้แชมป์เอเชียมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและที่สำคัญรายการนี้เราปราบทีมที่เคยชนะเราแล้วไปโอลิมปิกแทนเราได้แล้วปราบเกาหลีใต
3: ้
4: เราปราบ
3: ญี่ปุ่น
4: ที่สำคัญชนะจีนในบ้านเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
4: โอ้สุดยอดเลย
3: โอ้ต้องบอกว่าหลังจากรอบชิงชนะเลิศนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยไทยเราก็คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพิ่มถึง 10.34

0: ตอนนี้รวมเรามี 230.67 คะแนนแล้วค่ะขยับขึ้นนะคะไปอยู่อันดับ14ของโลกแล้วด้วยค่ะ
1: โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับจะมีทั้งหมด12ทีมตอนนี้ได้ไป3ทีมแล้วครับก็คือเจ้าภาพสหรัฐอเมริกามีแคนาดานะครับเป็นแชมป์ของอเมริกาเหนืออเมริกากลางแล้วก็ทีมชาติไทยไปในฐานะแชมป์เอเชียยังเหลือคัดเลือกของโซนต่างๆก็จะมีของโซนยุโรปโซนแอฟริกาและก็โซนอเมริกาใต้นะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกจะหาอีก3ทีมไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปี2028หลังจากเนชั่นลีกก็จะดูจากแรงกิ้งอันดับโลก อีก3ทีมก
0: ็
1: จะรวมทั้งหมด12ทีมนะครับ
0: ก็คือเอาแรงกิ้งอันดับโลกที่เหลือที่ดีที่สุดเอาให้ครบ12ทีมซึ่งจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นกับจีนเองเนี่ยอันดับโลกเขาค่อนข้างสูงก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกอยู่ด้วยค่ะ
1: ของไทยที่เป็นกีฬาประเภททีมได้ไปโอลิมปิกนะครับย้อนไปก่อนหน้านี้ก็มีล่าสุดก็คือฟุตบอลชายที่เม็กซิโกซิตี้ปี1968นะครับแล้วก็เคยมีบาสเกตบอลที่เมลเบิร์นปี1956ด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาวันนี้ถึงประเทศไทยประมาณ3ทุ่มกว่า
0: ๆก็แฟนๆหลายคนก็บอกว่ารอต้อนรับกันเลยนะคะส่วนโปรแกรมทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปก็จะเตรียมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ก็เริ่มตั้งแต่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ไปแข่งแบบไม่มีอะไรต้องคาใจอีกต่อไปนะครับเราได้มาหมดแล้วนะครับยอดเยี่ยมมากส่วนฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเรอัลมาดริดในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ผลงานยังยอดเยี่ยมชนะ3แมตช์ติดเลยเกมล่าสุดเรอัลมาดริดเปิดบ้านเจอกับมาลากานะครับเล่นไป19นาทีจูดเบลลิงแฮมหลังจากผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติอังกฤษในฟุตบอลโลกนะครับก็มาทำประตูให้ทีมขึ้นนำ 1-0 นะครับนาทีที่19เลี้ยงไปเองแล้วก็จบสกอร์เอง
0: ค่ะมานาที26เนี่ยจังหวะสุดท้ายบอลมาโดนอัลฟองโซเฮราล่าผู้รักษาประตูมาลากานะคะกลายเป็นเข้าประตูตัวเองไปค่ะเรอัลมาดริดก็ออกนำเลย2ประตูต่อ0
1: นาทีที่30เทรนซ์อเลสซานเดอร์อาโนนะครับผ่านบอลให้กับคริสเตียนเอ็มบัปเป้นี่ยิงให้มาดริดนำ 3-0 ก็เทรนซ์ได้แอสซิสต์ไป
0: ใช่ค่ะครึ่งหลังช่วงทดเวลาบาดเจ็บเจ้าบ้านมาได้ประตูปิดท้ายค่ะวินิซิอุสจูเนียร์ผ่านบอลให้อาดากูแลยิงโล่งๆเลยค่ะ
1: ก็ปิดท้ายให้มาดริดชนะไป 4-0 นะครับโชเซ่มูรินโญ่เปิดฤดูกาลใหม่กับเรอัลมาดริดสถิติสวยงามมากๆชนะ3นัดรวดยิงไป10ประตูเสียไป2ลูกเท่านั้น
0: ค่ะในขณะที่มาลากายังไม่ชนะทีมใดเลยค่ะลงเตะ3นัดตอนนี้มีเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้น
1: ครับส่วนผลอีก2คู่นะครับของลาลีกาสเปนเมื่อคืนนี้ลาโครุญญาชนะบาเลนเซียไป 3-1 ลาโครุญญาอยู่อันดับ7 3นัดมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนบาเลนเซียอยู่อันดับ183นัดมีอยู่แต้มเดียวแล้วก็เซลตาบีโก้แพ้กับแอตเลติกบิลเบาไป0-2แอตเลติกบิลเบาอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่3คะแนนแล้วก็เซลตาบีโก้10อยู่อันดับ17มีอยู่คะแนนเดียวส่วนคืนนี้เดี๋ยวมีบาร์เซโลนาเจอกับบาเยกาโน่นะครับตอน 14:30
0: บา
1: ร์ซ่าก็ชนะรวดมา2นัดเหมือนกัน
0: ค่ะนอกจากนี้ก็มีฟุตบอลกัลโซชิราอิตาลีด้วยนะคะนาโปลีแพ้โคโม1-2
1: ครับนาโปลี2นัดมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนโคโมอยู่อันดับที่6 2นัดมีอยู่4แต้ม
0: ค่ะกายารีก็แพ้อินเตอร์มิลาน0-1ค่ะ
1: ครับอินเตอร์เนี่ย2นัดมี6คะแนนเต็มนะครับส่วนกายารี2นัดมีอยู่3คะแนน
0: ส่วนลาซิโอชนะเจนัว1-0
1: ครับลาซิโอ2นัดมี6คะแนนเต็มฟอร์มดีนะครับขณะที่เจนัว2นัดยังไม่มีแต้มเลย
0: ค่ะมาที่ฟุตบอลบุนเดสลีกากันบ้างนะคะโหยิงกันเยอะเกือบทุกคู่เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ยิงเยอะอีกแล้วฟายบวกเอาชนะเบรเมน4-1ค่ะ
1: ครับแล้วก็อัลส์บวกชนะชาลเก้ไป 3-0 บุนเดสลีกาเยอรมันกลับมาเปิดฤดูกาลแล้วนะครับแชมป์เก่าอย่างบาเยิร์นนี่ก็ยิงสตุตการ์ดไป5-1นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งเยอะเหมือนกันรวมถึงบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็ชนะฮัมบูร์กไป 2-0
0: ค่ะมาต่อกันที่ฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์กันบ้างค่ะคิงเลโอนะคะเลโอเนลเมสซี่ทำคนเดียว4ประตูเลยพาอินเตอร์มายามี่ชนะมอนทรีออลขาด107-1ค่ะ
1: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาครับอินเตอร์มายามี่เล่นในบ้านเจอกับมอนทรีออลมาถึงนาทีที่20เป็นคาเซมิโร่กองกลางทีมชาติบราซิลนะครับมงลูกเตะมุมให้อินเตอร์มายามี่ออกนำก่อน 1-0แล้วก็นี่นาทีที่40เป็นเลโอนีลเมสซี่ครับยิงฟรีคิกเข้าไปอินเตอร์ขึ้นนำเป็น 2-1 นะครับคือนำ 1-0 แล้วโดนตามตีเสมอแล้วก็เมสซี่ยิงให้ทีมนำอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะครึ่งหลังนาที52เลโอนีลเมสซี่เลี้ยงบอลเข้าไปยิงให้อินเตอร์มายามี่ขึ้นนำ3-1ค่ะ
1: โอ้โหเราเห็นจังหวะโซโลเดียวของเมสซี่อีกแล้ว
0: เลี้ยงเองยิงเองเลยนะคะ
1: ครับ นาทีที่80เมสซี่ผ่านบอลให้กับลุยส์ซัวเรสเพื่อนรักยิงให้อินเตอร์ไมอามี่นำเป็น 4-1 4-1 แล้ว
0: ผ่านมา3นาทีค่ะเมสซี่ยิงประตูที่3ของตัวเองค่ะเป็นแฮตทริกจะบ้านนำห่าง5ประตูต่อ1ค่ะ
1: เป็นคนที่ปิดสกอร์ชัวร์มากนะครับไม่เน้นความรุนแรงแต่เน้นความชัวร์
0: ใช่ค่ะทิศทางอะไรได้หมดเลยนะคะชิปเบา
1: ๆนาที89อเล็กซานเดอร์ชอนะครับยิงให้อินเตอร์ไมอามี่นำเป็น 6-1
0: และช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะลีโอเนลเมสซี่เนี่ยเขาบอกว่าฟรีคิกเหมือนจุดโทษได้ฟรีคิกเมื่อไหร่เป็นประตูเมื่อนั้นนะคะก็เป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บลีโอเนลเมสซี่เนี่ยค่ะฟรีคิกเข้าไปอีก
1: ระยะประจำการเขาเลยนะ
0: โอ้โหประตูที่4ของตัวเองในเกมนี้นะคะแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์ไมอามี่เอาชนะมอนทรีออลขาด107ประตูต่อ1ทำให้เมสซี่ตอนนี้ขึ้นนำดาวซันโวทำไป18ประตูทีมลงเตะ22นัดมี42คะแนนอยู่อันดับ2ของสายตะวันออกส่วนมอนทรีออลตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของสายตะวันออกมีแค่21คะแนนค่ะ
1: นะครับก็หลังจากจบฟุตบอลโลกมาฟอร์มก็ยังพีคอยู่นะสำหรับทางลีโอเมสซี่ขณะที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฤดูกาลแม้ว่าจะแพ้เฮาซิตี้แต่เมื่อคืนนี้ก็แก้ตัวได้นะครับเล่นในบ้านเจอกับอิปสวิชทาวน์เอาชนะไปได้5-2นะครับโดนนำก่อนเกือบไปเหมือนกันจริงๆช่วงที่แมนยูโดนนำ1-0เนี่ยเกือบโดน2-0นะแต่ว่าผู้สาประตูรัมเมนก็เซฟช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์กลับมาได้
0: ค่ะก็เป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่2ของฤดูกาลแล้วค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอแทฟฟอร์ดเจอกับทีมน้องใหม่อิปสวิชทาวน์ค่ะเริ่มจากนาที29ก่อนลีฟเดวิสมาทำประตูให้อิปสวิชทาวน์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ค่ะ
1: อิปสวิชเนี่ยนัดแรกชนะซันเดอร์แลนด์มานะครับแมนยูมาตีเสมอจากบูโน่เฟอร์นันแล้วก็พลิกขึ้นนํา 2-1 นะครับจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายยิงไปโดนเจคอบกริฟเข้าประตูตัวเองไป
0: ค่ะคือจริงๆตอนนี้มีจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยผู้ตัดสินก็มาดู VAR เช็คย้อนหลังกลายเป็นว่าจังหวะแฮนด์บอลเกิดขึ้นจริงแต่ว่าแฮร์รี่แม็กควายไม่ได้ยิงเข้ากรอบนะคะทำให้ประตูนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการฟาวล์เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับแล้วก็บูโน่ฟอร์นันมายิงจุดโทษให้ทีมนำ 3-1 นะครับแล้วก็มาทำแฮตทริกนาที68ให้ทีมนำ 4-1 ก่อนจะจ่ายให้ไบรอันเอลโมโมยิงให้ทีมนำ 5-1 นะครับเมื่อคืนนี้บูโน่ยิง3ประตูกับ1แอสซิสต
0: ์โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอิปสวิชได้อีก1ประตูจากชูบาอักปอมก็ตามมาเป็น2ประตูต่อ5แต่ก็หมดเวลานะคะตามไม่ทันหมดเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไป5ประตูต่อ2ผู้จัดการทีมไมเคิลคาริพาทีมเก็บชัยชนะนัดแรกในซีซั่นนี้ค่ะตอนนี้ก็มี3คะแนนเท่ากันกับ
1: เป็นค่ำคืนของบูโน่ฟอร์นันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA นี่เป็นแฮตทริกที่3ของเจ้าตัวที่ทำให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้ยิงไป113ประตูละเมื่อคืนนี้ของแมนยูโอกาสค่อนข้างเยอะ มีโอกาสเข้าทำ33ครั้ง
0: ยิ่งช่วงหลังๆนะคะโมเมนตัมมานี่บุกอย่างเดียวพับสนามเลยนะคะเรียกว่าบอลไม่มาอีกฝั่งนึงเลยค่ะ
1: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับเชลซีเมื่อคืนนี้ก็สนุกนะครับชนะไบรตันไป4-3ครึ่งแรกเนี่ยเชลซีนำก่อน 3-1 เชลซีผู้สาประตูเนี่ยใช้เอมี่มาร์ติเนสเพิ่งย้ายมาไม่ถึง4ชั่วโมงนะ
0: ค่ะ
1: จัดลงตัวจริงเลย
0: คือเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยไม่ต้องพรีซีซั่นไม่ต้องมีการซ้อมกับเพื่อนเลยนะคะชูเสื้อเฮียวิโกปุ๊บลงตัวจริงปั๊บเลย
1: ครับแล้วก็ช่วยทีมเก็บจะชนะได้นะครับแล้วก็มีลีดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ดไป 1-1 แล้วก็ซันเดอร์แลนด์ชนะฟูลแลมไป 1-0
0: ค่ะมาดูตารางคะแนนตอนนี้นะคะจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมี6คะแนนอันดับ2เฮาซิตี้ค่ะก็เก็บชัยชนะได้2นัดรวดมี6คะแนนเท่ากันอันดับ3เชลซีมี6คะแนนเต็มค่ะส่วนอันดับ4 5และ6เนี่ยมี4คะแนนเท่ากันก็คืออันดับ4เบนฟอร์ดอันดับ5นิวคาสเซิลและอันดับ6เอเวอร์ตันค่ะ
1: ส่วนคืนนี้เดี๋ยวจะมีลงสนามคู่มันเดย์ไนท์นะครับตอน 14:00 แอสตันวิลล่าเจอกับอาร์เซนอลนะ
0: ค่ะ
1: พูดถึงทางแอสตันวิลล่านะครับก็เสียกองหน้าตัวเก่งไปแล้วโอลี่วัตกินนะครับจะไปเล่นในซาอุดิอาระเบียค่าตัวอยู่ที่51ล้านปอนด์เจ้าตัวไม่มีชื่อในเกมแรกของพรีเมียร์ลีกนะนะครับตอนนั้นที่สื่อไปถามอูนายเอมรี่แล้วก็ทางเอมรี่บอกว่าให้ไปถามเจ้าตัวเองสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการจะย้ายทีมนะครับ ก็ได้ย้ายสมใจ
0: ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะโอลี่วัตกินวัย30ปีดาวยิงดีกรีทีมชาติอังกฤษตกลงย้ายไปอยู่กับอัลฮิลาลในลีกซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยค่ะค่าตัวเนี่ย51ล้านปอนด์คือตีเป็นเงินไทยประมาณ 2,200 ล้านบาทเซ็นสัญญาค้าแข่งกับต้นสังกัดใหม่เป็นเวลา3ปีก็ออกจากแอสตันวิลล่าที่อยู่มายาวนานถึง6ปีเลยค่ะวัตกินบอกว่าขอบคุณสำหรับช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเพราะไม่เพียงแค่ที่นี่จะหล่อหลอมให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแต่ว่ายังทำให้เติบโตในฐานะคนคนหนึ่งด้วยผ่านทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ยากลำบากในวิลล่าพาร์คมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือตนทุ่มเททุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้เลยค่ะ
1: ครับคือเจ้าตัวบอกว่าก็เสียใจแหละที่การออกจากทีมเนี่ยอาจจะออกทีมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมแรกที่ไม่มีชื่อเนี่ยเจ้าตัวก็มีการไปขอโทษทางอูไนอเมรี่แล้วนะครับก็เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดให้กับสโมสรนะครับ91ประตูนะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็โหอยู่มา6ซีซั่นแล้วนะคะลงเล่นทั้งหมด278นัดทำไป108ประตูแล้วก็ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษ24นัดทำไป7ประตูแล้วก็มีรายชื่อในชุดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดก็พาทีมให้อันดับ3ด้วย
1: ครับที่สำคัญอยู่ในชุดแชมป์ยูโรปาลีกของทางแอสตันวิลล่าด้วยหลังจากรอคอยสโมสรยุโรปมา44ปีนะในการได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยของยุโรปมาเขาบอกว่าเขาผูกพันกับเมืองนี้เพราะว่าลูก2คนก็เกิดที่นี
0: ่คือวิลล่าตอนนี้ก็ปล่อยตัวผู้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวผู้เล่นดีๆเก่งๆนี่โอ้โหปล่อยออกไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคิวเปิดบ้านวิลล่าพาร์คเจอแชมป์กับอาร์เซนอลคืนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเหลือใครที่จะมาเป็นตัวตายตัวแทนได้ไหมหรือว่าจะฝากความหวังไว้ได้ไหมนะคะเวลาตีสองนะคะก็เชียร์กันได้
1: นี่ปล่อยมอร์แกนโรเจอร์ปล่อยเอสลี่คอนซ่ายูริเทเลมันลูคัสดิลเอมี่มาร์ติเนสล่าสุดก็เป็นโอลี่วัตกินนะนี่ถือว่าเป็นตัวหลักของวิลล่าทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะมาที่ฟุตบอล U20 ของไทยเราบ้างค่ะก็มีการประกาศเป้าหมายเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนค่ะ
1: ครับวันนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามเกมแรกนะครับเจอกับ UAE ตอนทุ่มครึ่ง
0: ค่ะมีการจัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะคะฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F ก็ในการแถลงข่าววันนี้ค่ะโค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น20ปีพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE แล้วก็เติร์กเมนิสถานมีการแถลงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันค่ะ
1: ซึ่งทางโค้ชโบก็บอกว่าทีมชาติไทยชุดนี้นะครับมีการเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตั้งแต่จบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซียถือว่ามีการเตรียมทีมที่ดีและพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันในวันนี้ซึ่งจะเริ่มเป็นวันแรก
0: ค่ะคือโค้ชโบบอกว่าสายเราเนี่ยยอมรับว่าหนักอยู่ค่ะแต่เราก็เตรียมการมาอย่างดีเลยในการเจอกับ3ชาติทั้ง3ชาติก็มีคุณภาพมากๆแต่ว่าทีมไทยก็พร้อมทำข้อมูลทำการบ้านดีมากแล้วก็เชื่อว่าการได้เล่นในประเทศไทยของเราจะช่วยให้เราได้ผลการแข่งขันที่ต้องการค่ะเป้าหมายทีมไทยชัดเจนคือการผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียที่จีนให้ได้เลยค่ะ
1: ครับก็โปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยนะครับจะเตะ 19:30 นาทีที่ชลบุรีสเตเดียมเริ่มตั้งแต่วันนี้นัดแรกนะครับเจอกับ UAE นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานครับวันที่3กันยายนแล้วก็เจอกับอิรักวันที่6กันยายน
0: ค่ะโดยจะคัดเลือกนำแชมป์กลุ่ม8ชาติแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นปี2570ค่ะ
1: ครับส่วน MotoGP สนามที่13นะครับซึ่งแข่งกันที่สเปนนี่เป็นรายการกลางปีออฟอารากอนรอบชิงชนะเลิศจำนวน23รอบนะครับมาโก้เบเซคคีนักบิดอิตาลีจากทีมอาเปเลียเรซิ่งได้ตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสของเจ้าถิ่นสเปนนะครับทีมดูคาติเลโนโวทีมทำเวลาในรอบคัดเลือกมาอยู่อันดับ2
0: การดวลความเร็วมาถึงรอบที่6ค่ะเป็นมาร์กมาเกสเนี่ยเร่งความเร็วแซงมาโก้เบเซคีขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้ได้จนกระทั่งเข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา41นาที10.969วินาทีคว้าแชมป์ที่อารากอน3ปีติดต่อกันอันดับ2เป็นเปโดอะคอสตาจากสเปนทีม Red Bull KTM เวลาตามหลัง 1.754 วินาทีแล้วก็อันดับ3เป็นมาโก้เบเซคีค่ะ
1: ทำให้คะแนนสะสมผ่านไป13สนามมาร์กมาเกสขึ้นมาอยู่ที่2นะครับทำได้237คะแนนตามหลังผู้นำฮอกเก้มาตินนักบิดเจ้าถิ่นสเปนทีมอัพเพเลียเหลือแค่19แต้มส่วนเบเซคีตกมาอยู่ที่3นะครับมีอยู่232คะแนน
0: ค่ะ โปรแกรมจักรยานยนต์ทางเรียกชิงแชมป์โลกรุ่น MotoGP สนามต่อไปอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นรายการซานมาริโนกลางปีก็จะเริ่ม13กันยายนนี้ที่มิสโนเวิลด์เซอร์กิตค่ะ
1: ขณะที่การแข่งขันกอล์ฟทัวร์แชมเปี้ยนชิพนะครับแชมป์เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกนี่เป็นรายการ PGA Tour FedEx Cup Playoff รายการสุดท้ายทัวร์แชมเปี้ยนชิพแข่งที่แอตแลนต้าที่สหรัฐอเมริกาครับชิงเงินรางวัลรวมสูงประมาณ 1,300 ล้านบาทคัดเอานักกอล์ฟ30อันดับแรกใน FedEx Cup Playoff เข้ามาแข่งขันกัน
0: ค่ะวันสุดท้ายค่ะสกอตตี้เชฟเลอร์มือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์คะแนนรวม16อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ทัวร์แชมเปี้ยนชิพปีนี้ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลสูง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ330ล้านบาทก็เรียกว่าเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ในปีนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ครับรองแชมป์เป็นวิกเตอร์ฮอฟแมนจากนอร์เวย์วันสุดท้ายตีเกินไป2โอเวอร์พาร์นะครับคะแนนรวม13อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรก
0: ส่วนอันดับ3ไรอันเจอราร์ดค่ะโปรเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกาทำได้12อันเดอร์พาร์ส่วนรอรี่แมคอินรอยจากไอแลนด์เหนือมือ2ของโลกได้อันดับ4รวมทำได้11อันเดอร์พาร์ค่ะ
1: ครับมีกอล์ฟอีก1รายการนะครับเป็นรายการ DP World Tour แข่งที่อังกฤษครับนี่เป็นรายการ British Masterก็ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ115ล้านบาท
0: ค่ะในรอบสุดท้ายค่ะโจดีมือ292ของโลกโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทำเพิ่ม9อันเดอร์พาร์คะแนนรวม4วันทำได้14อันเดอร์พาร์ซึ่งในช่วงการเล่น24หลุมสุดท้ายเนี่ยเก็บไป11เบอร์ดี้ทำให้โจดีวัย32ปีเนี่ยแซงคว้าแชมป์ DP World Tour เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลประมาณ19ล้านบาทค่ะ
1: รองแชมป์มีร่วมกัน4คนนะครับมีดาเนียลฮิลเลียวัย28ปีจากนิวซีแลนด์นาโชเอลวีราจากสเปนแล้วก็2โปรกอล์ฟจากเดนมาร์กนะครับนิคลาสนอร์การ์ดแล้วก็จาคอบสโคปโอเซนทำได้คนละ11อันเดอร์พาร์แพ้แชมป์ไป3สโตรก
0: ส่วนอันดับ6ร่วมค่ะมาโก้เป็นเก้วัย28ปีโปรเจ้าถิ่นอังกฤษทอมแมคกิบินจากไอซ์แลนด์เหนือแล้วก็โทมัสโรเซนมูลเลอร์จากเยอรมนีทำได้คนละ10อันเดอร์พาร์โปรแกรม DP World Tour รายการต่อไปโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง6กันยายนนี้ชิงเงินรางวัลประมาณ120ล้านบาทค่ะ
1: ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับปรากฏว่าคาเมรอนนอรี่ตกรอบแรกไปซะแล้วนี่เป็นแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีนะครับรายการ US Open แข่งที่สหรัฐอเมริกาเป็นการแข่งขันในรอบแรกลูก้าแวนแอชเชจากฝรั่งเศสมือ40ของโลกนะครับพลิกกลับมาชนะคาเมรอนนอรี่จากสหรัฐอาณาจักรมือ29ของรายการไป3ต่อ1เซต
0: คะแนน6ต่อ7ไทยเบรก6ต่อ8 6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ค่ะใช้เวลา2ชั่วโมง53นาทีทำให้คาเมรอนนอรี่มือวางในรายการนี้ตกรอบแรกส่วนลูก้าแวนแอชเชวัย22ปีเข้ารอบ2ต่อไปค่ะ
1: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกเจสสิก้าเปกูล่านักเทนนิสจากสหรัฐอเมริกานะครับมือ3ของรายการชนะเอเลน่ากาเบล่ารูเซ่จากโรมาเนีย2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง23นาทีเปกูล่าซึ่งเป็นรองแชมป์ US Open ปี2024ก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไป
0: ค่ะยังมีผลในคู่อื่นๆค่ะลันลนาธาราฤดีค่ะจากไทยมือ76ของโลกเอาชนะเอลวินาคาลิว่าจากสหรัฐอเมริกามือ115ของโลกไป2ต่อ1เซต6ต่อ3 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7และ6ต่อ2ค่ะ
1: ครับขณะที่โรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับอดีตยอดนักเทนนิสตอนนี้ได้รับการบรรจุชื่อใน Hall of Fame แล้วโรเจอร์เฟเดอเรอร์นะครับปัจจุบันอายุ45ปีนี่เป็นตำนานนักเทนนิสจากสวิตเซอร์แลนด์ครับได้รับการบรรจุชื่อเข้าสู่หอกิตติยศเทนนิสนานาชาติหรือว่า ITHF อย่างเป็นทางการนี่เป็นบรรยากาศนะครับเต็มไปด้วยความประทับใจที่เมืองนิวพอร์ตที่รัฐไอแลนด์ที่สหรัฐอเมริการ
0: ับ
1: รถไอแลนด์สหรัฐอเมริกาครับ
0: พิธีก็จัดขึ้นในคืนวันเสาร์ค่ะโดยเฟเดอเรอร์เนี่ยได้รับเกียรติร่วมกันกับแมรี่คาริโลอดีตนักเทนนิสอาชีพแล้วก็ผู้บรรยายกีฬาชื่อดังซึ่งได้รับการยกย่องจากผลงานในวงการเทนนิสแล้วก็สื่อกีฬามายาวนานค่ะตลอดสุนทรพจน์ความยาวเกือบ30นาทีอดีตมือหนึ่งของโลกก็เรียกว่า กั้นน้ำตาไม่อยู่เลยค่ะ
1: ครับคือเจ้าตัวเนี่ยร้องไห้บ่อยอยู่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับตอนที่เขาประกาศเลิกเล่นเนี่ยก็ร้องเยอะตอนนาดาวเลิกเล่นเจ้าตัวร้องเยอะกว่านาดาวอีก
0: นะก็เป็นคนเซนซิทีฟนิดนึงค่ะคือเจ้าตัวบอกว่าคือเขากล่าวถึงสเตฟานเอ็ดเบิร์กซึ่งเป็นฮีโร่ในวัยเด็กของเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่ร้องเนี่ยเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะคะเฟเดอเรอร์ก็หลั่งน้ำตาอีกครั้งเมื่อกล่าวถึงเซเวรินลูทีค่ะคือเป็นโค้ชคู่ใจที่ร่วมงานกันมายาวนานมากๆคือคู่ใจรู้ใจกันเลยก่อนช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอารมณ์ก็มาจนสุดท้ายเลยนะคะเขาต้องกล่าวขอบคุณมิก้าผู้ที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเส้นทางอาชีพเลยค่ะ
1: ภรรยานะครับก็อยู่เคียงข้างกันมาตลอดนะครับตอนที่เขาตัดสินใจที่จะเลิกเล่นเนี่ยก็มีการปรึกษาภรรยาด้วยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็แถลงข่าวใหญ่โตพอสมควร
0: ค่ะตลอดอาชีพเฟเดอเรอร์คว้าแชมป์แกรนด์สแลม20รายการแล้วก็รวมแชมป์ชายเดี่ยวตลอดอาชีพถึง103รายการพร้อมเคยครองตำแหน่งมือ1โลกติดต่อกันเป็นสถิตินานถึง237สัปดาห์เลยค่ะ
1: ว่ากันว่านี่เป็นคนที่เล่นแบ็คแฮนด์มือเดียวได้สง่างามที่สุดในโลกนะ
0: ปั
1: จจุบันแบ็คแฮนด์มือเดียวไม่ค่อยได้เห็นละแต่ว่าเฟเดอเรอร์เวลาเขาเล่นเนี่ยโอ้โหคือนอกจากสง่างามแล้วเต็มไปด้วยคุณภาพ
0: ค่ะทางด้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าปฏิรูปการบริหารงบประมาณครั้งใหญ่มุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ค่ะคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีการแถลงแนวทางการบริหารงานในปีงบประมาณ2570โดยทางกองทุนเตรียมนำระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้พร้อมลดจำนวนแผนงานเหลือ9แผนงานเพื่อให้การบริหารงบมีความกระชับคล่องตัวตรวจสอบได้พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการทำงานร่วมกันกับกกท.สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดผ่านการจัดทำ MOU กำหนดเป้าหมายภารกิจและกรอบงบประมาณร่วมกันโดยจัดกลุ่มสมาคมตามศักยภาพผลงานและภารกิจเพื่อให้การจัดสรรงบเป็นธรรมและตรงจุดไปฟังเสียงกันค่ะ
2: next step ที่อยากจะเรียนก็คือเรื่องของการที่นะครับมันมีปัญหาเรื่องของเงินกองทุนที่ได้รับการร้องเรียนนะครับจากสมาคมกีฬาต่างๆช่วงสัก2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็เห็นนะครับมีการฟ้องร้องที่ศาลปกครองเรื่องของความเป็นธรรมในการจัดสรรเงินนะครับบางสมาคมไม่ได้เลยบางสมาคมได้บ้างไม่ได้บ้างบางสมาคมได้มากจนผิดสังเกตอันนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์พันธุ์เจริญคนก็มีนโยบายในการที่จะต้องการให้การจัดสรรเงินของกองทุนเป็นธรรมและทั่วถึงในเรื่องระบบต่างๆที่เรานำเข้ามาใช้ได้เกิดประโยชน์กับวงการกีฬาในความรวดเร็วความสะดวกในการพัฒนานะครับสุดท้ายก็คือว่าการเบิกจ่ายเงินไปถึงสมาคมกีฬาเงินไปถึงนักกีฬารวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ
0: ทั้งนี้ค่ะกองทุนก็ยึดหลัก3เสาได้แก่ระบบข้อมูลและความเป็นธรรมพร้อมเตรียมจับNSDF Award เพื่อยกย่องสมาคมที่บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังให้เงินกว่า 4,000 ล้านบาทเกิดความคุ้มค่าและสร้างผลลัพธ์ในการพัฒนานักกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศอย่างแท้จริงค่ะ
1: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางมาถึงวันนี้ตอน 3:00 นกว่า
3: ครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยไปรอรับกันเยอะแน่นอนนะครับ
1: คร
3: ับ ขอบคุณทั้ง2ท่านครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพการปล่อยจรวด Falcon Heavy นะครับของบริษัท SpaceX ซึ่งขึ้นจากฐานปล่อยที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐครับเพื่อจะนำส่งกล้องโทรทัศน์ Nancy Grace Bowman ขึ้นไปติดตั้งในอวกาศนะครับโดยเป็นไปตามภารกิจสร้างแผนที่จักรวาลแล้วก็ไขความลับบางประการในทางฟิสิกส์ด้วยครับ
4: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนหลังน้ำลดห้ามรีบเปิดใช้ระบบไฟฟ้าทันทีเสี่ยงไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าลัดวงจรแนะนำตรวจสอบสายไฟสวิตช์ปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่ถูกน้ำท่วมรวมถึงให้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คก่อนเปิดใช้งานห้ามสัมผัสขณะมือเปียกโดยเด็ดขาดพบเห็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแจ้ง PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงขอเชิญร่วมบริจาคเสื้อผ้าทุกเพศทุกวัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยรับบริจาคเสื้อผ้าสะอาดสภาพดีพร้อมใช้งานและอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่กวาดทางมะพร้าวจัดส่งได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์55120สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 5471 9613กรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีกรมสรรพากรเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน138อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวช.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ tax.thaijobjob.com
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทีขอรับครับต้อนรับชิวราของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสเวทครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาแลกข้าวบ้านเรากันแล้วค่ะยุกับพี่เบาเกลียงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่30 สิงหาคม 2569นะคะก็มีไล่ๆประเด็นมาฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันได้เหมือนเดิมค่ะและทางทีวีก็ได้ทีวีดิจิตอลกดเลข10แอดนะคะแล้วก็ทางเพจที่ว่าเราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือเพจของ NBT ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรวมกันกดไลค์กดแชร์กันได้เลยรวมไปถึงช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะทุกๆแพลตฟอร์มของเราเนี่ยค่ะ Facebook TikTok YouTube นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของเรา NBT Plus กันด้วยนะก็ไปติดตามรับชมกันได้ค่ะ
0: กับรายการเล่นข่าวชาวใต้ของเรานะครับหน้าเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้น้องยิ่งอ้อมวันนี้ต่อเช้าเนี่ยในช่วงของพื้นที่ภาคใต้นะที่จังหวัดสงขลานะครับมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเป็นพันพื้นกันบ้างต่อเช้าเนี่ยรายการเล่นข่าวชาวใต้ก็เราก็เป็นพักพิเศษนะก็ติดเรื่องการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานั่นเองนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพวกเช้าเลยต่อเช้านะส่วนวันนี้เนี่ยก่อนจะไปเลยข้าวต้องบอกนิดหนึ่งวันนี้ในวันที่3ได้ที่งาคมใช่ไหมวันนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ก่อนนะคือไปสงขลาเนี่ยก่อนจะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับต่อเช้านะครับโดยวันนี้นะครับหน้าตามกำหนดการเนี่ยก็แน่นอนครับเวลาประมาณ10:10 นเนี่ยติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินภูวนาถดำริอัดใหญ่นะครับอันนี้ท่านนายกลงจุดแรกวันนี้นะครับแล้วก็ช่วง11:10 เป็นทักกี้พยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลทราบทุ่งคร่าเฉื่อมเกาะลันตาคือไปลงน้ำที่นี่แหละแต่สร้างที่กระบี่นะครับแล้วก็เวลาบ่ายโมงนะครับประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็เวลา3 โมงเย็นรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้อยู่ที่สารกลางจังหวัดทุ่งคร่านะครับแล้วก็เวลา16:30 ครับเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าทุ่งคร่าครับเวลา18:00ชมนิทรรศการส่งคร่าเมืองสร้างสั้นด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาส่งคร่านะครับแล้วก็ต่อเช้าแน่นอนครับประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติหมออหัดใหญ่ส่งคร่านั่นเองครับนี่คือประกาศท่านนายกนะครับถัดมาจะเป็นรองนายกนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับจริงท่านลงมาตั้งแต่ว่าแล้วครับแต่วันนี้นะเอาวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้ท่านก็ติดตามกับท่านนายกกันนะครับก็คือช่วง10:10ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับนะประตูระบายน้ำหน้าควนคลองผัวนัดดำรีอัดใหญ่แล้ว11:10ท่านก็เป็นเจ้ากระทรวงนะครับก็คือเนี่ยเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลทราบสงขลานั่นเองนะครับไปยังเกาะแล้วก็สะพานเชื่อมต่อเกาะลันตานี่นี่เซ็นทรงสัญญาเลยนะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับระดมความคิดเห็นนะครับพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็บ่าย3ครึ่งนะครับก็ไปชมเมืองเก่านายกแล้วก็18:00เนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของโอทบนะครับกับท่านนายกเหมือนกันคือของรองนายกกับท่านนายกเนี่ยก็คือจะไปคู่กันเลยกันนะยิ่งอม
1: ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมีครม.สัญจรต่อเช้านี้ค่ะเริ่มจากวันนี้กันเลยค่ะก็จะมีรัฐมนตรีนะคะไล่ฐานผู้รับผู้ใหญ่ไล่ฐานก็เริ่มลงพื้นที่กันแล้วค่ะเริ่มกันที่ฐานสุภมาศอิสระผักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะท่านก็จะไปที่ทรงคล้าแล้วเหมือนกันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่18:00ก็คือวันเย็นของวันเนี้ยนะก็จะไปชมนิทรรศการส่งคล้าเมืองสร้างสั้นด้านอาหารและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาส่งคล้านั่นเองค่ะแล้วก็ต่อเช้าเนี่ยท่านก็จะเข้าร่วมประชุมครม.สั้นจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมออหัดใหญ่ที่ส่งคล้าการเริ่มตั้งแต่9:30เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะช่วงเย็นนะบ่าย3:00ค่ะก็ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ที่ส่งคล้าและก็พอหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะลงพื้นที่ไปตรวจธุรกิจให้เช้ารถยนต์นะคะที่ร้านรถเช้าหาดใหญ่ลานโพที่อำเภอคลองห้อยโค้งนั่นเองค่ะ
0: ครับมาที่บอกครับลงกันทุกท่านแล้วครับครม.สัญจรนะครับอีกทั้งหนึ่งท่านแล้วกันนะครับท่านสงศักดิ์ทองซี่รองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ลงต่อเช้านะครับหน้าในการประชุมครม.สัญจรที่มอหาดใหญ่และหลังจากนั้นช่วงบ่ายโมง15:00นะครับท่านติดตามการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเลียนครับโยธีตำบลคลองของอำเภอหาดใหญ่นะครับและก็บ่าย2:30ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองวะครับ และก็การขุดลอกคลองอู่ตาเผากับประตูระบายน้ำคลองภูมินัทดำริหัดใหญ่ส่งกล้านะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีที่ลงมาในพื้นที่นะครับ
1: ช
0: ่วงต่อเช้านะครับเราติดตามก็ติดกันได้นะครับครม.สัญจรที่ตรงกล้าเนี่ยต่อเช้าเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเลยนะครับหน้า 8:00 นถึง 10:00 นเลยนี่แหละครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะทาง NBT เซานะครับทางสวทสปท6นะครับแล้วก็ทางระบบดิจิตอลทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับน่าติดตามกันได้ต่อเช้ากับพี่อ้
1: อม
0: รวมแล้วถ่ายทอด2ชั่วโมงเต็มๆเล่นก้าวชาวใต้ไม่มีต่อเช้านะ
1: ค่ะก็พาไปก่อติดสถานการณ์แล้วนะคะครม.สั้นจรนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้พักจากครม.สั้นจรเดี๋ยวมาแลกกันแรกตะวันนี่โหเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้เฮกันเลยช่วงวันเย็นแรกตะวันนี่ค่ะเพราะว่าทัพลูกย่างสาวไทยวอลเลย์บอลแลนะคะลอมจีนค่ะสามารถคว้าแชมป์เอเชียพอคว้าแชมป์เอเชียได้ก็สามารถจะตีตัวลุยโอลิมปิกจะไปที่ LA โด2028นั่นเองค่ะนี่บรรยากาศแรกว่านี่เชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วก็โอ้โหยังคงข้นลุกอยู่เลยกับภาพนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะคะที่สามารถจะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตัวลุยโอลิมปิก LA 2028ต้องบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์พี่เบาเกรียงนะคะอันนี้บรรยากาศแรกว่านี้นะคะเวลาประมาณ 5:45 ตามเวลาประเทศไทยค่ะแรกว่านี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะการลงสนามรอบชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVCวอลเลย์บอลคอนติเนนทัลนะคะแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะคะก็คือจีนเป็นเจ้า

0: เร็กของทีมชาติไทยที่ได้ลุยมากับกีฬาโอลิมปิกนะครับสร้างความภาคภูมิใจแก่กันนะครับมอหมื่นอาชีพ11,760,000 บาทนี่แหละครับไอทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังจากสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมันแล้วครับคว้าไปลุยโอลิมปิกเหมือนที่บอกไปแล้วนี่แหละครับน้องยิ่งออมก็เราเองนะโอลิมปิกนะเราไปประเภทเดียวส่วนใหญ่นะครับนักวิ่งนักมวยเบดปินตันเดียวแล้วไปเนี่ยเราจะไปแบบนั้นนะเทควันโดนะที่ผ่านมาแต่ประเภทที่ไม่เป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเลยเนี่ยตะกร้อเนี่ยเรายังไม่เคยมีโอกาสเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทับลูกอย่างไทยทำได้นะครับหน้าหลังตบลูกอย่างไทยทำได้โค้ชจะเป็นคนเริ่มนะ
1: ยังเป็นโค้ชออสนะคะที่ผ่านมาแล้วก็เชียดไล่รอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยที่จะไปแข่งโอลิมปิกเกมที่ LA กันด้วย
0: 2028นะเวลาเก็บตัวนะครับตบสาวไทยแต่ละคนก็ไม่เบาสัมเพนะครับ
1: แกล้งทุกคนเลยนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องราวที่เอามาฟากันแต่ว่าเดี๋ยวแรงถึงในช่วงจับกระแสตายกันก่อนพี่เบาเกรียงนะคะ
0: จับกระแสตายวันนี้ยังต่อเนื่องเรื่องครม.สัญจรนะครับในภาคของเอกชนภาคของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับว่ามองครม.สัญจรครั้งนี้เป็นพันพรื่อและโอกาสติดตามเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนหลังจากผ่านการประชุมครม.ต่อเช้าแล้วเนี่ยจะเป็นพันพรื่อบ้างนะครับเราเห็นแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายๆโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ได้รับอนุมัติประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปติดตามพูดคุยกันในช่วงจับเกษตรใต้กับท่านประธานโลกการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเกษียณไลยาโกซิตอีกสักครู่ในช่วงจับเกษตรใต้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปแลกข้าวกันก่อนนะคะติดตามพร้อมกันในช่วงของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: เอาละครับมาเลยข้าวกันนะครับเริ่มที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครที่ธรรมราชกับเป็นเจ้าภาพมหากรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่22ครับดร.พิทักษ์สุตยาคมรักษารัชการนะครับรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดมหากรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่22ประจำปีนี้โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครที่ธรรมราชพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: โดยปัจจุบันค่ะกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน12แห่งค่ะก็กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกันทิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนทั้ง12 แห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์นับเป็นสิริมงคลและก็เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีของบุคลากรและก็นักเรียนสืบมาค่ะ
0: ครับภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการพัฒนาทางวิชาการครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ครับการแข่งขันทักษะทางวิชาการการนำเสนอผลงานของผู้บริหารและคณะครูตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับรวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยาและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มพูนสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็รัฐวานี้นะคะก็มีรัฐมนตรีมาที่นครกันด้วยนะคะมาติดตามสถานการณ์ไฟป่าผุขวนเคร่งนั่นเองค่ะโดยรัฐวานี้ค่ะนายเจเซสนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการข่าวรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าผุขวนเคร่งค่ะพร้อมกับได้ไปติดตามพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอขน้อมสิชนและกระถาซาลาค่ะการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมรายงานสถานการณ์ย่างไกลชิดค่ะระกวานีค่ะที่ห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชนายเจเซธไทเซธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีนายส้มชายลีลาหน่อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพัฒน์ขัดชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ยังมีส.ส.นครศรีธรรมราชมีนายอำเภอและก็ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รวมให้การต้อนรับค่ะเพื่อจะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะคะแล้วก็มีการติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทา

0: สาธารณภัยในพื้นที่ก่อนที่จะมีการบินสำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าผู้ควนเคร่งทางอากาศค่ะ
1: ครับโดยในส่วนของสถานการณ์ไฟป่าผู้ควนเคร่งนะครับได้มีการบรรยายสรุปจุดเสี่ยงและการแนวทางนะครับการควบคุมและการคว้ารองไฟป่าขณะที่ด้านการรับมือนะครับสถานการณ์อุทกภัยก็มีรายงานพื้นที่เสี่ยงในอำเภอขะโนมสีชนและท่าซาลารวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับตอนนี้ที่ประชุมดังกล่าวนะครับน่าได้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปภ.คลองคอนและก็นายอำเภอในพื้นที่รวมแรงสถานการณ์ประเมินแนวโน้มและก็การเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเป็นระบบครับ
0: สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่าและการสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและก็แพทย์เผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถจะเข้าไปดูแลและก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนั่นเองค่ะ
1: นะครับก็แต่ว่านี่ก็ปรากฏว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นซ้ำนะที่ผู้คนคลิ้งกันนะครับในเขตจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับไปยังยุทธจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับทูลประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ปันทหารกองประจำการทหารนั้นนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเสริมทักษะสื่อดิจิตอลนะครับพร้อมทั้งต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตครับโดยที่ห้องประชุมอาคารสันติสุขนะครับกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครที่ธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ทหารกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารนะครับกองประจำการให้มีความรู้และก็ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อดิจิตอลนะครับและการสื่อสารในยุคออนไลน์ก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องนะครับสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารและก็สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยนะครับโดยมีพี่ๆน้องๆทหารกองประจำการจากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธจำนวน33นายเข้ารับการอบรมเน้นการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับครอบคลุมการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบกราฟิกนะครับโฟโต้กราฟิกการตัดต่อวิดีโอเทคนิคการสร้างสั้นคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับ
0: และการในการนี้ค่ะพันเอกวัชรกรอ่อนเงินค่ะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ก็ได้มีการพบปะแล้วก็ให้โอวาทกับผู้ที่เข้ารับการอบรมแน่นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพย่างสร้างสั้นย่างสร้างสั้นในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็แสดงความชื่นชมในความตั้งใจและก็ศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมค่ะก็จะสามารถนำความรู้และก็ทักษะที่ได้เนี่ยไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกนายเลยค่ะ
1: ครับการจัดอบรมครั้งนี้นะเป็นกิจกรรมนึงนะครับของกองทัพภาคที่4นะครับในการยกระดับศักยภาพกองทหารกองประจำการที่เป็นกำลังพลรุ่นใหม่นะครับมีความพร้อมในการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของกองทัพสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับรวดเร็วและก็สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนต่อไปนะครับนะก็ต้องบอกทหารยุคใหม่นะปัจจุบันนี้ก็มีคนได้สามารถสร้างเพจนะครับสร้างข้อมูลประชาสัมพันธ์เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับนี่ต้องขอบคุณไปอย่างนู้นแหละท่านพันเอกวัชรกรอ่อนเงินนะครับหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4แล้วกับท่านก็ได้จัดโครงการดีๆพอดีมันน้องยิ่งอมพี่เพียงคือมีโอกาสได้ไปเป็นวีอากอนให้กับทางด้านของศูนย์ของท่านนั้นน
0: ะ
1: ก็ตอนนี้ก็มีคนได้นะมีกลุ่มที่ไปผลิตสื่อเนี่ยผ่านเพจขององค์กรต่างๆของท่านเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจเนี่ยกันเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็ชื่นชมด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้พี่ท่านก็ถือปืนกันจับไม้กัน
1: ไม่ใช่เลยจับกลองกัน
0: จับกลองกันค่ะ
1: เอาไปเลยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการเปิดเวทีนะครับภูเก็ตทัวริซึมฟอรัมนะครับช่องพาร์คโลกครับโดยเมื่อเร็ววันที่เรตแต่ว่านะครับหน้าที่โรงแรมดาราอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นประธานเปิดการสัมมนาภูเก็ตฟอรัมนะครับก็ไปกับภูเก็ตทัวริสฟอรัม2026ทิศทางไม่สู้กับพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่ามกลางความท้าทายจัดโดยกรรมาธิการท่องเที่ยวนะครับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในรวมเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นมองโอกาสและก็ความท้าทายรวมกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตนะครับท่านอำเภอเกกบจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยและก็เป็นจุดหมายปลายทางที่

0: ความนิยมแจ้นักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวนะครับมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและก็สร้างรายได้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องพันธุ์พืชก็ตามมานะครับปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวการแข่งขันระหว่างเมืองท่องเที่ยวตลอดจนข้อจำกัดนะครับนะภายในพื้นที่อาทิโครงสร้างพื้นฐานการจราจรสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง
1: ค่ะทีนี้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไปจังหวัดภูเก็ตจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะโดยมุ่งยกระดับคุณภาพและก็มูลค่าการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าและบริการและก็รักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกควบคู่ไปกับการบริหารจัดการในเรื่องของการเมืองค่ะให้สามารถที่จะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและก็เหมาะสมนั่นเองทีนี้ทางด้านของนายเฉลิมพงษ์แซงดีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตซ่องจังหวัดภูเก็ตและรองประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวคนที่3ค่ะท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยโจทย์สำคัญของภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะทำพันธุ์พืชให้นักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันคือการที่ว่าเราเนี่ยต้องการให้นักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเติบโตไปในทิศทางไหนและก็จะทำพันธุ์พืชให้การเติบโตเนี่ยสร้างคุณค่าและก็ประโยชน์ให้กับจังหวัดภูเก็ตและก็ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
0: ครับการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการรวมกันมองสถานการณ์ของภูเก็ตนะครับและเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางใหม่นะครับในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเชื่อว่าอนาคตการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะต้องเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาภูเก็ตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นโครงการดีๆนะครับเวทีดีๆภูเก็ตทัวริสต์ซึ่งฟอรัมทรงพันยีที่พวกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทางกันนะทางในรวมกันนะ
1: อ้าวแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาแหละอีกหนึ่งกิจกรรมที่เวียนมาถึงแล้วๆนะคะสำหรับโครงการที่ต้องออกกำลังกายป้องกันสโตรกนั่นเองนะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็เชิญชวนประชาชนนะคะมารวมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะภายใต้โครงการแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั้นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักนะคะถึงการป้องกันโรคลอดเลือดสมองนะคะการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยค่ะนี่แหละค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะก็เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพประชาชนก็เชิญชวนคนที่รักสุขภาพแล้วก็ประชาชนถูกช่วงวัยได้หามารวมกิจกรรมแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั้นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะภายใต้แนวคิดสโตรกซี่โรคพบพฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลอดเลือดสมองและก็กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนั่นเองโดยกำหนดเขาจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะจะเริ่มปล่อยตัวเนี่ยเวลา6นาฬิกาที่สนามนาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จะมีการวิ่งผ่านสถานที่สำคัญและก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเช่นว่าบริเวณรอบๆวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและก็พื้นที่สำคัญโดยรอบเมืองระยะทางทั้งแมตช์เนี่ยรวมแล้ว5กิโลเมตรค่ะ
0: ครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งเน้นนะครับรณรงค์ประชาชนตระหนักนะครับนะรู้จักการปรับเปลี่ยน6พฤติกรรมที่สามารถทำให้ชีวิตประจำวันทำได้ในชีวิตประจำวันได้แก่ไม่อ้วนนะครับควบคุมน้ำหนักไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เครียดรับประทานผักและผลไม้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมปัจจัยเสี่ยง4จากโรคได้แก่เบาหวานนะครับความดันลุยสูงไขมันในเลือดสูงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลดสมองครับและจะสามารถนะครับน่าป้องกันโรคลดหรือสมองได้กับป้องกันได้ถึง 90% ได้ทำเมื่อทีวานะวิ่งออกกำลังกายได้นะครับผู้สนใจสามารถสมัครได้นะครับภายในวันที่3สิงหาคมนี้แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับนะผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านของเว็บไซต์ www นะครับwrb12thairun นะครับสำหรับขาสมัครและประชาชนทั่วไปก็สมัครกันได้นะครับมีขาสมัครอยู่ในนั้นแล้วนะมีเลี่ยนมีเสื้อมีของที่ระลึกให้นะครับวันนี้วันสุดท้ายย้ำกันอีกทีนึง
1: ค่ะก็ไปรวมกันสมัครนะคะคือโรคที่เกิดขึ้นที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมได้โดยพฤติกรรมของเรา
0: เ
1: นี่ยแหละการใช้ชีวิตนั่นเอง
0: พฤติกรรมที่บอกนะครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: เอาละครับจากราคาสินค้าเกษตรนะครับมาเลยลักษณะอากาศกันต่อนะครับช่วงนี้มีฝนลงมาในหลายๆพื้นที่นะ
1: ค่ะ
0: เราไปเลยพับไทยดาวเทียมเช้าวันนี้นะครับมีโอกาสมาจะอยู่ตอนบนนะครับเลยวันนี้แล้วนะทางด้านอ่าวไทยทางด้านภาคใต้เราค่อนข้างจะน้อยในน้อยงมนะ
1: แต่ก็ครึมๆแล้วนะ
0: แต่ครึมๆนะแต่ครึมๆนะจะมาถึงอะไรก่อนเกี่ยวๆใกล้ๆนั้นนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับค่อยประชาชนในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับเนี่ยไฟนี่กระนองเลยนะตอนบนนะครับระมัดระวังกันนะครับนะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็สุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่าประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะเลยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่35องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: เป็นไรเลยควายตกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้นะครับโดยสภาพอากาศปัจจุบันหน่อยงอมนะเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดไม่ได้แต่คืนหัวค้ำเนี่ยอยู่ๆดีๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะแล้วก็ที่หมวกเล็กเนี่ยนะอยู่ๆก็น้ำป่าเข้ามาในพื้นที่นี้ซอดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ฝนเป็นเรนโบว์คือตกสีนั่นก็ตกสูงนั่นแหละ
1: นะ
0: เฉยๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าในช่วงจับกระแสตายเมื่อที่เราบอกค่ะต่อเช้านี้จะมีครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแล้วค่ะมาแลกกันบ้างค่ะว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสอะไรกันบ้างนะช่วงหน้าเดี๋ยวมารวมพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยฮะสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
2: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
4: ไปโรงเรียนก่อนพอ
5: เออเข้าโรงเรียนดีลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะมันบาดพ่อยไหม
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับส่วนในข่าวชาตายจงจับกระแสตายนะครับเมื่อที่เราเกริ่นกันไว้น้องยิ่งอมนาว่าต่อเช้าเนี่ยมีการประชุมครม.ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จัดทีหัดใหญ่นะครับหมอหัดใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาครม.ลงท่านจ้อนเนี่ยแน่นอนครับซึ่งจะตามมาคืองบประมาณโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆนะครับแน่นอนว่าหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยภาคใต้ก็เราเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนกับผันพื้นบางมีอานิสงส์อะไรบางนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะในกรมจังหวัดภาคใต้ตอนบนหลังจากการประชุมครม.เรามาพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับท่านสถิตระยะโคชิตนะครับประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับท่านสมท่านครับ
0: สวัสดีครับต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจะเราไปติดตามเรื่องประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับ
2: ครับ
0: รอพื้นฐานสุราษฎร์ก่อนครับท่านครับทางด้านเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับตอนนี้
2: พื้นฐานของตัวสุราษฎร์ใช่ไหมครับเราคือในแง่ของเกษตรก็ยังปกติของมันนะเนาะผมก็ยังไปได้อาจจะมีเรื่องของผลไม้ที่กำลังจะออกมาจะมีมังคุดเนาะเงาะจบไปแล้วมังคุดอาจจะมีเรื่องราคาเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับแต่สุราษฎร์เราอ่ะมังคุดอาจจะไม่เยอะเท่านครศรีธรรมราชนะนั้นในแง่ของเกษตรผมว่าปาล์มยางก็ยังไปของตัวเองอยู่กุ้งขาวราคาเริ่มดีขึ้นเพราะว่าปริมาณกุ้งออกน้อยนะครับมันเริ่มหมดฤดูกาลมันนะครับเกษตรก็ไปเรื่อยๆท่องเที่ยวดีนะครับผมว่าท่องเที่ยวดีทั้งตัวสมุยเองก็คนเต็มเนาะพังงานเต่านะครับเขาศกเองคนก็ไม่ขาดนะครับเขาศกกระเขื่อนก็ผมถือว่าปีนี้ไม่ได้แย่มากขนาดที่เรากังวลกันนะครับก็ถือว่าส่งๆต้องมาดูว่าครึ่งปีหลังจะยังไง
0: นะครับเราผ่านสถานการณ์อมุดมาได้แล้วเรื่องราคาน้ำมันมาได้แล้วตอนนี้ก็ถือว่าขาขึ้นไหม
2: มันก็ยังแกว่งๆอยู่นะเรื่องราคาน้ำมันกับฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกที่เราคุมไม่ได้จริง
1: ๆ
2: ผมเชื่อว่าราคาน้ำมันก็ยังคงไม่ลงมาควบภาพอ่ะก็ยังเป็นต้นทุนอันนึงที่ยังน่าห่วงใหญ่อยู่ก็จะมากระเทือนกำลังบริโภคของเราอ่ะนะครับในแง่ของสินค้าราคามันก็คงไม่ได้ลงมาง่าย
1: ๆ
2: นะครับคนก็ระมัดระวังเรื่องใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความกังวลนะครับ
1: แต่ว่าโดยรวมก็ยังทรงๆไม่ได้แย่อะไรขนาดน
2: ั้
1: น
2: ไม่ได้แย่ขนาดเท่าที่กังวลอย่างที่ผมเคยกราบเรียนในหลายรายการนะครับว่าเราโชคดีว่าเรายังมีความสมดุลของตัวเศรษฐกิจขับเคลื่อนหลายตัวนะครับเกษตรเรายังพอได้ท่องเที่ยวเรายังพอได้คนเรายังมีจำนวนเป็นล้านกว่าถึงแม้ว่ากำลังซื้อจะลดลงก็ยังพอมีคนจับจ่ายอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นลักษณะพิเศษที่ดีของสุราษฎร์เราครับ
0: พื้นที่ใหญ่ประชากรมาก
2: ครับมีกำลังหน่อยหนึ่งอะไรทำนองนี้ครับ
1: คราวนี้แหละค่ะพรุ่งนี้เนี่ยครม.สัญจรจะลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลากันแล้วค่ะแน่นอนว่าเหมือนที่พี่เบลเกลี้ยงบอกว่าพอลงมามันก็จะมีการอนุมัติโครงการแน่นอนนี
2: ่
1: สุราษฎร์ธานีเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะมีการขออนุมัติโครงการอะไรไว้บ้าง
2: โอเคผมว่าธีมหลักๆเรื่องหลักๆที่ครม.ลงมาคราวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติเมื่อครั้งน้ำท่วมที่หาดใหญ
1: ่
2: ครั้งที่ผ่านมานะครับก็พยายามที่จะจัดการเรื่องโครงสร้างในการที่จะป้องกันหรือชะลอหรือช่วยบรรเทาในกรณีของภัยพิบัติของภาคใต้นะครับรวมโดยเฉพาะของเรื่องของสงขลาหาดใหญ่นั่นคงเป็นเรื่องหลักเรื่องที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดนนะครับซึ่งเราพึ่งพากับมาเลเซียเยอะในพื้นที่แถบชายแดนภาคใต้เรานะครับเนาะแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานบางหลายตัวที่เราเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือเชื่อมโยงการขนส่งนะครับลุ่มน้ำทะเลสาบเรื่องของกระบี่เกาะลันตานะครับก็จะเป็นธีมหลักๆของเขานะครับก็เราห่างมานิดพูดโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยเรากับครั้งครม.ครั้งนี้ก็ยังห่างกันพอไม่ได้เป็นอยู่ในเรื่องโฟกัสมากนะครับแต่ก็มีเรื่องที่เราจะได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองดู
0: นะครับก็โครงสร้างพื้นฐานมาแล้วแหละครับในพื้นที่เอาที่ขาดใหญ่ก่อนนะ
2: ใหญ่ก่อน
0: มองว่าคนขาดใหญ่คนภาคใต้นะทั้งตอนล่างตอนบนจะได้อะไรจากงานนี้บ้างครับ
2: ถ้าเป็นไอ้ทางเมื่อสักครู่นั่นน่าจะได้คนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างชัดเจนเนาะเรื่องภัยพิบัติเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เฉพาะพื้นที่เขาเรื่องค้าชายแดนทีนี้ประโยชน์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเราก็คือสินค้าที่เราจะส่งไปชายแดนนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกุ้งเรื่องของปลาเรื่องของไม้ยางพาราที่ออกไปทางมาเลเซียอันนี้ก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้การค้าขายนี่สะดวกขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นการได้ประโยชน์ของเราอันที่สองผมว่าเรื่องของภัยพิบัติเรื่องเฉพาะเรื่องของน้ำถ้าท่านสังเกตเนาะเรื่องของน้ำเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเรื่องสระบุรีเลนบอมเรื่องสงขลาเนี่ยระบบของการป้องกันภัยพิบัติทั้งระบบเนี่ยจำเป็นมันจะเกี่ยวเนื่องกันทั้งภาคใต้เราด้วยรวมถึงเรานะครับเพราะระบบชลประทานที่เกี่ยวข้องเกษตรนะมันจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของภัยพิบัติและเกษตร นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ประโยชน์ในภาพรวมใหญ่ๆอ
1: าจจะไม่ใช่เป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับเราเลยแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันมาถึงเราอยู่ดี
2: เพราะว่าเรื่องที่เขาประชุมนี่มันไกลจากเราถ้าพูดถึงว่าจาก 400-500 กิโลสุราษฎร์ไปสงขลาเนา
1: ะ
2: เรื่องสำหรับความว่าครั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงถ้าเราจะได้ประโยชน์ก็นี่นะครับความเกี่ยวเนื่องของเรื่องของมันเองค้าชายแดนภัยพิบัตินะครับ
0: ท่านพูดถึงค้าชายแดนตอนนี้

0: ไทยกับมาเลเซียยังปกติแล้วไหมครับ
1: ไม่ค่อยย่อยังกระท่อนกระแท่นนะพูดอย่างน
0: อ
1: ี้ดีกว่าไม่ได้
0: ครับ
1: ราบรื่นซะทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากุ้งเราออกน้อยแล้วด้วยมันก็ต้องตอนที่มันออกเยอะๆมันจะเทสได้รู้ได้จริงๆว่า
0: ค
1: เอ
0: ่ะ
1: มันสะดวกขนาดไหน
0: ครับ
1: นะครับ
2: ค่ะ
0: แต่สองไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่จะมีการลงนามกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสะพานที่
1: คร ร
0: อ
1: ับ
0: กันมานะครับสะพานใหญ่ๆก็คือข้ามไปเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่ถือว่าตอนบนภาคใต้ตอนบน
1: ครัน บ
0: ะครับและสะพานพัทลุงไปทะเลสาบสงขลา
1: อือ
0: ันนี้จะมองอาการลักษณะการก่อสร้างไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดอะไรกับคนในพื้นที่บ้างครับ
1: ก็อย่างที่เรียนนะครับคือก็นักท่องเที่ยวเราก็ต้องไป
0: อื
1: สง
0: ม
1: ไปเที่ยวพัทลุงไปเที่ยวกระบ
2: ี่
1: อย่างนี้มันก็
2: น
1: สะดวกขึ้นถ้ามองในแง่นั้นนะครับเราก็หวังว่าลักษณะเช่นนี้เนี่ยพอมาถึงภาคใต้ตอนบนเราก็จะมีโครงการลักษณะอย่างนี้ในเมื่อเรามีตัวอย่างของทางภาคใต้ตอนล่างแล้วนะครับสะพานตัวไหนที่มันช่วยเรื่องท่องเที่ยวเราขาดอีกนิดขาดอีกหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็น่าจะมีโอกาสของเราในข่าวต่อไปว
2: ่
1: าอย่างนั้นเนาะ
2: คราวนี้โอกาสของเราในคราวต่อๆไปค่ะท่านประธานท่านคิดว่าสมมติในโอกาสหน้าเนาะอาจจะมีครม.สัญจรมาในพื้นที่สุราษฎร์ปัญหาไหนบ้างที่ท่านคิดว่าควรจะได้รับการแก้ไข
1: โอเคผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับในแง่ของเศรษฐกิจเราของสุราษฎร์เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้และผลักดันตลอดคือการลงทุนใหม
2: ่
1: ๆเราในสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการการลงทุนใหม่นะครับอย่างน้อย3เรื่องหลักๆที่เหมาะกับสุราษฎร์ในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าประตูเป็นเกตเวย์หรือเป็นฮับหรือเป็นศูนย์ของมันของภาคใต้ตอนบนนะเนา
2: ะ
1: ผมชอบวางตำแหน่งของสุราษฎร์เราเนี่ยว่าเราไม่ได้แค่เซิร์ฟหรือว่าใช้สำหรับคนสุราษฎร์เราอย่างเดียวแต่มันเป็นสำหรับคนภาคใต้ตอนบน3เรื่องหลักๆอันที่1ในแง่ของเรื่องของอุตสาหกรรมทางการแพทย
2: ์
1: หรือเรียกว่า medical tourism หรือว่าอุตสาหกรรม industry เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเนื่องจากว่าคนในภาคใต้ตอนบนเนี่ยถ้าเรารวมดูนครสุราษฎร์เราก็2ล้านกว่าแล้วยังมีชุมพรอีกใช่ไหมครับมีพัทลุงทางนี้อีกใช่ไหมครับธุรกิจทางการแพทย์เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่มีโอกาสสำหรับสุราษฎร์ธานีเรานะครับแพทย์แผนไทยสมุนไพรเวลเนสที่ไปตามเกาะพะงันทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นน่ะก็จะเป็นเรื่องการส่งเสริมการลงทุนที่สุราษฎร์ธานีควรจะมองหรือหาโอกาสเรียกนักลงทุน
2: คร
1: ับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราโปรโมทสำหรับสุราษฎร์ธานีเราเพิ่งผ่านคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าเป็นประธานของสุราษฎร์ธานีเรานะครับหอการค้าเสนอเรื่องMICE Gateway MICE MICE การประชุมMeeting Incentive Convention Exhibition เนี่ยครับ การท่องเที่ยวที่อาศัยการประชุมแบบนานาชาติเราเสนอให้มีการจัดสร้างห้องประชุมหรือหอประชุมหรือแหล่งสถานที่ประชุมเนี่ยระดับนานาชาตินะครับซึ่งหมายเลขสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์ธานีก็กรุณาจะมอบพื้นที่50กว่าไร่ถ้าผมจำไม่ผิด567 60ไร่ประมาณนี้ครับอยู่ที่ด้านหลังของหมายเลขสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์เนี่ย
0: อยู่ที่นี่เลย
1: อยู่ที่นี่เราครับในการที่จะสร้างศูนย์ประชุมใหม
2: ่
1: ที่สามารถใช้เป็นการกีฬาใช้คำคอนเวนชั่นอย่างนี้ครับเราสามารถใช้มันเป็นหลายๆวัตถุประสงค์ในตัวหอประชุมนี้
2: อันนี้คือเข้าที่ประชุม
1: เข้าที่ประชุมกรอของจังหวัดว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสครม.สัญจรมา
0: ที่บ้านเราปุ๊บ
1: บ้านเราปุ๊บเราเตรียมตอนนี้เราเตรียมโปรเจกต์ตัวนี้อยู่นะครับโดยมีหมายเลขสงขลานครินทร์กับหอการค้าเป็นตัวยืนในการที่จะเขียนรายละเอียดของมันนะครับเจ้าของพื้นที่มีแล้วเราท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างนั้นต้องไปเขียนเหมือนกับทำธุรกิจนะครับทำแผนธุรกิจมาว่าถ้ามันมีแล้วใครจะเป็นคนดูแลแล้วจะมีการประชุมเขาสักเท่าไหร่ที่ผมว่าเราก็ในที่ประชุมเราก็พูดว่ามันไม่ใช่ใช้แค่ประชุมอย่างเดียวหรอกมันน่าจะใช้กีฬาได้แข่งปิงปองแข่งวอลเลย์บอลมวยไทยชายาก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เขียนตัวโปรเจกต์กันไว้อยู
2: ่
1: ที่ท่านเรียกผู้ดำเนินการถามเนี่ยว่ามีโปรเจกต์อะไรถ้าเรามีโอกาสเราก็จะนำเสนอเรื่องนี้เรื่องสักครู่ก็คือเป็น medical ตัวอุตสาหกรรมทางการแพทย์ไปแล้วเนา
2: ะ
1: ในพื้นที่ที่เราระบุเป็นพื้นที่นวัตกรรมมูลค่าสูงเราบอกเราเชิญชวนเข้ามาธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราโฟกัสในสุราษฎร์1อัน2อัน medical gateway อันที่3เป็นเรื่องของอาหารนะครับสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเนาะทั้งผลไม้ทั้งอาหารทะเลมีหอยมีกุ้งมีปลามีปูอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับรวมทั้งตัวพืชผักนะครับไอเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นพื้นฐานเราอยากจะได้สิ่งที่มันต่อยอดขึ้นมาเป็นลักษณะของการปรับปรุงอาหารเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรามองไปได้ไกลถึงอนาคตเนาะ มันจะมีอาหารอนาคตที่เราสามารถใช้เป็นอุตสาหกรรมได
0: ้
1: นะครับไม่ได้ขายข้าวแกงอย่างเดียวอ่ะกล่าวว่ามันมีสารสกัดสมมติขมิ้นนะยกตัวอย่างทำไปจนได้จนเป็นสารที่เราใช้บำรุงอะไรได้เหล่านี้เป็นต้น
2: โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
1: ใน
2: แต
1: ่
2: ละท้องถิ่นของเรานี่
1: ของเราน
2: ะครับของดีเราก็เยอะอยู่นะ
1: ถูกแต่เราจะทำให้มันมีค่าสูงและยกระดับยังไงนะครับไอ้นั้นด้านหนึ่งในฐานะเป็นยาในขณะเดียวกันการปรุงอาหารวิทยาการในเรื่องนวัตกรรมของการอาหารเนี่ยที่เรามีวิไลมาวิไลสงขลานครินทร์เรามีมลสอราชสุรราชเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันมีนวัตกรรมของอาหารเนี่ยได้ดีขึ้นงั้น3เรื่องหลักที่ผมคิดว่าสุราษฎร์เราแล้วก็ถ้ามีโอกาสครม.สัญจรมาเราก็จะหาโครงการมานำเสนอใน3เรื่องหลักนี้ครับ
0: เรามีอยู่แล้วครับตอนนี้นะ
1: รอ
0: แต่ครม.สัญจรมาม ีแนวทางให้ครม.สัญจรหมุนมาถึงสุราษฎร์มีโอกาสมั้ย
1: ฮะอันนี้พูดยากครับต้องอยู่ที่รัฐบาลแต่ผมคิดว่าโดยหลักการของประเทศไทยเราก็คือการหมุนนะครับเนาะถ้าเรามาใต้ก็ขึ้นไปเหนือไปอีสานมาอยู่ภาคกลางก็ต้องวนกลับมาใต
2: ้
1: ก็ต้องภาคใต้ตอนบนก็ต้องมีสักครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
1: หรืออันดามันอย่างงี้ครับ
2: แต่ก็อันนี้ก็คือเป็นการวางแผนการที่ดีมากๆเลยเราไม่รู้ว่าครม.จะมาเมื่อไหร่อ่ะแต่ถ้ามาเมื่อไหร่เราพร้อม
1: อันนี้เป็นหลักการที่ท่านผู้ว่าให้แนวทางไว้แล้วนะครับเราต้องเตรียมไว้ก่อนในโครงการเหล่านี้คือถ้าไม่ผ่านช่องครม.สัญจรก็ต้องผ่านช่องอื่นๆที่มีโอกาสนะครับก็จะมี3เรื่องหลักนี้ที่จะผลักดันในครึ่งปีหลังเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่แน่นอนวันนี้ท่านบอกว่าหลายร้อยกิโลนะครม.สัญจรที่หาดใหญ่สงขลาของเรากับเรานะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากครม.สัญจรภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้ความคาดหวังเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีจิตผลทางจิตวิทยาแน่ๆในแง่ของการที่จะเวลาที่เราทำเรื่องอะไรแล้วเรามีโฟกัสกับมันเรื่องนั้นนะครับมันก็จะมีผลตามมาอย่างเช่นเรื่องกรณีของภัยพิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการที่จะติดตามงานที่ครม.สั่งการเอาไว้ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการค้าชายแดนนะครับตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีเรื่องการติดตามต่อไป
0: ครับคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะตอนล่างแน่นอน
1: ผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผลโดยตรงอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็อาจจะได้เปรียบกว่านะครับงั้นเราก็หวังว่าเราจะมีครม.สัญจรมาลงที่สุราษฎร์ธานีเราในฐานะของประตูสู่ภาคใต้ตอนบนนะครับไม่ใช่ในฐานะของสุราษฎร์ธานีเองอย่างเดียวเน
0: า
1: ะ
0: เราพร้อมนะครับ
1: เราพร้อมครับ
0: ครับและในยุคนี้ครับท่านครับกลับมาที่บ้านเราตอนนี้ด้านเศรษฐกิจเหมือนที่บอกครับเรายังจะต้องประคองกันต่อไปยังไงบ้างในภาวะอย่างนี
1: ้ก็คือเราหวังเม็ดเงินพูดจริงๆเราหวังเม็ดเงินลงทุนใหม่ถ้าเราจะหวังเติบโตมาอีก3ปี5ปีเนี่ยมันต้องมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของสุราษฎร์เรา
0: ลงทุนนี่แนวไหนมั้งครับไอ้รัฐลงทุนหรือเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมมี
1: ทั้ง2อย่างครับคือรัฐส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะไปทําให้การอำนวยความสะดวกในการทําธุรกิจต่างๆแต่ตัวเม็ดเงินลงทุนเนี่ยผมว่าเอกชนยังไงก็ต้องเป็นคนนํา
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: อันนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตที่เราก็ได้วางแผนกันเอาไว้ค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านประธานได้พูดฝากถึงพี่น้องที่รับชมกันอยู่นะคะ
1: คอ
2: าจจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปค่ะในช่วงนี้นะคะว่าอ่ะเราต้องทำกันยังไงเพื่อให้เราแบบ เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งถึงครม.จะยังไม่มาบ้างในช่วงนี้ค่ะ
1: คือทุกเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องช่วยตัวเราเองได้แล้วข้ออย่างที่ผมเรียนนะครับความโชคดีของเราสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยยืนอยู่ได้ในด้วยตัวเราเองในระดับที่ดีมาตลอดนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเรามีการเติบโตทางเศรษฐกิจโตกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาสม่ำเสมอนะครับเราผ่านโควิดเราผ่านเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอะไรต่ออะไรเราก็ผ่านมาเยอะมันอาจจะไม่ได้สดใสมากแต่เราก็ไม่ถึงกับย่ำแย่ขนาดที่เอาอะไรก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าเราจะหวังอนาคตที่มันไปได้ไกลขึ้นเนี่ยการลงทุนเม็ดเงินใหม่ๆจำเป็นนะครับในฐานะคนสุราษฎร์เนี่ยผมคิดว่าโดยรวมเราควรจะเปิดกว้างนะครับเราไม่ว่าคนนักลงทุนนั้นจะเป็นคนไทยเป็นคนต่างประเทศหรือคนต่างพื้นที่หรือคนสุราษฎร์เราเองเรายินดีแต่อะไรก็ตามที่มันทำให้คนบ้านเรามีงานทำครับมีเศรษฐกิจดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีโอกาสทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับเรายินดีหมดผมคิดว่าตรงนี้ครับ
0: อันนี้เล็งกาชาวใต้ขอบคุณนะครับท่านเกษียณระยะโคสิตคร
1: ับ
0: ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณม
2: าก
0: คร
2: ับ
0: ท่าน
2: ประ ธาน
1: ขอบคุณ
2: ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ข
1: อ
2: บ
1: คุณและอ้อมครับ
0: เอาละครับรายการต่อชาวน้อยงอมนะครับรายการเล่นกาชาวใต้เราไม่มีนึ่งวันนะเพราะว่าจะไปก่อติดครม.สัญจรที่ทรงคล้าตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง10โมงนะครับติดตามกันได้ไล่ช่องทางของ NBT ภาคใต้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทาง NBT เซานะครับด้วยทางสวท.สปท.6นะครับนะแล้วก็ ดิจิตอลทุกแพลตฟอร์มนะเฟซบุ๊กติ๊กต็อกต่างๆนะครับก็ติดตามกันต่อชาวเกาะติดครม.สัญจรที่สงขลาครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาห้องรายการแล้วข่าวสาวใต้แม็ดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับข้าวนะคะวันนี้พบกับซ่องโอและดิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: น้องหมดฝากขวัญส่วนรักค่ะ
1: เริ่มเรียนคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 @MT ภาคใต้ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ค่ะทางเพจ Facebook NBT ซ่องกล้า TV ซ่องกล้า YouTube ค่ะ News NBT ซ่องกล้า TV NBT ซ่องกล้า TikTok ค่ะ News NBT ซ่องกล้า TV ซ่องกล้า X ค่ะ NBT ซ่องกล้าหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของทาง NBT นะคะ App NBTพลัสค่ะให้ได้รับชมกันทางช่องทางออนไลน์นะคะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพิราบขับเท้าช่องทางลักช่องซิป @NBT ผักตายนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT พลัสที่จะสามารถรับชมรายการพิราบขับเท้าของเราได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายหรือว่าอยากจะแลงอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ช่องทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนี่ยพูดคุยกับเราได้เลย
0: คอมเมนต์ได้ค่ะมากดไลค์กดแชร์นะเข้ามาทักทายสวัสดีว่าเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: มันค่ะนี่หลายคนค่ะมาเลยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลานะคะคนดีคนเดิมคือใคร
0: พี่ต้นน้ำให้ทาย
1: ต้องน้องต้นน้ำประบินนิรโซมาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีวันสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วครับ
0: วันนี้สิ้นเดือนแล้วว
1: ันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม31สิงหาคมนั่นเองนะจากเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ก็มาแล้วนะคะครูเดรี่ครูจันทิรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะถ้าอยากมอมอยเข้ามาทางเพจ Facebook ไลน์ได้ตอนนี้นะเราก็กำลังไล่ยกเลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รามขับค่ะของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันครม.นอกสถานที่ยังเป็นทางการที่ทันคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาประมวลบรรยากาศการลงพื้นที่แล้วก็ภารกิจของรัฐมนตรีแต่ละพื้นที่ให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงของก็ติดครม.สัญจรสงขลาค่ะ

0: แน่นอนว่าการเดินทางมาประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยหลายหน่วยงานเองก็เตรียมที่จะเสนอข้อหารือต่างๆนะคะเพื่อจะนำมาพัฒนาพื้นที่กันค่ะโดย5จังหวัดภาคใต้เองก็มีการระดมความคิดเห็นเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างครบวงจรแล้วก็มีการส่งข้อเสนอครม.ด้วยนะคะโดยทาง5จังหวัดภาคใต้ค่ะระดมข้อเสนอความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจดันการแก้ปัญหาครบวงจรยกระดับการเตือนภัยรับมือยาเสพติดชายแดนน้ำท่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเด็กว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดค่ะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสเพื่อจะรวบรวมปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอพัฒนาพื้นที่เพื่อจะนำเสนอไปสู่ระดับนโยบายค่ะผลการหารือเนี่ยพบว่าปัญหาในพื้นที่เนี่ยมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติค่ะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็ภัยพิบัติก็เลยเสนอให้มีการปรับการบริหารจัดการจากการรอแก้เมื่อเกิดปัญหาไปสู่การป้องกันลดความเสี่ยงแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่ต้นทางค่ะ
1: ด้านภัยพิบัติทั้ง5จังหวัดค่ะเห็นตรงกันว่าน้ําเนี่ยเป็นโจทย์สําคัญโดยเสนอการบริหารจัดการน้ําครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเชื่อมโยงข้อมูลสํารวจจุดเสี่ยงขุดหลอกขู่คลองพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่รับน้ําพร้อมเพิ่มเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ภัยและบุคลากรรวมถึงยกระดับระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสด้วยเทคโนโลยีเซลบอสแคดเดสบอดและ CCTV และไซเรนค่ะด้านความมั่นคงนะให้แรงแก้ปัญหายาเสพติดความไม่สงบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอาชญากรรมข้ามชาติโดยเสนอจัดตั้งศูนย์ผักคอยผู้พันการบำบัดหรือว่า community isolation เพื่อดูแลต่อเนื่องค่ะพร้อมแก้ปัญหาความไม่สงบโคกับการยกระดับการศึกษาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้เห็นต่างที่ต้องการกลับคืนสู่สังคมเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนและเป็นธรรมค่ะ
0: สำหรับความมั่นคงชายแดนค่ะก็มีการเสนอชายเทคโนโลยีไบโอเมตริกLPR CCTV แล้วก็เอ็กซเรย์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานพัฒนาชายแดนสู่สมาร์ทเช็คพอยต์ค่ะแล้วก็เพิ่มความร่วมมือกับมาเลเซียเพื่อจะรับมือการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายค่ะด้านสังคมค่ะก็เน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตามนโยบาย Zero Dropout ค่ะยกระดับทักษะแรงงานด้วย Up Skill Re Skill ลดความแออัดของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดส่วนด้านเศรษฐกิจค่ะก็มีการเสนอแหล่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญค่ะอาทิท่าเรือนำลึกสงขลาและปัตตานีรวมถึงสนามบินยะลาด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นข้อเสนอนะคะที่มีการระดมกันเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรเพื่อจะนำเสนอข่าวสู่ที่ประชุมครม.สัญจรในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปไปเล่นในเรื่องของการติดตามการแก้ปัญหาจราจรทะแยกคลองแหกกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลขเซ1เซบริเวณแยกคลองแหกพร้อมติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแห่บนทางหลวงหมายเลขเซ1เซค่ะเพื่อที่จะติดตามแนวทางการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะโดยทางหลวงหมายเลขเซ1เซหรือถนนลพบุรีราเมศค่ะถือเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ส่วนซ้ายสำคัญเชื่อมต้องการเดินทางล่วงไม้เหล็กเซไปยังเมืองสงขลาและพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยปัจจุบันค่ะการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลในการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่งด่วนกรมทางล่วงจึงดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทางการปรับปรุงทางแยกสะพานข้ามคลองสะพานข้ามทางรถไฟและพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรน้ำท่วมขังและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของพื้นที่ในอนาคตค่ะจากนั้น
0: หลังจากนั้นค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวากัปครั้งที่เซค่ะสร้างสมานฉันท์สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมความเข้าใจอันดีความสามัคคีแล้วก็การอยู่รวมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมค่ะโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสมานฉันท์ในการอยู่รวมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นภารกิจนะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะในการลงพื้นที่ทางการติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรแล้วก็เรื่องของการติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการส่งเสริมเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะที่นี่มาแล้วภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยมีการพนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็มีการแก้โจทย์กรุงไทยแล้วก็ภัยพิบัติภาคใต้ด้วยนะคะ

0: โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทันยชนันค่ะมีการรับข้อเสนอสมาคมกรุงไทยชูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการเลี้ยงกุ้งลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการแต่งชายวิจัยนวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะและว่าค่ะศาสตราจารย์ดร.จักรชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะพร้อมกับเป็นประธานการประชุม5รื่นแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีภาควิชาการภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะผลักดันองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงในพื้นที่ค่ะในการนี้ค่ะสมาคมกรุงไทยค่ะก็ได้เข้าพบแล้วก็ยื่นข้อเสนอเพื่อจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกรุงไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตโดยเสนอให้มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็เงินทุนของเกษตรกรรวมถึงการจัดตั้งศูนย์จุลินทรีย์แล้วก็ควบคุมแอมโมเนียแล้วก็การจัดการพลังงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดต้นทุนแล้วก็มุ่งสู่การผลิตคาร์บอนต่ำค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะการประชุมยังมุ่งหารือแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้โดยมีการนำเสนอ3ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่หาดใหญ่โมเดลพลัสซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาโครงเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่การทอดองค์ความรู้จากกรณีศึกษามหาอุทกภัยหาดใหญ่ปี2568เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนรวมถึงแนวทางกะเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในภาคใต้ค่ะดร.ยศชนันท์ค่ะได้รวมรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายให้แรงนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดอว.ไปพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานจริงทั้งด้านการยกระดับภาคเกษตรการลดต้นทุนการผลิตค่ะและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ตอบโจทย์พื้นที่และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
0: นั่นก็เป็นภารกิจนะคะของรองนายกรัฐมนตรีทันยศชนันท์ค่ะในการที่จะดันเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อจะให้เกษตรกรแนะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตก็จะได้มีรายได้เลี้ยงมาเลี้ยงครอบครัวต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปค่ะมาเลเทกากระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างค่ะคุณซาบิดาค่ะได้มอบนโยบายแผนวัฒนธรรมปีจะสู้ชูพระไทยสู้เศรษฐกิจวัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะโดยซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมอบนโยบายแผนวัฒนธรรมปีจะสู้ชูพระไทยสู้เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้พร้อมตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยกระดับพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์สู่จุดหมายสำคัญทางท้องถิ่นภาคใต้ค่ะโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์กรมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชค่ะ
0: ตลอดจนสถาบันการศึกษาค่ะก็จะประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานรัตนิกรรวมถึงผู้ประกอบการพาแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาท่านทัศน์ท่านยิ้งสงขลาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลารวมถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบ เสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู้ไทยแฟชั่นเทรนด์แล้วก็การจัดแสดงรวมถึงสาธิตผ้าไทยชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตค่ะที่จะสะท้อนถึงแนวทางการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การออกแบบที่รวมสมัยเพื่อจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะ
1: นางสาวสวิดาไสยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทางการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรดักต์ของสำนักศิลปากรในพื้นที่ไปลองฟังเสียงค่ะ
2: หลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาราลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
0: หลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนางสาวซาบิดาพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ตรวจเยียบแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพื่อจะติดตามผลการบูรณะแล้วก็การเปิดให้บริการรับฟังแผนบริหารจัดการแล้วก็แนวทางพัฒนากิจกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทางแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดค่ะพร้อมทางรับฟังข้อเสนอแล้วก็ความต้องการจากพื้นที่เพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาสนับสนุนแล้วก็พัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรเนี่ยก็กำลังผนึกกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารข้อรับการประเมินขั้นตอนของแหล่งสงขลาแล้วก็ชุมชนริมทะเลทราบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศค่ะได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วก็คณะรัฐมนตรีตามลำดับเพื่อจะขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569แล้วก็เข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนให้ท่านกำหนดนะคะเป็นกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อจะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวของภาคใต้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจของท่านสปิดานะคะในการผลักดันเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ของภาคใต้
1: ผ้าไทยนะ
0: นะคะก็จะได้ใช้ผ้าไทยรวมถึงมีการติดตามเรื่องของการบูรณะพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาแลภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างในการลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อจะไปสร้างโอกาสเรื่องของความเท่าเทียมกันในทุกชาติพันธุ์นั่นเองค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการสตูล Happiness for All ผนึกพลังทุกภาคส่วนเสริมทุนทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกชาติพันธุ์ค่ะนายนิโกนส้มกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.นะคะพร้อมกับเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยรวมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมร้อยปีโรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็มีส่วนราชการภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมมา500คนค่ะ
1: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะกล่าวว่าจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกมิติทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสอย่างเท่าเทียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและ ภาคีเครือข่ายในการดูแลปัญหาสังคมโดยเฉพาะสังคมสูงวัยอัตราการเกิดลดลงปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมถึงความเปราะบางของครอบครัวค่ะทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมปี2569หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดสตูลสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้688รายและ21องค์กรรวมมูลค่ากว่า 11.08 ล้านบาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง100คนจัดบริการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่ให้คำแนะนำผ่านระบบบริการพม.แคร์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ประชาชนค่ะ
0: พร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้ลงพื้นที่การลงพื้นที่ในจังหวัดสตูลเนี่ยก็ถือว่าพื้นที่เนี่ยไปพัฒนานโยบายแล้วก็มาตรการของกระทรวงพม.ให้สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รวมกันสร้างสังคมสตูลที่อยู่ดีมีโอกาสอย่างถั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะนั่นเป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อจะไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันในทุกชาติพันธุ์นั่นเองค่ะ
1: ทีนี้มาเล่าภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะโดยมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรรับมือสภาพอากาศพร้อมรับฟังปัญหาจากพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่สงขลาเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศพร้อมรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร17จังหวัดภาคใต้ก่อนหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือภาคประมงค่ะที่หอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมส่งเสริมเกษตรกรจาก17จังหวัดภาคใต้โดยมีนายชูชีพธรรมแพทย์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและเกษตรกรเข้าร่วมค่ะ
0: นางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าภาคการเกษตรค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็การแข่งขันกันตามแนวทาง Climate Smart Agriculture หรือว่า CSA ค่ะทางเทคโนโลยีดิจิทัลระบบข้อมูลการเกษตรที่แม่นยำแล้วก็การพยากรณ์อากาศเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการวางแผนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงพร้อมทั้งได้แม่นยำให้เกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีรวมกันสะท้อนปัญหาประสบการณ์แล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่เนื่องจากข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ของเกษตรกรเนี่ยถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
1: จากนั้นช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ประชุมหารือร่วมกับอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตลอดจนเกษตรจังหวัดทั้ง17จังหวัดและผู้บริหารศูนย์ในสังกัดอีก8แห่งค่ะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์แนวทางการดำเนินงานและพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนงานในระยะต่างๆค่ะรวมถึงโครงการที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยได้สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของข้าราชการซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกจังหวัดเนี่ยจะนำกลับไปหารือรวมกับผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เดินทางไปที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาสองที่ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ศึกษาศักยภาพด้านการดำเนินงานผลประกอบการตลอดจนการให้บริการแก่พี่น้องชาวประมงโดยได้หารือแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นที่กรมประมงแล้วก็องค์การสะพานปลาต้องการความร่วมมือแล้วก็ประสานงานการทำงานรวมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นก็เลยมีแนวทางที่จะลบไปหารือรวมกับผู้บริหารองค์การสะพานปลาเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานรวมกันในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประมงแล้ว

0: ภาวะสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของสังคมโลกด้วยเกษตรกรอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงผอ.เขตรวมถึงนะคะเกษตรจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดแล้วก็มีอีก80ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ท่านสะท้อนวิสัยทัศน์แล้วก็การดำเนินงานในอนาคตก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาปัญหาเนี้ยไปนั่งคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะแล้ววันนี้จุดสุดท้ายตอนเย็นวันนี้ค่ะก็มาที่องค์การสะพานปลาเนาะเราก็มาดูพื้นที่ว่าตอนนี้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการรวมถึงการให้บริการกับประมง
1: ในการลงพื้นที่ครม.สั้นสอนครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะจะมาติดตามนะคะนั่นก็คือภารกิจซ่อมคลองรอหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบระบายน้ำเมืองหาดใหญ่ค่ะโดยภายหลังที่ครม.มีการอนุมัติงบกลางเพื่อจะแรงฟื้นฟูระบบชลประทานสงขลาหลังจากเสียหายจากอุทกภัยปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยทางโครงการชลประทานสงขลาค่ะมีการเดินหน้าซ่อมคลองรอหนึ่งคลองระบายน้ำทรายหลักเมืองหาดใหญ่ให้พร้อมรับน้ำช่วงหน้าฝนค่ะโดยนายกเองก็ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังปัญหาแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจะเป็นผู้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: ถ้าช้าหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
3: นายชอบไม่ลูกก็ไม่ชอบทำเผื่อลูกเผื่อเลือดได้ไหมลูก
4: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองรอหนึ่งเนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
5: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้รับงบประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็วางแผนที่จะทํางานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ํารอ1นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ําซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสําหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการต่อเข็มเหล็กชิปพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะกัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผ่านน้ำเลี่ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดิมนะครับคลองระบายน้ำรอหนึ่งสามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมนะครับก็คืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
6: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับเป็นเร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
7: ก็ผมในนามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังทลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านพนักท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และงบประมาณก็ที่หกกลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับปีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่าน้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
4: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ย

0: ก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ช่วยดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
1: ส่วนโฆษณายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันในช่วงของกอติดครม.สั้นจ้อนช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
2: เชิญรับชมรายการพิเศษกอติดครม.สั้นจ้อนสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: ก็ติดครม.สัญจรกันต่อค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนำซื้อ20สำนักข่าวสัญจรสงขลาค่ะชูเสน่ห์ท่องเที่ยวลายมิติรับครม.สัญจร1กันยานี้ค่ะปล่อยทะเลนำซื้อกว่า20สำนักข่าวค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษณะมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมร้อยเอกยิ่งพันยะดาริศธงสลวยก่อนรองโฆษกนำคณะสื่อมวลชนกว่า20สำนักข่าวลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะในกิจกรรมเพรสทัวร์สื่อมวลชนสัญจรจัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวก่อนประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยมีนางสาวท่าปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวรวมกิจกรรมค่ะคณะสื่อลงพื้นที่เกาะย่อสักการะพระนอนปางปรินิพพานนะคะคณะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณวัดแหลมพอชิมและชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นไอศกรีมจำปาดะและจำปาดะทอดค่ะเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะย่อและติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวณสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคใต้ค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ะก็ได้ไปเยี่ยมชมปฏิมากรรมพญานาคพ่นน้ำที่แหลมส้นอ่อนแล้วก็หาดสมิลาด้วยนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวหวานการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนศักยภาพของสงขลาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะทั้งธรรมชาติศาสนาวัฒนธรรมอาหารแล้วก็วิถีชุมชนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และสายหมู่ค่ะซึ่งสามารถพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางไม่ได้นะคะพร้อมกับเน้นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การรถโชว์แล้วก็การท่องเที่ยวรูปแบบเวลเนสควบคู่กับธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนเพื่อจะสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งการที่ท่านรองโฆษกเนี่ยนำซื้อว่า20สำนักลงพื้นที่สงขลามาสัญจรเพื่ออย่างหน่อยเนี่ยเขาก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งภารกิจของครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็มีการปักหมุดเป็นศูนย์สื่อกลางครม.สัญจรค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะผนึกกำลังครม.สัญจรสงขลา69ปักหมุดศูนย์กลางสื่อกระจายข่าวสู่ประชาชนสุขช่องทางค่ะที่โรงแรมอันฟาฮัดอำเภอหัดใหญ่ค่ะดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรสงขลาค่ะโดยมีผู้บริหารแล้วก็บุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อจะบูรณาการการทำงานสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกช่องทางค่ะการปฏิบัติงานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักๆค่ะได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่า Press Center เพื่อ

0: จะอำนวยความสะดวกแล้วก็พร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะด้วยแน่นการนำเสนอภายใต้แนวคิดส่งคล้าเมืองมรดกโลกมุ่งแน่นประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญค่ะได้แก่การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีแล้วก็แหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานขึ้นทิ้งค่ะ
1: การลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะมีคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมถึงอินฟลูเอนเซอร์ใส่ข้าวในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข้าวและบรรยายด้วยภาษาไทยภาษากลางภาษาไทยดิ้นตายและภาษามลายูเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ซึ่งภารกิจครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์เองก็ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมดนะคะในการบูรณาการรวมกันเพื่อจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของข้อเสนอแล้วก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่แนะนำเสนอสู่ครม.สัญจรเพื่อจะทำให้เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้สื่อมวลชนในพื้นที่ต่างๆได้นำไปขยายพ้นต่อนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มาเล่นในเรื่องของฮาสมิล่ากันวางคึกคักเลยพอจะเกิดครม.สัญจรนะคะโดยฮาสมิล่าคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวแห่เช็คอินรับครม.สัญจรสงขลานะคะและพนึกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหาดสมิล่าอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาถ่ายภาพและก็เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญค่ะทั้งรูปปั้นนางเงือกประติมากรรมนู่แมวและเซาซีฟาจุดถ่ายภาพเทศกำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ค่ะคณะเจจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ตั้งคาดหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: โดยนางจามจุลีละเอียดค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณหาดสมิล่าเนี่ยก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจค่ะที่คณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวสงขลาค่ะโดยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกนะคะพร้อมกับส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมายังต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็มองว่าการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยนะคะขณะที่ประชาชนชาวหาดใหญ่ค่ะก็ฝากให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วมค่ะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูถ้าเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกหนเนี่ยก็จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่พึงรับมาดำเนินธุรกิจค่ะนอกจากนี้ก็ยังฝากให้ผลักดันสินค้าแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะทางจำดะก้องเกาะยอนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่ะรวมถึงปลากระพงซ้ำหนามค่ะพร้อมกับเชิญชวนคณะรัฐมนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์แล้วก็อาหารรวมถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสงขลากันด้วยนะคะนี่นะคะก็ถือว่าบรรยากาศก็คึกคักนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ล่าไล่ทันเนี่ยก็เดินทางรวมถึงคณะผู้ติดตามก็เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็เลยทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยก็คึกคักประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันหยุดยาวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยก็เลยทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบรรยากาศการขาค้ายแล้วก็บรรยากาศตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็คึกคักชาวสงขลาเราเองก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนนั่นเองนะคะ
1: ว่าซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของสงขลาไปเรียกมาเล่นในเรื่องของอาหารกันบ้างค่ะแกงส้มปลากระพงซ้ำน้ำมะม่วงเบาค่ะทรงชูทรงคล้าเสิร์ฟอัตลักษณ์ตายรับครม.สัญจรค่ะจังหวัดทรงคล้าค่ะชูแกงส้มปลากระพงซ้ำน้ำมะม่วงเบาค่ะเมนูพื้นถิ่นจากซ่องวัตถุดิบจีไอค่ะขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันต้อนรับครม.สัญจรสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาอาหารตายตอกย้ำทรงคล้าซิตี้ออฟแกสโตรโนมีค่ะ เมื่อแกงส้มมาห้านขูขวบคนตายค่ะทกยกระดับขึ้นเป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสครม.สัญจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยเลือกใช้วัตถุดิบขึ้นชื่อท้องถิ่นอย่างปลากระพง3น้ำและมะม่วงเบาสงขลาค่ะซึ่งเป็นสินค้า GI มารังสรรค์เป็นแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาเมนูที่สะท้อนอัตลักษณ์และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสงขลาค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะได้ลงพื้นที่มหัศจรรย์กอย่อเพื่อสัมผัสเบื้องลังเมนูเด็ดโดยทางร้านได้ใช้เครื่องแกงส้มสูตรเฉพาะและกะปิเตผลิตเองค่ะ ก้อนเทปจะใส่ปลากระพง3น้ำและเติมมะม่วงเบาในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคงความกรอบและรสชาติเปรี้ยวซดก่อนจะเสิร์ฟเป็นแกงส้มรักจัดจานแบบฉบับปักตายค่ะ
0: โดยนางสาววรลักษณ์สวคนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านมหัศจรรย์กอย่อกระบอกนะคะว่ารู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่เมนูแกงส้มซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวตายเนี่ยได้เป็นหนึ่งในเมนูต้อนรับครม.สัญจรค่ะด้วยความพิเศษเนี่ยเขาบอกว่ายุทธการเอาปลากระพงสามน้ำที่เติบโตอยู่ในสามน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร้อยค่ะก็เลยทำให้ปลากระพงของเกาะย่อส่งคล้าเนี่ยเนื้อเนี่ยมีความหวานมาผสมประสานกับลูกมวงเบาส่งคล้าจนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยสำหรับทางร้านเนี่ยมองว่าพวกวัตถุดิบ GI ทั้งสองชนิดเนี่ยเปรียบเสมือนมวยโทกคู่ที่นำจุดเด่นทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสานกันอย่างลงตัวพร้อมกับนำเสนอศักยภาพอาหารพื้นถิ่นของส่งคล้าให้กับคณะรัฐมนตรีผู้มาเยือนได้สัมผัสด้วยนั่นเองค่ะ
1: เมนูแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบานะคะจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่เป็นการนำวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและรสชาติแบบส่งคล้ามาถ่ายทอดผ่านสำหรับอาหารตอกย้ำศักยภาพจังหวัดสงขลาในฐานะสงขลา City of Gastronomy เมืองแห่งอาหารที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะมารวมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นสงขลาโดยร้านมหัศจรรย์กอย่อเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะทุกเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นเมนูของสงขลานะคะที่จะช่วยรังสรรค์แล้วก็เป็นเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนเมืองสงขลาถือว่าเป็นโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้า GI ของสงขลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนถ้าเกิดใครมาถึงสงขลาเนี่ยต้องมาลองชิมนะคะสำหรับแกงส้มปลากระพงสามน้ำแล้วก็ไส้ลูกมวงที่เป็นลูกมวงเบาที่เป็นสินค้า GI มาถึงแล้วก็อย่าลืมแวะไปชิมไอติมจำดาจีวัดแล่มโพ
1: มันนะคะตอนนี้ก็ฮิตเป็นกระแสกันเจ้าอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะก็กำลังเป็นไวรัลเลยนะคะใครที่อยากจะลองชิมนะคะก็สามารถที่จะมากันได้ที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ

0: โดยในช่วงครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามภารกิจการลงพื้นที่รวมถึงรายการพิเศษได้ในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปกับเกาะติดครม.สัญจรสงขลาซึ่งทีมงาน MTV สงขลาของเราจะไปเกาะติดสถานการณ์รวมถึงรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่ตามจุดต่างๆของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีค่ะติดตามได้ทาง MTV สงขลาแล้วก็ทุกสื่อในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อจะให้การติดตามภารกิจแล้วก็การดูข้อมูลข่าวสารในการลงพื้นที่ครม.สัญจร2วัน31สิงหาคมรวมถึง1กันยายนเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วกันนั่นเองนะคะแต่วันนี้ค่ะเวลาของพี่รับขับค้าเม็ดแล้วค่ะสมโอนังหมดพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ในวันที่ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้นเกษตรกรหลายคนต้องเผชิญทั้งราคาปุ๋ยเคมีและปัญหาดินเสื่อมสภาพแต่ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกหันกลับมาใช้ของเหลือรอบตัวเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช่แค่เพื่อลดต้นทุนแต่ยังเป็นการฟื้นชีวิตให้ผืนดินและต่อยอดสู่แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ค่ะรายการของเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเพื่อที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ค่ะถ้าพูดถึงวิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือการปรับเปลี่ยนแนวคิดของชาวบ้านที่ทำเกษตรกรที่นี่นะคะเพราะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกษตรชีวภาพเกษตรหมุนเวียนรวมไปถึงการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองค่ะซึ่งจะบอกว่าแนวทางเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยฟื้นฟูสภาพดินลดการใช้สารเคมีรวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรในระยะยาวอีกด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้กันค่ะว่าเกษตรกรชาวบ้านที่นี่นั้นเขาจะมีวิธีคิดวิธีทำอย่างไรติดตามทั้งหมดได้ในรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ค่ะ
0: เศรษฐกิจชีวภาพหรือ Bio Economy คือการนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสำหรับชาวบ้านที่นี่ปุ๋ยอินทรีย์คือหนึ่งในคำตอบนั้นเพราะสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงของเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นเศษใบไม้ในสวนเศษอาหารจากในครัวเปลือกไข่มูลสัตว์รวมไปถึงหยวกกล้วยกลับถูกนำมาผ่านกระบวนการหมักอย่างง่ายจนกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่ช่วยบำรุงทั้งดินและพืชผลทางการเกษตรจากของที่เคยถูกทิ้งวันนี้กลับมีคุณค่าอีกครั้งและกลายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวบ้านใช้ลดต้นทุนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ถ้าพูดถึงการทำปุ๋ยเมื่อกี้เราเห็นวิธีไปแล้วทีนี้อยากให้น้าบ่าวพูดถึงส่วนผสมค่ะนอกจากหยวกกล้วยที่เราเห็นเมื่อกี้ชัดเจนแล้วมันสามารถใส่อย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ครับถ้าบ้านเรามีนะมีมะละกอสุกขายไม่หมดเอามาทำได้กล้วยน้ำว้าสับปะรดหยวกกล้วยนี่คือพื้นมันมีอยู่แล้วคือที่เหลือทำมาทำน้ำหมักก็ทำไม่ยากนะก็ใช้กากน้ำตาลจะใส่พอดอก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วถ้ามีพอดอคือพัฒนาที่ดินก็ใช้ฟรีแล้วก็มาครับครับโดยไม่ต้องกะว่า1กิโล2กิโลนะของความหมดของ
1: ก็คือกะปริมาณเอาว่าพอดีไม่เยอะเกินไปใช่ไหมคะ
2: ครับใช่ใช
1: ่ทีนี้ถ้าพูดถึงปุ๋ยอะค่ะเมื่อก่อนอันนี้นะป่านมีการใช้ปุ๋ยสารเคมีอะไรไหมคะ
2: เมื่อก่อนก็ใช้ปุ๋ยเคมีนะใช้เคมีอยู่ราคามันขึ้นตั้งแต่ศอก500 6,000 กว่าผมหยุดถึงมาบวกกับพัฒนาที่ดินเขาส่งเสริมเขาสนับสนุนวัสดุกากน้ำตาลปอดอแล้วก็ถังก็เลยทำดูทำปั๊บแต่มันได้ผลช้านะมัน6เดือน7เดือนถึงได้ผลพอทำปั๊บผลหลังๆมันเริ่มมีเรียกว่าไส้เดือนนะใบเริ่มเขียวขึ้นเขียวช้าแล้วก็เสริมด้วยปุ๋ยเคมีนิดๆปีนึงสักครึ่งกระสอบนะ15กิโลแล้ว
1: ค่ะแสดงว่าการที่เราหันมาทำปุ๋ยอินทรีย์ตอนนี้หนึ่งมันมีการส่งเสริมจากหน่วยงานด้วยสองก็คือเราต้องการที่จะลดต้นทุนไอ้พวกสารเคมีด้วยใช่ไหมคะทีนี้ความต่างหลังจากที่น้าบ่าวได้เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำตอนนี้ค่ะสภาพดินหรือว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมามันต่างจากการใช้ปุ๋ยสารเคมี 100% ยังไงบ้างคะ
2: ที่เห็นคือดินจะนิ่มขึ้นนะแต่ก็อะไรกันเลยมายาลับตะเกียวขาน่ะมันจะไม่เป็นแผลเยอะนะ
1: oh.
2: แต่ถ้าตัวไหนฉีดยาหญ้านะโอ้โหต้องไปโรงพยาบาลจะเขียวช้ำ ดีกว่าก็ยังไงเดินสบายไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไร
0: คืออีกหนึ่งเกษตรกรที่เคยพึ่งพาปุ๋ยเคมีแบบ 100% เหมือนกับเกษตรกรจำนวนมากในอดีตแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของผืนดินจากดินที่เคยมีชีวิตกลับแข็งกระด้างต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกปีขณะที่ผลผลิตกลับไม่ได้เติบโตอย่างที่หวังจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาหันกลับมาเรียนรู้ธรรมชาติอีกครั้งด้วยการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ในสวนและจากการพูดคุยเราสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนถึงความแตกต่างทั้งสภาพดินที่ร่วนสุยมากขึ้นพืชผลที่แข็งแรงรวมไปถึงความสมบูรณ์ที่ค่อยๆกลับคืนสู่พื้นที่เกษตรวันนี้ปุ๋ยที่เขาทำไม่ได้ถูกใช้แค่ในสวนของตัวเองเท่านั้นแต่น้ำหมักอินทรีย์ที่เกิดจากความตั้งใจยังถูกแบ่งปันให้กับชาวบ้านที่สนใจพร้อมถ่ายทอดวิธีการทำเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตัวเองเพราะสำหรับเขาการทำเกษตรที่ยั่งยืนไม่ใช่การเติบโตเพียงลำพังแต่คือการเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและการคืนชีวิตกลับสู่ผืนดินอีกครั้ง

0: นี้แอบกระซิบนิดนึงปุ๋ยอินทรีย์นี้เราใช้เองอยู่แล้วแน่นอน 100% เรามีการทำเพื่อขายไหมคะหรือว่าณตอนนี้เรายังแค่ในสวนเราอย
1: ู่ไม่แจกจ่ายแล้วก็แบ่งปันคนที่อยากจะเรียนรู้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเรียนรู้เราจะไม่บังคับให้เขาเรียนนะ
0: แสดงว่า
1: ด้วยใจ
0: แบ่งปันด้วยเกษตรด้วยการแบ่งปันไปแต่ไม่ได้มีการขาย
1: ไม่อะ
0: แล้วก็มีการสอนด้วย
1: ครับคือถ้าใครจะเอาน้ำหมักที่ผมมีก็เมาแล้วก็จะถามว่าทำยังไงผมก็บอกไปเขาก็ทำถ้าเกิดติดขัดก็มาบอกผมกับหลวงอบจะช่วยกันพอเขาทำได้ก็ปล่อย

ิ่งที่เราได้เห็นจากชุมชนเล็กๆแห่งนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นแต่คือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงมีคำว่าแบ่งปันและเกื้อกูลกันอยู่เสมอเมื่อใครคนหนึ่งเริ่มเรียนรู้เขาก็พร้อมส่งต่อความรู้ให้กับคนรอบข้างเมื่อใครมีน้ำหมักอินทรีย์เหลือใช้ก็แบ่งปันให้เกษตรกรด้วยการนำไปทดลองใช้ในสวนของตัวเองจากของเหลือในครัวเรือนสู่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หล่อเลี้ยงผืนดินและจากความรู้เล็กๆของคนหนึ่งคนก็ถูกส่งต่อกลายเป็นประโยชน์ของทั้งชุมชนนี่คือเสน่ห์ของวิถีชาวบ้านที่ยังคงเติบโตไปพร้อมกับธรรมชาติไม่ได้แข่งขันกันด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ช่วยกันประคับประคองให้ทุกคนสามารถยืนอยู่บนผืนดินของตัวเองได้อย่างยั่งยืนและในอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงยังมีเกษตรกรอีกหนึ่งคนที่เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบ 100% มาตั้งแต่วันแรกของการทำเกษตรตลอดระยะเวลากว่า10ปีเขาเชื่อในการฟื้นฟูดินด้วยธรรมชาติค่อยๆดูแลพื้นดินด้วยความเข้าใจโดยไม่พึ่งพาสารเคมีจนวันนี้ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงและผืนดินที่ยังคงมีชีวิตสะท้อนให้เห็นว่าการเกษตรที่ยั่งยืนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่อาจเริ่มต้นจากการดูแลดินอย่างเข้าใจและการแบ่งปันกันของผู้คนในชุมชน

0: ต้องบอกว่าลุงจำแรงเป็นคนบางแก้วเหมือนกัน
1: คนบางแก้ว
0: แล้วก็เป็นเกษตรกรด้วย
1: เป็นเกษตรกร
0: ต้องบอกว่าสวนนี้ทั้งหมดเลยของคุณลุงเนี่ยใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมดเลย
1: ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เคมีเพราะว่าคำว่าศาสตราจานั้นองค์ความรู้มันมากมายทีนี้เรานำสิ่งที่พ่อได้พร่ำสอนคนไทยบอกว่าให้ลดต้นทุนในการผลิตทำการทำเกษตรไม่ว่านาข้าวไม่ว่าสวนไม่ว่าต่างๆเหล่านี้มันสามารถที่จะทดแทนสารเคมีได้แต่หลายคนก็พยายามยังไม่เข้าใจแต่เรื่องนี้ผมทำมาตั้งแต่ปี59เริ่มทำอย่างจริงจังแล้วก็ใช้น้ำหมักจุลินทรีย์เลี้ยงทั้งหมดทั้งสวนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นไม่ว่าน้ำหมักในครัวเรือนน้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้ต่างๆนี่มันสามารถที่จะหมอตัวแทนกันได
0: ้ทำตั้งแต่ปี59ตอนนี้69 10 ปีตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มทำสวนมาก็คือไม่เคยใช้สารเคมีในสวนนี้เลย
1: ไม่ใช่เลย
0: ถ้ามองไปรอบๆตอนนี้จะเห็นว่ามีทั้งกล้วยมีทั้งส้มโอลูกดกมากอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ 100%
1: 100% เลยดูได้เลย
0: ข้อดีของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มียังไงบ้างคะ
1: 1ลดต้นทุน
0: ค่ะ
1: 2ดีต่อสุขภาพไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานไม่ว่าผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยถ้าได้กินของรสชาติที่ทำจากอินทรีย์วัตถุที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้รสชาติมันดีทำให้ร่างกายมันแข็งแรง
0: ค่ะเมื่อกี้เดินคุยกันมาจนถึงตอนนี้ลุงจำแรงบอกว่ามีการโม้ลูกทุเรียนด้วยทุเรียนใช้ปุ๋ยอินทรีย
1: ์ทั้งหมดเลย
0: ดกไหมคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวอาจจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปดูตัวทุเรียนไปค่ะ
2: กลางสวนผลไม้ที่เขียวชอุ่มผลผลิตที่ออกลูกดกเต็มต้นในวันนี้คือคำตอบของการดูแลผืนดินด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นส้มโอผลไม้ต่างๆหรือแม้แต่ต้นทุเรียนที่ยืนต้นแข็งแรงต่างเติบโตขึ้นจากการบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่ลุงจำแรงลงมือทำเองทุกขั้นตอนภาพของผลไม้ที่ห้อยระย้าอยู่ตามกิ่งก้านในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงความอุดมสมบูรณ์ของสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีว่าปลูกอะไรก็งอกงามปลูกอะไรก็เติบโตได้อย่างแข็งแรงเพราะหัวใจสำคัญของการทำเกษตรไม่ใช่เพียงการเร่งให้พืชโตเร็วแต่คือการฟื้นชีวิตให้ผืนดินให้ธรรมชาติได้กลับมาทำงานของตัวเองอีกครั้งลุงจำแรงคืออีกหนึ่งเกษตรกรที่ยึดมั่นในการทำปุ๋ยอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ส่งเน้นย้ำให้เกษตรกรลดต้นทุนพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนี่ไม่ใช่เพียงการทำเกษตรเพื่อสร้างรายได้แต่ยังเป็นวิถีแห่งการแบ่งปันลุงจำแรงยังส่งต่อความรู้เรื่องการทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวบ้านในชุมชนรวมไปถึงนักศึกษาที่ต้องการความรู้ในด้านนี้ได้เรียนรู้ที่จะลดรายจ่ายและก็หันกลับมาใช้ธรรมชาติสร้างความยั่งยืนให้ชีวิตต่อจากนี้เราจะพาไปดูวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ของลุงจำแรงว่าจากวัสดุใกล้ๆตัวธรรมดาจะสามารถเปลี่ยนเป็นพลังสำคัญในการฟื้นชีวิตของผืนดินได้อย่างไร

0: ว่าเรารู้แล้วว่าไอ้สวน10ปีเนี้ยมันใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทีนี้น่าจะเห็นวิธีการทำเลยค่ะว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี้ยมันจะทำยังไงแล้วก็ต้องดูก่อนว่าเมื่อกี้เราแอบคุยกันนอกรอบว่าทำแล้วมันจะออกมาเหมือนในถังนี
1: ้ครับ
0: ทีนี้อยากดูวิธีการทำช่วยทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้ได
0: ้ส่วนผสมแรกคือ
1: ส่วนผสมแรกคือกากน้ำตาลโมลาดผสมกับน้ำ
0: อะไรคะน้ำเปล่า
1: น้ำเปล่า
0: แล้วต้องมาคนให้เข้ากัน
1: คนให้เข้ากัน
0: ปริมาณน้ำกับกากน้ำตาลมันสัดส่วนประมาณเท่าไหร่คะ
1: 3กิโลน้ำที่ใช้หมักประมาณ80ลิตรหมักเสร็จแล้วก็เทลงไป
0: ก็คือน้ำเตรียมไว้แล้ว
1: เตรียมไว้แล้วน้ำเตรียมไว้แล้วไปแล้วแล้วก็ขี้ค้างคาว
0: ทำไมต้องใส่ขี้มันไปอ่ะคะเพราะว่าคุณสมบัติมันเด่นหรือว่า
1: คุณสมบัติมันจะเร่งในการเติบโตเพราะว่าในขี้ค้างคาวมันมีซากหินซากหินซากผลไม้ที่ข้างเขามันกินแล้วถ่ายออกมาเป็นมูลของมันมันไม่ไปเร่งในการโตของต้นไม้ทำให้ต้นไม้โตเร็วเพราะว่าเมื่อก่อนชาวนาก็เอาไปทำแล้วก็ไปใช้กับหมักกับต้นข้าวเพื่อให้ข้าวภาษาใต้เขาเรียกว่าจุ่มวัวตา
0: ขี้ค้างคาวใช้ประมาณเท่าไหร่ได้คะ3กิโลเหมือนกันไหมคะ
1: กะ3กิโลแล้วก็ตีลงไปอันนี้เปลือกไข
0: ่ก็เอามาจากในครัวเหมือนกัน
1: ในครัวตอดกินเยื่อมาแล้วก็เอาใส่4กิโลเปลือกไข่แต่เราไม่ต้องตีนะเราขยำให้มันละเอียดแล้วก็ค่อยๆโรยลงไปเพื่อจุลินทรีย์ที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยที่มันเรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ติดไปกับเปลือกไข่ทำให้เป็นจุลินทรีย์ที่สามารถเป็นฮอร์โมนของพืชเพราะว่าบางทีเรามองไม่เห็นค่าของมันเราไปทิ้งแต่วันนี้เราเอามานำมาทำปุ๋ยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพืช
0: ถ้าพูดถึงต้นทุนในการเริ่มทำปุ๋ย1ถังเนี่ยเราใช้งบประมาณเท่าไหร่คะ
1: น่าจะไม่เกิน150
0: ครึ่งสวนได้ไหมคะ
1: สามารถปล่อยได้ถึง5ไร่100ลิตร
0: ถือว่าคุ้มสภาพดินก็โอเค
1: แล้วมันค่อยฟื้นฟูปรับปรุงดินเพราะว่ามันมีจุลินทรีย์ก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก็เติมพวกยาคูแป้งเข้ามาลงไปด้วย
0: 10ปีที่ทำสวนนี้มาค่ะเราได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการทำปุ๋ยพวกนี้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไหมคะ
1: ได้ถ่ายทอดไปตั้งหลายอำเภอแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปเพื่อให้มันเกิดความเข้มข้นอีก10วันก็นำไปใช้ได้เลย
0: อ๋อใช้เวลา10วัน
1: เนี่ยแล้วมันลดต้นทุนอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนจากซากสัตว์ที่เราหมักไว้เป็นหลายๆปีแล้วนำมาใช้ถ้าเราหมักถูกวิธีมันจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: แต่ถือว่าสวนของลุงจำแรงเนี่ยก็เห็นชัดนะคะว่าการที่ทำสวนด้วยปุ๋ยอินทรีย์10ปีเนี่ยมันอยู่ได้ถึง10ปีแล้วคุณภาพคือทุกอย่างปลูกขึ้นหมดเลย
1: มันก็อยู่ที่ความเชื่อเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราเรียนรู้เรื่องคำว่าศาสตร์ราชาเราเรียนรู้หลายอย่างเข้ามาผสมผสานกันแล้วก็นำมาปฏิบัติจริงทำจริงโดยที่ว่าตั้งใจทำแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าเชื่อว่าอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ก็มันยังหาคนทำได้ยาก
0: เดี๋ยวนี้มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสนใจเรื่องพวกนี้เยอะไหมคะ
1: มีก็มีพวกนักศึกษาที่เขาเรียนกศน.ก็ได้ถ่ายทอดให้เขาไปแล้วก็มาเยี่ยมเยียนก็ถ่ายทอด
0: อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: นี่เดี๋ยวกล้องแพนมาดูด้านในหน่อยนะคะว่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยภาพเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมี before after ด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ช่างของเรามีการถ่าย after ไว้แล้วนะคะ
1: เปลือกไข่มันค่อยๆจมลงไปว่ามันแล้วมันน้ำตาลโมลาร์เนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับสังเคราะห์แสงเนี่ยให้เกิดหมัก7 วันถึง10 วันนำไปใช้ได้เลย
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ปิดฝาไว้ก่อน10 วันกลับมาใช้งาน

0: ้นขั้นตอนการทำปุ๋ยอินทรีย์กันไปแล้วจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดของเกษตรกรเพียงลำพังแต่ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้และผลักดันให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหลายหน่วยงานในพื้นที่จึงร่วมกันสนับสนุนทั้งการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้อย่างมั่นคงซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนและผลักดันการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนแห่งนี้ก็คือเทศบาลตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในพื้นที่ที่มองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1: ตอนนี้ผมก็ได้ประสานงานกับผู้บริหารเทศบาลท่ามะเดื่อได้บอกชาวบ้านให้มาใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเกษตรแล้วก็จะมีวิทยากรที่แนะนำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษครับพยายามตอนนี้พยายามอยู่ครับพยายามทั้งอำเภอเลยครับและตอนนี้หน่วยงานของเทศบาลก็ได้มีการส่งเสริมการขายผลไม้ผักปลอดสารพิษอยู่ครับผม
0: และนี่ถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของคนในชุมชนที่ยังคงมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันและช่วยเหลือกันอย่างเหนียวแน่นเมื่อคนในชุมชนพร้อมส่งต่อความรู้หลายหน่วยงานท้องถิ่นพร้อมเข้ามาสนับสนุนจึงกลายเป็นแรงสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นคงและความสมบูรณ์ให้กับภาคการเกษตรในพื้นที่แห่งนี้ภาพของผลผลิตที่งอกงามดินที่กลับมามีชีวิตและรอยยิ้มของเกษตรกรล้วนเป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนว่าปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ดีเพียงต่อพืชผลเท่านั้นแต่ยังดีต่อชุมชนต่อสิ่งแวดล้อมและต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวอีกด้วย
2: ครับกับผมในนามตัวแทนของอำเภอบางแก้วและก็เทศบาลตำบลท่ามะเดื่ออยากจะชักชวนให้พ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่อำเภอบางแก้วและจังหวัดพัทลุงมาสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์เพราะปุ๋ยอินทรีย์มันดีต่อสุขภาพต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคแล้วก็ต่อยอดเหมือนที่

รัชกาลที่9หรือพ่อหลวงเราได้ทำมาไว้อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในอำเภอบางแก้วมาช่วยสนับสนุนในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยครับ

ตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตรงนี้คำถามสำคัญที่เราออกตามหาอาจไม่ใช่เพียงว่าปุ๋ยอินทรีย์ดีอย่างไรแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นว่าแท้จริงแล้วการทำเกษตรที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากอะไรแล้ววันนี้เราอาจได้เห็นคำตอบแล้วว่าหัวใจของการเกษตรไม่ได้อยู่ที่การเร่งให้ต้นไม้โตเร็วที่สุดแต่อยู่ที่การเข้าใจธรรมชาติมากแค่ไหนดินก็เปรียบเสมือนหัวใจของต้นไม้ส่วนปุ๋ยก็คือพลังที่คอยหล่อเลี้ยงให้หัวใจนั้นแข็งแรงเหมือนกับชีวิตของคนเราที่การจะเติบโตได้ดีไม่ได้ขึ้นอยู่เพียงแค่ความรู้หรือวุฒิการศึกษาแต่ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบทั้งโอกาสการดูแลสภาพแวดล้อมและกำลังใจที่ดีต้นไม้เองก็เช่นเดียวกันต่อให้เป็นพันธุ์ที่ดีแค่ไหนแต่หากดินไม่ดีน้ำไม่พอก็ขาดการดูแลที่เข้าใจธรรมชาติสุดท้ายก็ยากที่จะเติบโตอย่างสมบูรณ์ปุ๋ยอินทรีย์จึงไม่ใช่แค่อาหารของพืชแต่คือการค่อยๆฟื้นชีวิตให้ผืนดินเป็นการเติมความสมบูรณ์จากธรรมชาติกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งแม้อาจต้องใช้เวลาต้องอาศัยความอดทนและไม่เห็นผลรวดเร็วเหมือนสารเคมีแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความยั่งยืนที่ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับทุกฤดูกาลเพราะบางครั้งสิ่งที่ธรรมชาติสอนเราอาจไม่ใช่เพียงเรื่องของการปลูกพืชแต่คือการสอนให้เข้าใจว่าทุกการเติบโตต้องใช้เวลานี่จึงเป็นเหตุผลที่เกษตรกรหลายคนยังคงเลือกเดินบนเส้นทางของเกษตรอินทรีย์เพราะสิ่งที่พวกเขากำลังปลูกไม่ได้มีเพียงผลผลิตในสวนแต่คือการปลูกความมั่นคงให้กับชีวิตปลูกความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชนและปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับผืนดินของลูกหลานต่อไปในวันข้างหน้า

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.555 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
4: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
5: เองกินข้าวยังครับ
6: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
7: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้

สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งเดียวของจังหวัดนราธิวาสครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการวันนี้ครับ

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าถนนพิชิตบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนตลอดจนประชาชนเด็กและเยาวชนในเรื่องราวของการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญนะครับยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมกันรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศวังเวมากครับเหมือนว่าผมนี่กำลังอยู่ในป่าดงดิบชื้นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีพันไม้ต่างๆนานาชนิดมากมายนะครับอยู่กับน้องมุนาครับวันนี้น้องมุนาก็จะเป็นคนที่จะพาเราเดินชมพิพิธภัณฑ์ตลอดวันนี้ทั้งวันนะครับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรครับน้องมุนาคร
1: ับ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแผ่นดินสีเขียวนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นเหมือนทะเลนะคะแล้วก็พันไม้นะคะก็จะอยู่ในห้องนี้เหมือนกันค่ะ
0: ก็ตกแต่งบรรยากาศได้สมจริงมากนะครับ
1: ก็ให้เข้ากับบรรยากาศของการเข้าไปในจังหวัดนราธิวาสก็จะมีโซนที่เป็นโซนป่าด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสนี่ก็จะมีแหล่งที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวมะนาวก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกป่าเขาเรียกว่าอะไรคาราบาลาไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน
0: ะครับ
1: ก็จะเป็นที่ค้นพบหรือว่าบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีนกเงือกค่ะซึ่งในประเทศไทยของเราก็จะมีทั้งหมด13สายพันธุ์นะคะที่พบในจังหวัดนราธิวาส10สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
0: ครับผม
1: ส
0: ่วนนี้ก็จะเป็นบ่อนะครับ
1: ป่าพุโตแดงค่ะ
0: ป่าเดียวน้ำเดียวในแดนดินนะครับ
1: ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในประเทศไทยด้วย
0: ป่าพลุนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีปลากระแมะค่ะซึ่งเป็นปลาที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งในประเทศไทยก็จะพบแค่ที่เดียวที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: แสดงว่าจังหวัดนราธิวาสนี่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอเมซอนของเมืองไทยก็ว่าได้นะผมว่านะ
1: ค่ะได้สมญานามค่ะ
0: เลยครับ
1: เป็นอเมซอนของอาเซียนค่ะ
0: นั่นไงใช่ไหมผมบอกแล้วเชียวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทะลุจากห้องนี้นะครับก็จะเข้าอุโมงค์หินนะครับนี่เป็นอุโมงค์จำลองนะครับทำได้
1: น
0: ี
1: ่จะเป็นอุโมงค์เหมืองทองโตโมะค่ะซ
0: ึ่
1: งอย
0: ู่
1: ที่อำเภอสุขิรินทร์นั่นเอง
0: นี่ไงครับเหมืองทองโตโมะนะครับเหมืองทองโตโมะนี่ก็เป็นเมืองทองที่มีตำนานเล่าขานกันมานานมากนะเป็นดินแดนแห่งการขุดทองในสมัยอดีตนะทุกวันนี้ก็ยังมีชาวบ้านลอดทองอยู่นะ
1: ก็ยังมีอยู่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ครับคน
1: เราได้จำลองนะคะว่าในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีทองคำค่ะ
0: นี่มีทองคำด้วยอยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็น
1: ต้องบังครับเนี่ยค่ะ
0: นี่
1: ได้จำลองค่ะ
0: เขาจะจำลองทองคำเป็นแร่สายแร่ทองคำนะครับนี่คือเลียนแบบในอดีตซึ่งภาพในอดีตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เป็นเหมืองแร่แบบเจาะนะครับแต่ว่าสมัยนี้เหมืองแร่เจาะที่มีต่างประเทศเข้ามาทำแร่เนี่ยก็ทำแร่ทองคำเนี่ยก็คือไม่มีแล้วอยากจะเป็นแบบชาวบ้านเป็นวิถีชาวบ้านใช้ล่อนทองในแม่น้ำที่ผมเห็นนะตรงนี้เป็นโซนอะไรครับเนี่ย
1: ห้องนี้นะคะ
0: สว่างจ้าเลย
1: ห้องประวัติศาสตร
0: ์ค่ะประวัติศาสตร์
1: ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็เดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นชาวมองโกลอยกับอสตาลอยนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็เดิมพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรลังกาสุกะนะคะก็จะมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
0: สมัยก่อนนี่ก็ทำการค้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำการค้าในช่วงของราโจฮีเจาหรือว่าพระยาอินทิราในช่วงของศาสนาอิสลามเริ่มแพร่หลายค่ะก็จะมีการค้าขายเข้ามาค่ะในข้ามมหาสมุทรมาลายูนั่นเองค่ะ
0: แผนที่ด้วยนะครับแผนที่การค้าขายทางทะเลนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวก
1: มัสยิดอันนี้ก็จะมาในช่วงของสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของรัชกาลที่หนึ่งค่ะ
0: รัชกาลที่หนึ่งนะครับเห็นแล้วไหมรัชกาลที่หนึ่งก็มีแล้วนะครับมัสยิดตะโลมาเนาะนะครับมัสยิด300ปีนะนี่เคยไปมาแล้ว
1: อยู่ที่อำเภอบาเจาะ
0: ถูกต้อง
1: อันนี้ก็จะเป็นพระยาภูผาพักดีค่ะหรือเป็นพระยาถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดคนสุดท้ายเองค่ะใช
0: ่สมัยก่อนเขาจะเรียกเป
1: ็
0: นสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นพระยานะ
1: ใช่ค่ะจะเรียกเป็นพระยาเ
0: น
1: งค่ะ
0: ส่วนตะเงาะนะครับนี่ก็เป็นรูปของถ้าเทียบแล้วก็น่าจะเป็นผู้ว่าคนแรกของนราธิวาสใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงของรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จมายังมณฑลปากใต้ค่ะที่ปากน้ำบางนราแล้วก็วัดชนทราสิงห์เหนะคะเสด็จมานะคะก็ได้มอบดาบพระแสงราชศาสตรานะคะให้กับชาวนราธิวาสค่ะว่าพระองค์ท่านนะคะจะอยู่กับชาวนราธิวาสเสมอไปนั่นเองนะคะ แล้วก็พระองค์ท่านนะคะก็ได้เปลี่ยนนามด้วยนะคะจากบางนรานะคะมาเป็นนราธิวาสค่ะที่มีความหมายว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนค่ะ
2: คร
1: ับ ซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบ101ปีเมืองนราธิวาสด้วยค่ะ
0: ผมว่ามีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าชื่อเดิมของนราธิวาสก็คือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบางนารานะครับรัชกาลที่6เป็นคนเปลี่ยนชื่อเป็นนราธิวาสนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่ของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงผมด้วยนะครับโอเคครับ
1: นี่เป็นคำขวัญจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีชื่อว่าทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทัดเพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานและเด่นนะคะก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ของดีในจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกัน

0: มาดูในส่วนนี้กันบ้างนะครับบูหงาซีเระนะครับใบสีภูซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเพิ่มความเป็นสิริมงคลในงานพิธีต่างๆของชาวมลายูผมเองเนี่ยก็จำความได้สมัยเด็กอ่ะก็เห็นแล้วนะเวลาไปสู่ขอพี่ป้านะเราเป็นเด็กๆก็จะมีเนี่ยบูหงาซีเระนี่แหละเดินนำหน้าขบวนอันนี้ความเป็นมายังไงครับ
1: ค่ะบูหงาซีเระนะคะบูหงาก็คือดอกไม้นะคะส่วนซีเระก็คือพลูนะคะหรือว่าใบสีพลูนั่นเองนะคะก็คืออันนี้จะเป็นการความเชื่อหรือว่าการนับถือเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะในทางศาสนานะคะซึ่ง

0: ยังมีอยู
1: ่ค่ะแต่ว่าหาดูได้ยาก
0: หาอยู่ได้ยากแต่ก็จะพอมีอยู่นะ
1: พอมีอยู่ใช่เพราะว่าในช่วงก่อนก็จะมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันก็เขาจะนับถือเป็นเรื่องของอาจจะเข้าในช่วงของซีซีทีในเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของศาสนาไปนะครับก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็ทำให้ทุกวันนี้ก็หลายซีรีส์เนี่ยก็มีน้อยลงในงานพิธีก็จะมักจะไม่ค่อยเห็นแล้วหาดูได้ยากแล้วนะครับทุกคน

0: ี่ครับนี่ที่เห็นข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นโมเดลจำลองนะครับพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาแล้วนะครับทุกคนว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เมื่อกี้อดีตเขาบอกว่าฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นป่าไม้ใหญ่นะครับซึ่งมีนกเงือกนะครับแล้วก็เป็นที่แบบเป็นแบบเป็นภูเขานะมีภูเขามีป่าดิบชื้นแล้วก็มีพื้นที่ราบ
1: ใช่ไ
0: หมที่ชาวบ้านเขามาตั้งถิ่นฐานกันนะครับประกอบอาชีพนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็น
1: ไร่ทำสวน
0: นะครับเป็นที่เนินเป็นโคกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายปุ๊บก็จะเป็นพ
1: ื้
0: นที่ที่ติดทะเลนะครับนี่คุณผู้ชมก็จะเป็นชาวประมงนะครับซึ่งจำลองได้โอ้โหสวยงามมากนะครับว้าวมากนะครับผมมองดูแล้วมันเหมือนจริงอ่ะทุกคนเนี่ยมีบริเวณชายหาดก็จะมีช่างต่อเรือนะครับมีช่างกำลังเพ้นลายเรืออันนี้ก็จะเป็นการหมักน้ำบูดูน
1: ะ
0: ครับนี่ก็จะเป็นการ
1: ตากปลา
0: แห้งนะครับมีกำบังลมด้วยนะครับทุกคนการฝนสาดเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับ
1: หาดบ้านทอนนะคะ
0: หาดบ้านทอนใช่ไหมอ๋อนี่ดังเลยนะครับทุกคน

0: เอมุนาครับในส่วนนี้เป็นส่วนอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องศิลปะการแสดงแล้วก็เครื่องดนตรีนะคะใช่ค่ะไ
0: ม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแสดงด้วยนะมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ไม่ว่าจะเป็นซาเปนนะคะซาเปนก็จะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของพ่อค้าชาวสเปนนั่นเองนะคะ
0: ซาเปนซาเปนเป็นการเต้นนะ
1: ค่ะเป็นการเต้น
0: โยกโยกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนจะเคยเห็น
1: เต้นเบาเบา
0: เต้นเบาเบาแบบซอฟต์นะแล้วก็นี่ร้องแงง
1: ค่ะก็คล้ายๆกันเลยค่ะ
0: ร้องแงงนี่เคยเห็นสมัยเด็กแม่ผมเต้นอยู่ร้องแงงอ๋อแล้วก็มีเป็น
1: อันนี้ก็จะเป็นดีเกฮูลูนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะคะจะเป็นเหมือนกับมาเลเซียทุกอย่างเลยแค่ชื่อที่มันต่างกันเฉยๆค่ะ
0: แล้วก
1: ็ต่อไปก็จะเป็นเกรโตะค่ะเป็นการเล่นของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในสมัยก่อนนะคะใช่ค่ะก็จะมีเสียงนะคะเดี๋ยวจะตีให
0: ้อ๋อมีให้ดูด้วย
1: มันก็จะกล้อง
0: เขาเล่นยังไงคร
1: ับ แค่ตีค่ะเพื่อประชันเสียงค่ะ
0: ประชันเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: ของใครกล้องกว่าของใครดังไกลกว่างั้นเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อขอร้องหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ที
1: ่
0: แผ่นไม้
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีรูนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างในจะเป็นป้อมแต่มันไม่ได้เป็นกลองแบบนี้นะครับที่เป็นหนังวัวหนังควายแล้วก็ตีอันนี้ไม่มีหนังเลยนะครับ
1: ใช่
0: แต่เป็นไม้ตั้งแล้วมันมีรูแต่มันสามารถทำให้เกิดเสียงได้เอออันนี้แปลกมาก
1: เหมือนใน
0: โต๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยคือโต๊ะนะครับทุกคนเนี่ยเคาะกับมือยังดังเลย
1: ก็จะงานเข้าซูนัดอะไรเงี้ยเหมือนมาเก็ตปุโรงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะมี
0: โต๊ะทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับ
1: มีอยู่ค่ะ
0: หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็น
1: ต่อไปก็จะเป็นมโยงหรือว่าโมโยงกับมโนราก็จะมีความคล้ายคลึงกันซึ่งปัจจุบันก็หาดูได้ยากแล้วนะคะของโมโยงจะเป็นของชาวมลายูซึ่งเหมือนใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันก็ไม่มีเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของศาสนาด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนมโนราก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอกับหรือบัฟนะคะซอหรือบัฟ
0: อันนี้ที่เขามโยงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิธีมโยง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่ตัวนี้ของจริงเลยนะ
1: ของจริงเลยค่ะ
0: ใช้งานจริงมาเลยนะครับโอ้สวยมากเป็นการประดับตกแต่งนะครับทุกคน
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคก
1: ็ต่อไปก็จะเป็นบานอหรือว่าหรือบานอนั่น

0: มานอนนี่คือกองยักษ์นะครับทุกคนน
1: ี
0: ่ครับมันเริ่มเลย
1: ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ค่ะในสมัยก่อนนะคะซึ่งเขาตรงนี้ค่ะจะเป็นหนังควายค่ะ
0: หนังควาย
1: ใช
0: ่แล้วแบบ
1: สามารถตีได้
0: ก็ใหญ่มากนี่ก็เป็นน่าจะเป็นไม้ตะเคียนแน่เลยผมว่านะแล้วเขาก็จะมีเป็นที่ตี
1: ที่ตีใช่ค่ะ
0: แล้วแบบดูนะคนทุกคนดูนะครับนี่ที่ตีเล็กมากเลยแบบกองมาเริ่มเลยแต่ก็ใช้กันได้นี่ตีได้ไหมครับเนี่ย
1: ตีได้ค่ะ
0: ลองนะครับนั่นผม
1: ได้
0: ลองเมื่อกี้เราลองเสียงของคือโต๊ะแล้วนะครับมาลองดูลานอบ
1: ้
0: าง
1: ลาน
0: อลานนอนนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแถวแหวงนะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แหวงค่ะ
0: เป็นต้นกำเนิดเขาเลยเขาได้รับวัฒนธรรมมาจากมาเลเซียหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมก็มีการแข่งขันกันด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะเป็นคณะหลายคนแล้วมาตีเป็นเลงดนตรีใช่ไหม
1: ใช่ซึ่งข้างหลังนี้ก็เอาไว้ปรับเสียงค่ะเสียงทุ้มเสียงแหลม
0: อ๋อมีการตั้งเสียงได้ด้วย
1: ใช่ค่ะมันดึงเข้าดึงออกได้ค่ะแต่นี้เราจำลองไงคะมันก็เลยไม่สามารถดึงได้ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลานอนเสร็จปุ๊บนี่ครับศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมาลายูเลย
1: ก็จะเป็นศิล
0: า
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ี่
0: ครับมันจะมีรูปปั้นจำลองครับอยู่การแสดงศิลาการต่อสู้ที่ผสมผสานศิลปะเป็นการต่อสู้ที่อ่อนช้อยดุดันในคราเดียวกันโดยมีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ดูครับนะศิลาโหยทำให้ย้อนนึกถึงสมัยเป็นเด็กเลยเนี่ย คือการ การแสดงแล้วก็เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เราได้เดินชมเมื่อกี้เนี่ยก็บางส่วนก็ได้ผ่านสายตาเรามาสมัยที่เด็กน
1: ะ
0: ทุกวันนี้ก็บางอย่างก็ยังอยู่คู่กับชุมชนอยู
1: ่
0: บางอย่างก็เริ่มสูญหายไปแล้วเริ่มมีน้อยลงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับของผมที่ได้มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เมืองนาราแห่งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนผู้ชมทุกท่านครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาที่ว่าหรือต้องการจะมาที่นี่โดยตรงก็สามารถที่จะโทรติดต่อได
1: ้ได้
0: ข้างในครับ
1: ก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น073-512-207นะคะถ้าสะดวกเป็นข้อความอินบ็อกซ์ก็จะทางเพจพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเลยค่ะนราธิวาสซิตี้มิวเซียมนั่นเองค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายมีแอดมินค่ะใช่ค่ะ
0: อยากให้มาครับถ้าคุณอยากรู้จักนราธิวาสแบบสุดโต่งนะครับแบบลึกๆเลยนะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตครับทุกคนครับ

ุณผู้ชมครับนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับยังมีห้องนราเปี่ยมสุขเพราะพระบารมีซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านนะครับถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองนราแห่งนี้นะครับที่อยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านก่อนครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้ท่านได้แนะนำตัวก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอุทิศอินแก้วนะครับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ดูแลในเรื่องของงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับผมประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองนราแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านครับ
1: ครับในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับก็เดิมเป็นอาคารสารกลางจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในปี2547นะครับอดีตท่านผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสคือท่านประชาเตรัตนะครับก็มีนโยบายสร้างอาคารขึ้นมาอีก1หลังนะครับเป็นสารกลางที่อยู่ในส่วนราชการนะครับทีนี้พอมีสารกลางหลังใหม่เกิดขึ้นหลังนี้นะครับก็จะทําประโยชน์อะไรในพื้นที่เพราะว่าสารกลางหลังนี้อยู่ใจกลางเมืองนะครับก็เลยเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนะครับก็เลยได้จัดทําแล้วก็ประชุมกันมาแล้วก็มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสในยุคนั้นนะครับโดยท่านอุษณีทุวโชติเป็นอดีตวัฒนธรรมจังหวัดก็ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมคิดร่วมทํากันมาว่าเราจะออกแบบลักษณะอย่างไรนะครับแต่ท่านก็บอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบมีของอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือตั้งแล้วคนมาชมเพราะนั้นการจะสร้างพิพิธภัณฑ์ในที่นี่นะครับจะต้องเป็นลักษณะของการมีชีวิตเดินและมีเสียงบรรยายมีภาพลักษณะคล้ายๆกับภาพจริงแล้วก็จำลองมาจากใน13อำเภอต้องมาอยู่ที่นี่หมดครับผม
0: ครับผมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยจะถามถึงจุดเด่นแล้วเนี่ยในการนำเสนอผลงานหรืออัตลักษณ์พื้นถิ่นนี่คือเราเด่นในด้านไหนบ้างครับพิพิธภัณฑ์ของเรา
1: ครับเด่นในเรื่องของเป็นเรื่องของภูมิปัญญานะครับ
0: ครับผม
1: ที่สำคัญเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึง
0: ครับ
1: สิ่งที่เด่นที่สุดก็คือเป็นเมืองที่มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
0: ครับ
1: เป็นเมืองที่ทุกพระองค์เสด็จนะครับตั้งแต่น่าจะย้อนไปนานๆนะครับตั้งแต่สมัยการที่9เสด็จทุกพระองค์จะเสด็จที่นี่หมดเพราะนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในมีพระตำหนักมีการทรงงานอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องภูมิปัญญาความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นป่าพลุต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
0: ครับผมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้เป็นนโยบายก็คือเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันก็จะมีน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่นำชมนะครับก็จะหมุนเวียนกันอยู่ประจำแล้วก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าส่งหนังสือมาเพื่อที่จะเข้าชมก่อนได้หรือจะ walk in ขึ้นมาก็ได้ครับทุกเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับมีน้องๆประจำอยู่นะครับสามารถ walk in มาได้เลยนะครับถ้ามาเป็นเดี่ยวๆหรือถ้ามาเป็นคณะก็สามารถทำหนังสือมาประสานก่อนได้ครับ
0: ครับผมท่านครับคุณค่าของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่มีกับชุมชนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้นะครับได้รับกระแสก็คืออย่างน้อยก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่เป็นน้อง
0: ๆครับ
1: ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ต่างอำเภอนะครับที่มาเนี่ยครับเขาอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าอำเภอของตัวเองเนี่ยมีอะไรแต่อำเภออื่นอีกที่เขายังไม่รู้ก็สามารถจะมาดูจากห้องต่างๆที่เราจัดแสดงเขาจะได้รู้อ๋อถ้าคนอยู่อำเภอเมืองรู้ว่าพื้นที่สุไหงโกลกหรือพื้นที่อำเภอตากใบมีจุดเด่นอะไรเช่นป่าพลุโตแดงถ้าอำเภอตากใบก็มีวัดชนทราสิงห์เหที่เป็นวัดที่เป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยที่เกิดขึ้นน้องๆที่ต่างอำเภอเขาจะได้รู้ความสำคัญของในแต่ละพื้นที
0: ่ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านวัฒนธรรมได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับอยากจะเชิญชวนให้มีโอกาสได้มาเที่ยวนราเมื่อมาเที่ยวนราแล้วอยากจะให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้จักถึงอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นในพื้นที่ของนราธิวาสนะครับ
1: ครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับว่าจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะตรงพิพิธภัณฑ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างจังหวัดจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูภาพรวมมาดูMind Mappingของจังหวัดนราธิวาสก่อนว่าสิ่งที่ท่านจะลงไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ท่านจะ ไปเป็นเฉพาะกิจของท่านเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการมองภาพรวมเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างๆได้แล้วก็สามารถ walk in มาได้นะครับแล้วก็เส้นทางที่จะเดินทางเนี้ยก็สะดวกมากนะครับโดยเฉพาะมาทางเครื่องบินก็มีสนามบินที่จะไปเช้าเย็นกลับได้แล้วก็ทางโดยสารรถยนต์ก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกครับก็ยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็เน้นย้ำก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยินดีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
0: ครับผมสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดอรัญวาสเป็นอย่างมากนะครับที่นี้ก็สละเวลามานั่งพูดคุยกับเรานะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเราก็อยากให้คนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับทำให้ได้รู้จักรากเหง้าความเป็นมาของบรรพบุรุษก็ดีรวมไปถึงอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่มันอยู่คู่กับชุมชนอยู่คู่กับท้องถิ่นอยู่คู่กับนราธิวาสมาตั้งแต่อดีตซึ่งบางอย่างก็หายากแล้วบางอย่างก็สาบสูญไปแล้วแต่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสแห่งนี้ยังมีให้ทุกคนได้ดูนะครับต้องขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสมากครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสพร้อมเปิดให้บริการเยี่ยมชมแล้วนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในพื้นที่ทั้งนี้นะครับผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสโทร073 512 207ครับ

เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเตือนใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทางชวนออกเดินทางพกใจไปเติมใจทั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
2: ผ้าถิ่นนราธิวาสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายสะท้อนความประณีตความงดงามและความภาคภูมิใจทุกผืนผ้าเปลี่ยนด้วยคุณค่าสวมใส่ได้ในทุกโอกาสและยังคงรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามร่วมกันใช้ผ้าถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ผู้สาศิลป์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ต่อไปผ้าถิ่นนราธิวาสสืบสานผู้สาศิลป์ถิ่นแดนใต้งดงามด้วยคุณค่าภูมิใจในความเป็นไทย

ดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่คีรีวงค่ะคุณผู้ชมขาจะบอกว่าคีรีวงนะคะนอกจากจะเป็นสถานที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะยังมีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อเยอะแยะมากมายเลยค่ะและวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะที่เพชรคีรีโฮมสเตย์ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะและใครที่มาเที่ยวคีรีวงแล้วไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนชิ้นนี้กลับไปจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงอย่างแน่นอนนั่นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงนั่นเองค่ะจะบอกว่าสวยงามแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองกับมือจนได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับที่นิยมเยอะแยะมากมายในตอนนี้เลยนะคะมาแล้วต้องห้ามพลาดนะคะกับผ้ามัดย้อมคีรีวงที่เพชรคีรีโฮมสเตย์จะน่าสนใจและจะน่าติดตามแค่ไหนติดตามพร้อมกันได้ในรายการชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ค่ะ

0: จริงๆพี่แหนมอะค่ะอยู่คีรีวงศ์ก็จริงแต่ไปอยู่กรุงเทพมา36ปีแล้วก็จุดเริ่มต้นที่ได้ทำโฮมสเตย์เนื่องจากว่าได้ทำกระป๋องอากาศให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและหมู่บ้านคีรีวงศ์ถ้าทุกท่านเคยดูและจำได้ว่าดึงกระป๋องแล้วอากาศดีที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละค่ะพี่แหนมเป็นคนทำหลังจากนั้นก็เลยมารวมตัวกับกลุ่มสมาชิกทำโฮมสเตย์นะคะพอทีนี้เรามองว่าโฮมสเตย์ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ยังไม่มีใครเอาไปคัดสรรมาตรฐานทำให้พี่แหนมก็เอาโฮมสเตย์ไปคัดสรรมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วก็มีเครือข่ายก็ในหมู่บ้านคีรีวงศ์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์หรือว่ากลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวงศ์ก็มีกลุ่มลูกไม้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่เราลิงก์เป็นเครือข่ายในชุมชนเลยอะค่ะทีนี้พี่แหนมมองว่าคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ในด้านผลิตภัณฑ์ของพี่แหนมก็อยากโม้นิดนึงค่ะว่าเราได้รางวัล The Best of the Best ของ Soft Power ของรัฐบาลนะคะนักท่องเที่ยวถ้ามาพักที่โฮมสเตย์ของกลุ่มเพชรคีรีนะคะก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟรีเลยค่ะแล้วเราก็จะมีอบสมุนไพรขัดผิวนวดหน้าให้นะคะสอนให้ทำสครับขัดผิวที่เป็นภูมิปัญญาแต่เราเอานวัตกรรมมาใส่ซึ่งเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้เขาได้ทำกันพี่แหนมว่าเขามีความสุขในการได้ทำนะเพราะว่าอย่างการทำผ้ามัดย้อมหรือการทำสครับเขาลงมือทำเองพอได้ชิ้นงานของตัวเองมันจะเกิดความภูมิใจว่าสวยไม่สวยไม่รู้ว่าแต่ฉันทำได้อ่ะมันเกิดความภูมิใจแล้วก็เกิดสิ่งหนึ่งมาไม่ว่ากลุ่มเพื่อนหรือว่าครอบครัวเกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มเพราะทำยังไงก็ได้ให้ชิ้นงานออกมาดีมันก็ต้องปรึกษาหารือกันมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะ
1: อย่างที่พี่แหนมบอกเลยค่ะคุณผู้ชมการมาพักที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสบายใจของผู้มาเยือนแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาที่ถูกถักทอขึ้นในชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์นั่นเองค่ะงานหัตถกรรมที่เกิดจากสีสันของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้หรือผลไม้ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านนำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนตัวตนและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างงดงามคือแหล่งเรียนรู้ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของคีรีวงศ์และของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ครับกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวงศ์ของเราครับก่อตั้งมาเมื่อปี2539ครับโดยที่เป็นกลุ่มอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านในชุมชนครับที่เว้นว่างจากการทำสวนครับก็เลยเลือกที่จะเอาภูมิปัญญาการย้อมผ้าใช้สีธรรมชาตินะครับมาเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านและก็คนในชุมชนครับโดยที่เราตอนแรกเราก่อตั้งมามีสมาชิกประมาณ7คนครับแล้วก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจนตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณอยู่20คนแต่ว่าเคยมีพีคสูงสุดก็คือประมาณตอนรุ่นคุณแม่อยู่ที่ประมาณ100คนเลยทีเดียวใช่ครับก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเลือกที่จะทำเป็นอาชีพเสริมเนาะอย่างที่บอกครับเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือการทำสวนสมรมการทำสวนเกษตรอย่างเงี้ยครับในช่วงที่เขาว่างเขาถึงจะมาทำสมาชิกของเราก็จะแบ่งเป็นสมาชิกย้อมสมาชิกเย็บสมาชิกการทำผ้าบาติกอย่างเงี้ยครับโดยที่ทุกคนเนี่ยมารับงานที่กลุ่มแล้วก็เอางานกลับไปทำที่บ้านทำเสร็จก็กลับมาส่งที่นี่ครับผมผ้ามัดย้อมของคีรีวงศ์เนี่ยครับผมถือว่าเป็นกลุ่มแรกๆในประเทศไทยเลยที่เราใช้สีธรรมชาตินะครับในการทำผ้านะครับแล้วก็เป็นผ้าบาติกเจ้าแรกๆในประเทศไทยหรือว่าในภาคใต้เหมือนกันที่เลือกที่จะทำเป็นบาติกเขียนเทียนแล้วก็ใช้สีธรรมชาติครับทำให้ของผ้าของเราเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่จดจำของคนมาอย่างช้านานครับต้องย้อนกลับไป4 generation เลยครับผมเพราะว่าเมื่อก่อน generation แรกๆของเราเนี่ยก็คือช่างทอผ้าประจำหมู่บ้านช่างทอผ้าของอาจจะมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าของเมืองนครมาก่อนครับการทอผ้าของชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยครับหรือว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทอผ้าสำหรับใช้เองแล้วก็ทอสำหรับจีวรพระย้อมผ้าถวายพระอย่างเงี้ยครับสีและลายเนี่ยก็จะไม่มีเมื่อก่อนจะเป็นสีเรียบๆใช่ไหมฮะใช้เองแล้วก็จีวรพระอย่างเงี้ยครับผมต่อมาเนี่ยเมื่อเราเอาความรู้หรือว่าภูมิปัญญาเนี่ยมาทำเป็นอาชีพมันก็ต้องมีลวดลายที่โดดเด่นและมีสีที่สวยงามนะครับเอกลักษณ์ของผ้ามัดย้อมของเราก็คือการทำผ้าที่เป็นลายที่เป็นเหลี่ยมหรือว่าโมโนแกรมนะครับโดยการใช้การพับผ้า หนีบด้วยไม้ไผ่แล้วก็มัดด้วยหนังยางนะครับแล้วก็นำไปย้อมจากสีธรรมชาติของเรานะครับแล้วก็มาแกะลายแล้วก็เกิดเป็นลายที่สวยงามแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นเพราะที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่เชือกฟางหรือว่าหนังยางแค่นั้นครับก็อย่างที่บอกครับว่าสีของสีของกลุ่มของเราเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติที่อยู่ในรอบตัวของเราใช่ไหมครับสีเนี่ยมันมาจากกิจวัตรประจำวันมาจากวิถีชีวิตเลยก็คือการทำสวนสมรมนะครับการทำสวนเกษตรสีส้มจากใบมังคุดสีเหลืองจากแกนขนุนสีเทาจากสะตอและเปลือกเงาะสีเขียวจากหูกวางและ เพกาอย่างเงี้ยครับผมทำให้มันเกิดเป็นเอกลักษณ์ของสีนะครับแล้วก็สีเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่กับงานกับชิ้นงานแล้วก็เข้าไปอยู่กับวิถีชีวิตของคนในชุมชนครับเรื่องของแฟชั่นใช่ไหมครับผมเราพยายามที่จะทำให้มันเป็นแฟชั่นที่เป็นแฟชั่นที่ยั่งยืนดีกว่านะครับโดยที่เราเนี่ยจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งรูปแบบของสินค้ารูปแบบของลายนะครับหรือแม้กระทั่งแมทเทียลหรือว่าเส้นใยต่างๆเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยครับคนชอบผ้าเนื้อหนาแล้วก็ทำผ้าเนื้อหนาเป็นฝ้ายเนื้อหนาเลยแต่ตอนนี้ครับอากาศมันร้อนใช่ไหมครับผมเราก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นผ้าฝ้ายเนื้อบางแทนนะครับบางเบาใส่สบายไม่ร้อนนะครับให้เหมาะกับสภาพอากาศแล้วก็ความต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็เราก็มองในหลายๆเจเนอเรชันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่หรือว่าป้าๆเนี่ยเขาจะขายแค่เจนแค่เฉพาะผู้ใหญ่ขึ้นนะฮะ40 50ขึ้นนะครับจนถึงวัยเกษียณต่างๆนะครับแต่ว่าเรามองถึงความต้องการของกลุ่มวัยรุ่นที่เขาอยากใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าแบบมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่ใช่ไหมลายมันแก่เขาก็ไม่กล้าใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของลายปรับเปลี่ยนรูปแบบของสีเพื่อที่จะขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นครับแน่นอนครับเทรนด์ก็คือ1เป็นเทรนด์ของสีนะครับที่เราจะใช้เราก็จะดูเทรนด์โลกดูเทรนด์สีเทรนด์บุ๊กต่างๆครับว่าตอนนี้โลกไปถึงไหนแล้วคนก็ต้องการแบบไหนนะครับชอบแบบไหนแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเอาสีตามเทรนด์ต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็ลายก็เหมือนกันนะครับลายในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมาไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยแล้วก็ให้เข้ากับภูมิปัญญาของเราด้วยครับตอนนี้กระแสนิยมก็คือกระแสนิยมการซื้อผ้าและการใช้ผ้าที่เป็นสีธรรมชาตินะครับแล้วยิ่งเราเป็นออริจินอลนะครับของการทำผ้าสีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมทำให้คนเนี่ยจับตามองแล้วก็สนใจในชิ้นงานของเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงครับการใช้สีธรรมชาติอย่างเงี้ยครับผมมันส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมส่งผลดีกับคนที่ใส่ด้วยครับผมทำให้ผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความยั่งยืนครับคนที่ชอบผ้าสีธรรมชาติแล้วก็งานของเรานะครับ1ต้องเป็นคนที่ชอบสีธรรมชาติอยู่แล้ว 100% ชอบงานศิลปะนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ย1ชิ้น1ลาย1ผืน1ไซส์งานไม่ซ้ำกันนะครับเป็นคนที่มีความยูนิคนะครับแล้วก็ชอบบางคนอาจจะชอบไม่รีดผ้านะฮะเพราะว่าผ้าของเราเนี่ยมันบางเบาใส่สบายนะครับซักแล้วก็ตากได้เลยถ้าไม่ชอบรีดผ้าเนี่ยตอบโจทย์มากซึ่งคนส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยจากการขายของนะครับแล้วก็นับแท่มสถิติเอาเองนะฮะลูกค้าบอกว่าต้องรีดไหมอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าไม่ต้องรีดครับเพราะว่าเนี่ยที่มาขายก็คือมาขายแบบยับๆเลยให้ลูกค้าเห็นว่าอ่ะของเรามันจะยับประมาณนี้นะถ้าลูกค้าสนใจลูกค้าชอบคุณจะสามารถที่จะโดนเราตกทันทีได้เลยการต่อยอดทางธุรกิจของเรานะครับเราก็ต้องเอานวัตกรรมเข้ามาเหมิดนะครับเอานวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชิ้นงานของเรานะครับทำให้งานของเราเนี่ยมันสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ยังคงรักษารากของภูมิปัญญานี้ไว้ครับผมเราปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าทุกๆซีซั่นอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อของเราได้ทั้งปีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็จะปรับเปลี่ยนตามสีนะครับอย่างที่บอกว่าเราดูเทรนด์โลกนะครับว่าสีตอนนี้สีไหนมาลายไหนมาเราก็จะปรับเปลี่ยนตามนั้นเพื่อที่จะให้เข้ากับแฟชั่นนะครับแล้วก็สีที่ควรจะใช้เนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นสีเนื่องจากสีธรรมชาติของเราเนี่ยมันเป็นสีเทรนด์บุ๊กหรือว่าสีที่มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนจับคู่สีกับสีนู้นสีนี้สีนั้นได้อย่างเงี้ยครับทำให้สีของเราเนี่ยมันยังไม่ตายแล้วก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆครับ
3: พี่รู้สึกยังไงบ้างคะกับคำที่เขาพูดกันว่าถ้ามาถึงคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมเท่ากับยังมาไม่ถึงคี
2: ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องนะครับว่า มันควรจะมานะครับมาดูก่อนมาสัมผัสก่อนมาลองเวิร์กช็อปกับเราดูนะครับเราเปิดเวิร์กช็อปทุกวันนะครับสามารถที่จะมาทำลองทำเวิร์กช็อปผ้าเช็ดหน้าได้นะครับถ้าลูกค้าสนใจจริงๆนะเอาเสื้อมาย้อมได้หรือว่าเราขายชุดเวิร์กช็อปนะครับตอนนี้เราก็พยายามขายแมทเทียลให้กับคนอื่นๆหรือว่าคนที่สนใจนะครับเราพยายามที่จะแบ่งปันภูมิปัญญาเนี้ยแพร่กระจายออกไปเราจะไม่ขายแค่เสื้อผ้าตัดสำเร็จรูปแล้วเราจะขายน้ำสีเราจะขายแมทเทียลเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนำกลับไปทำได้นะครับแล้วก็การขายของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลกลับมาให้ชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยมีรายได้มากยิ่งขึ้นครับครับผมช่องทางการติดต่อของเรานะครับมีทั้ง TikTok นะครับผมคิรี KIREE ครับเพจ Facebook ก็ KIREE ครับผมก็สามารถที่จะติดตามเราได้นะครับหรือ IG ครับคิรีคราฟครับ KIREECARFT ครับผม

0: พี่แหนมมองว่าสะท้อนตรงที่อย่างผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มังคุดนะคะเราใช้มังคุดภูเขาซึ่งเป็นมังคุด GI ของหมู่บ้านทีรุงสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนออกมาชัดเจนเลยว่าฉันใช้มังคุดของหมู่บ้านนะคะที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่300เมตรขึ้นไปผ่านงานวิจัยอันนี้ค่ะมันสะท้อนในความเป็นว่าคีรีวงปลูกมังคุดจริงจังปลูกมังคุดเพื่อการดำรงชีพการขายการส่งออกแล้วก็การนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตอนนี้ก็คิดนะคะว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้มันเร็วขึ้นสินค้าเราก็ต้องตอบโจทย์ในให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้อย่างพี่แหนมเสื้อผ้าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่ามองว่าเขาก็ทางกลุ่มก็พร้อมจะพัฒนาอย่างตัวถ้าผลิตภัณฑ์หรือโฮมสเตย์เราก็เน้นความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากขึ้นแต่ไม่ลืมกลิ่นอายของว่าเฮ้ยมาในคีรีวงนะกลิ่นอายของชุมชนเป็นยังไงเรายืนยันและยืนหยัดว่าเราจะยังคงรักษาตรงนี้ไว้ส่วนด้านผลิตภัณฑ์เราก็จะเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาควบคู่ในการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่แหนมจะแบ่งถ้าเป็นโฮมสเตย์ก็ให้เรามีหน้าที่รับแล้วก็ส่งให้กับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเรามีบ้านป้าเป็นเดี๋ยวนี้โฮมสเตย์จริงๆมีน้อยมากแล้วนะคะส่วนมากจะเป็นในแนวเชิงรีสอร์ทซะมากกว่าแต่โฮมสเตย์ที่มีเจ้าของบ้านอยู่ด้วยแล้วเป็นโฮมสเตย์ที่ไม่เกิน4ห้องอ่ะแทบจะไม่ค่อยลงเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเราก็ชัดเจนคือรับมาแล้วส่งต่อโดยไม่หักเปอร์เซ็นต์คนที่ทำที่พักได้ที่พักแล้วพี่แหนมจะไม่ให้ทำอาหารเนื่องจากว่าคนที่ทำอาหารอยู่อ่ะเขาไม่มีที่พักงั้นเราก็กระจายโดยที่ไม่ต้องบอกว่าฉันกระจายรายได้สู่ชุมชนนะแต่ว่าใช้วิธีการทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำอ่ะค่ะพี่แหนมมองนะคะว่าการที่เราเกื้อหนุนกันน่ะเราไม่ต้องบอกว่าฉันช่วยชุมชนนะแต่ว่าเรากระทำให้เห็นดีกว่าถ้าพี่แหนมรับงาน1ชิ้นคนที่ทำอาหารก็จะได้ไปละคนทำบรีดก็จะได้คนทำขนมจีนก็ได้คนทำข้าวยำก็ได้แต่เราไม่ต้องบอกว่าเราทำเพื่อชุมชนแต่เราใช้วิธีการกระจายให้เขาเห็นว่าถ้าเรามีงานชิ้นหนึ่งในชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่สร้างความยั่งยืนสำหรับในตัวพี่แหนมเองนะคิดไหมถ้าพัฒนาโฮมสเตย์เหรอก็มองว่าเพิ่มแค่เพิ่มความสะดวกสบายเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าด้านผลิตภัณฑ์จะต้องเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นการทำสารสกัดหรือว่าการอินแคปยังไงให้เป็นนาโนที่โมเลกุลเล็กจิ๋วที่สุดอันนั้นนะคะเราอยู่ในแผนพัฒนาว่าเราต้องทำควบคู่กับการทำตลาดด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะงั้นเราต้องมีความรู้ในการออกทำตลาดได้มากยิ่งขึ้นและสิ่งที่หวังไว้ว่าถ้าเป็นไปได้นะคะอยากใช้โรงงานที่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางของพี่แหนมาเป็นฮับในการให้คนมาเรียนรู้เรื่องการทำสมุนไพรการทำเครื่องสำอางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราอยากแบ่งปันความรู้ตรงนี้ที่เราสะสมมาประสบการณ์มาเป็น10ปีค่ะให้กับคนรุ่นหลังนะคะ
1: ยังกลับไม่ได้เลยคุณผู้ชมค่ะพี่แหนมบอกว่าถ้ามาถึงคิริวงมาถึงเพชรคิริโฮมสเตย์แล้วก็ไปซื้อผ้ามัดย้อมมาแล้วต้องกลับมากินข้าวด้วยค่ะวันนี้พี่แหนมเข้าครัวทำอาหารให้พวกเราได้ทานกันเยอะแยะแบบจุกๆเลยค่ะและยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอาหารที่ทำมาที่เสิร์ฟมาพอบอกว่าวันนี้น้องๆมาถ่ายทำรายการชาวบ้านก็ยินดีค่ะที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องราวของอาหารการกินนะคะให้พวกเราได้อิ่มท้องก่อนเดินทางกลับกันจะบอกว่าอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากๆหลากหลายอย่างที่เกิดขึ้นในคีรีวงศ์อำเภอลันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ผู้คนที่นี่อยู่กันแบบเป็นมิตรมีน้ำใจช่วยเหลือกันจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยากให้มาคีรีวงศ์นะคะอยากให้มาเพชรคีรีโฮมสเตย์อยากให้มาซื้อผ้ามัดย้อมที่กลุ่มผ้ามัดย้อมคีรีวงศ์และอยากให้มาชิมฝีมืออาหารของชาวบ้านในหมู่บ้านคีรีวงศ์ด้วยค่ะแต่ตอนนี้เจ้าและทีมงานต้องขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะเพราะว่ามันอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะ

ก็ฝากติดตามนะคะในเพจคีรีวงเว้นวรรคเพชรคีรีโฮมสเตย์หรือถ้าอยากติดต่อพี่แหนมนะคะยายแหนมคนนี้นะคะติดต่อง่ายมากพิมพ์คำว่าเพชรคีรีจะเจอเราไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ใน Facebook ใน LINE ใน IG เจอหมดเลยพิมพ์แค่คำเดียวค่ะสามารถติดตามเราได้นะคะฝากเบอร์โทรด้วยนะคะ0644264614

และนี่นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลของบ้านคีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้จะบอกว่าเต็มอิ่มเลยคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์นะคะและเมื่อสักครู่เรื่องราวของผ้ามัดย้อมนะคะใครที่มาคีรีวงศ์แล้วไม่ได้ซื้อผ้ามัดย้อมจะบอกว่ามาไม่ถึงคีรีวงศ์อย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นนะคะอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ทุกคนต้องมีค่ะตอนหน้ารายการชุมชนเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปติดตามของดีของเด็ดในชุมชนที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เจและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนคนที
0: ่ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักเราไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
3: ไม่ถูกโดนจับก็อนาคตจะดับครับอยากให้ประชาชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดครับเพื่อครอบครัวพ่อแม่จะได้มีความสุขครับผม
2: จากวันที่หลงผิดเพราะยาเสพติดชีวิตเหมือนจะมืดมนแต่ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ด้วยการบำบัดรักษาผ่านการดูแลฟื้นฟูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสคือพลังที่ยิ่งใหญ่ร่วมคืนคนดีสู่สังคม
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

NBT มีประเด็นค่ะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่หลากหลายท่านถูกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและการมุมมองมาให้คุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่10:00ไปจนถึง11:30วันนี้อยู่กับณัฐาแก้วการสุขพรหมค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 NBT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NBT สงขลาที่มีการไล่ซัดอยู่ตอนนี้ด้วยค่ะวันนี้เราก็ยังคงก่อติดในเรื่องของครม.สัญจรกันนะคะก่อนหน้านี้เราได้ฟังในมุมมองไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการเศรษฐกิจการท่องเที่ยวมาลากหลายมุมค่ะแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ไม่แลงถึงไม่ได้เลยนะคะที่จะไปอยู่บนโต๊ะของครม.สัญจรรวมไปถึงที่ระลึกย่างเปล่าจากกล้วยตานกอตานีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกในช่วงหน้ากันนะคะว่าอะไรที่เป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องไปอยู่บนเวทีครม.สัญจรและสร้างมาที่จะโชว์ศักยภาพของเมืองสงขลาให้รัฐบาลเขาได้เห็นเพื่อที่จะพักดันมันฝืนเดี๋ยวติดตามได้ช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดี๋ยวค่ะ

เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหาเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

ป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรสงขลา69ด้วยรอยยิ้มน้ำใจและอัตลักษณ์ของชาวใต้รวมสะท้อนศักยภาพของพื้นที่และพลังความร่วมมือของประชาชนพร้อมต้อนรับขับเคลื่อนภาคใต้ไปด้วยกัน

0: เรามาในเชิงที่สองของรายการ NVT มีประเด็นค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมามองในมุมมองมาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานละค่ะในการคัดเลือกคัดสรรสินค้าไม่ว่าจะเป็นโอท็อปหรือว่าของดีเมืองสงขลารวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหรือว่ากุ้งกอตานีวันนี้เราพามาอยู่ในรายการแล้วค่ะท่านแรกที่จะมารวมพูดคุยนะคะนั่นก็คือคุณจิสุจิราสัมพันธ์ค่ะพัฒนาการอำเภอหาดใหญ่และกระทันที่3นะคะคนนี้มากับพร้อมกินหอมค่ะนั่นก็คือคุณพรพิมลมุดกาเซ่นนะคะไก่ทอดหาดใหญ่บายกะอ้อยค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะนี่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ในสตูของเราหยอกทับกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นข้องเทียรึกที่จะฝากกับคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงไก่ทอดหาดใหญ่ที่มันส่งผลต่อทีมงานและก็พิธีกรอย่างแรงเลยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะต้องมาแลกในส่วนของพัฒนาการอำเภอสักนิดนึงค่ะถ้าแลกถึงในท่านาที่เรารับผิดชอบดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ข้องดีของสงขลาพเนี่ยค่ะเราใช้ลักเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกว่าอ๋อสิ่งเนี้ยจะต้องไปอยู่ในเวทีครม.สัญจรคะ
1: ค่ะสำหรับลักเกณฑ์ที่เราคัดเลือกนะคะสิ่งแรกเลยนะคะผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะของจังหวัดสงขลานะคะก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่คัดเลือกเนี่ยค่ะก็ตกเป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็แนวคิดแล้วก็เป็นที่สำคัญเลยก็คืออัตลักษณ์นะคะของสินค้านะแล้วก็รายได้ที่จะกลับเข้าสู่ชุมชนนะคะวันนี้เราก็มีคัดเลือกนะคะไม่ใช่เฉพาะข้องแค่แย่อย่างเดียวนะคะมีทางข้อง16อำเภอนะคะถือเป็นข้องดีในข้องจังหวัดสงขลานะคะยกอย่างของอำเภอหาดใหญ่ในวันนี้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เฉือกกล้วยของกอตานีนะคะแล้วก็ไก่ทอดหาดใหญ่ใบกะอ้อยนะคะที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปประเภทชวนชิม

0: วายนะคะอันนี้ก็คือชายลักการแนวขีดข้องภูมิปัญญาทองทิ้นค่ะ
1: นี่นะคะข้องที่ระลึกก็คือจะเป็นเปล่าจากเชื้อกล้วยกอตานีรวมไปถึงข้องกินที่ว่าจะเสิร์ฟก็คือไก่ทอดทาดใหญ่ทีนี้ถ้าแรกถึงครม.สั้นจอในหุ่นนี้ค่ะถ้าแรกถึงโอกาสครม.สั้นจอหุ่นนี้มันคิดว่ามีความสำคัญหรือว่าโอกาสอะไรกับผู้ประกอบการในพื้นที่หรือว่าประชาชนที่เขาประกอบอาชีพแล้วก็มีสินค้าโอท็อปเนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการที่จัดประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของคนจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็โอกาสของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทั่วไปแล้วก็ผู้ประกอบการโอท็อปนะคะถือเป็นโอกาสของเขาในการที่จะได้นำผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาศักยภาพดึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยค่ะมาให้กับนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าคณะครม.ที่จะมาในครั้งนี้นะคะก็ได้เห็นในส่วนของตรงนี้ว่าคนสงขลานะคะมีอะไรมากกว่าที่คิดค่ะ
1: ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โอกาสสําคัญทางของจังหวัดเองแล้วก็ตัวของผู้ประกอบการเองนะคะที่จะโชว์ศักยภาพทีนี้ขออนุญาตมาในส่วนของของที่ระลึกของกลุ่มกอตานีกันสักนิดนึงค่ะก็อย่างที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะคะเปาค่ะเป็นของที่ระลึกที่จะมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ว่าต้องเปลี่ยนเป็นสำเนียงภาษากลางสักทีเพราะผีเขาอาจจะไม่ถนัดเป็นภาษาตายนะคะพี่พรการนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มของกอตานีถ้าพูดถึงความรู้สึกแรกเลยค่ะที่เราทราบว่าเดี๋ยวกลุ่มของเราเนี่ยจะได้ต้องผลิตสักหนึ่งชิ้นเป็นของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีในเรื่องของครม.สัญจรในครั้งนี้ความรู้สึกตอนแรกณตอนนั้นเป็นยังไงมา
2: ก็รู้สึกตื่นเต้นก่อนอันดับแรกนะคะตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจค่ะอย่างน้อยอ่ะจังหวัดนะคะหน่วยงานต่างๆมองเห็นศักยภาพของชุมชนที่ตำบลขู่เต่าของเราที่เราใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าแล้วก็สื่อถึงภูมิปัญญาของคนขู่เต่านะคะถ่ายทอดแล้วก็ส่งมอบให้กับทีมคณะรัฐมนตรีค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจนะที่กลุ่มของเราได้คัดเลือกทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตหยิบตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็คือชิ้นนี้จะเป็นของที่ระลึกที่
2: ใช่ค่ะ
1: ไอเดียหรือว่ากระเป๋าชิ้นนี้เรามีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็มันจะสื่ออะไรที่จะทำให้รัฐบาลเขาจำได้ว่ามันคือของดีสงขลาค่ะ
2: ค่ะกว่าจะดีไซน์งานตัวนี้ออกมานะคะเป็นการรวมพลังของคนในชุมชนค่ะที่เราคิดแล้วก็สรุปออกมาเป็นลายนี้ก็คือลายนี้จะต้องเป็นลายที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็โดดเด่นเราเอาเชือกที่เป็นโทนสีทองซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะคะที่ไม่ผ่านการย้อมสีเลยของเชือกกล้วยของคู่เต่านะคะซึ่งมันจะมีแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะมาตัดลายสารแล้วก็สีทองเนี่ยสื่อถึงความเป็นแม่เงือกทองอะค่ะถ้าเกิดว่าใครได้เห็นสีทองก็นึกถึงแม่เงือกทองก็นึกถึงจังหวัดสงขลาใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าครม.สัญจรได้หยิบจับก็ได้นึกถึงแม่เงือกทองและนึกถึงเชือกกล้วยของครูเต่าจังหวัดสงขลาค่ะ
1: นี่นะคะแสดงว่าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งที่จะได้เป็นเชือกสีทองเหมือนในส่วนตรงนี้ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋ออันนี้ก็จะเป็นลวดลายนี่เป็นการสื่อความหมายในส่วนของจังหวัดสงขลาให้คณะรัฐมนตรีเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาอ๋อนี่มันคือสงขลานี่นะคะอันนี้คือที่เขารังสรรค์ระยะเวลาในการรังสรรค์กระเป๋าชิ้นนี้ออกมาเราใช้ระยะเวลานานไหมคะ
2: ถ้าเกิดว่าใช้ไอเดียประมาณอาทิตย์นึงค่ะแต่ว่าใบนี้นะคะเราใช้ช่างสารถึง5คนค่ะกว่าจะเสร็จใบนี้นะคะ
1: ต่อ1ใบ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่นะคะสวยงามมากๆค่ะใส่เอกสารได้ใส่ของที่ค่อนข้างที่จะใส่ได้เลยแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะเป็นของที่ระลึกนะคะฝากให้กับคณะรัฐมนตรีในช่วงของครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตมาในส่วนของกินสักนิดนึงค่ะอย่างไก่ทอดหาดใหญ่มาถึงกินโฮมอย่างแรงเลยค่ะตอนแรกกันอยู่ในกรุ๊ปเลยพอเปิดฟ้านกินมันชวนโฮมมาอย่างแรงเลยค่ะแต่อยากถามถึงความรู้สึกแหละค่ะที่เรารู้ว่าเดี๋ยวไก่ทอดหาดใหญ่ของเราของไปกะอ้อยนี่มันได้เสิร์ฟไอ้กับคณะเรามื้อนี้เรารู้สึกปันผือมั้งคะ
3: รู้สึกภูมิใจที่ว่าไก่ทอดอันใหญ่เป็นของกินของคนพื้นเพต้องทิ้นของคนนัดใหญ่นั้นได้สู
1: ้ให้กับระดับคณะเรามื้อนี้เขาได้รู้ว่าน
3: ั่น
1: แหละนี่มันคือไก่ทอดหาดใหญ่
3: นี่ไก่ทอดอันใหญ่รู้สึกภูมิใจในของอะไรนะ

0: เนี่ยมันคิดว่ามันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับธุรกิจพันธุ์พืชมั้งคะ
1: ตัวลูไปเลย
0: นี่นะคะไกลโทรทัศน์ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นครม.สั่งจอนนี้รัฐบาลได้กินแน่นอนนะคะทีนี้ลบขออนุญาตลบมาทีกอตานี่สักนิดนึงค่ะเรียนเป็นภาษากลางหลาเลยสักทีนึงนะคะถ้าพูดถึงกระเป๋ากอตานีอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มเราแต่ในส่วนของเราค่ะเราอยากจะนำเสนอยังไงให้คนเขาได้รู้ว่ากอตานีหรือว่าเชือกกล้วยมันพัฒนาค่อนข้างที่จะสูงนอกเหนือจากกระเป๋าที่เป็นของที่ระลึกล่ะ
2: ค่ะก็คือกระเป๋าเชือกกล้วยที่นี่นะคะเราใช้ส่วนที่เหลือจากการขายใบจะเป็นซีโร่เวสต์จริงๆนะคะในการมาต่อยอดสร้างคุณค่านะคะซึ่งในชุมพลครูเต่าเนี่ยค่ะของจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเรามีช่างในชุมชนค่ะเป็นช่างสารที่คนรุ่นเก่าเนี่ยส่งต่อคุณรุ่นใหม่นะคะและเราอยากจะสืบทอดต่อไม่อยากให้ภูมิปัญญานี้หายไปนะคะเราเลยโชว์ศักยภาพว่าสินค้าของเราที่เป็นกระเป๋าสารเชือกกล้วยที่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยไม่ผ่านการย้อมสีถ้าเกิดว่าท่านทีมครม.สัญจรได้ถือกระเป๋าตัวนี้นะคะถ้าถือกระเป๋าเชือกกล้วยก็อยากจะให้นึกถึงจังหวัดสงขลาค่ะเป็นต้นกำเนิดละกันนะคะ
0: ที่แรก
2: ที่แรกที่เป็นสีธรรมชาติที่ไม่ผ่านการย้อมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ความคงทนไม่ขึ้นราแน่นอนไม่มี
2: สามารถซักล้างทำความสะอาดได้แต่นี่มันคืองานธรรมชาติ 100% ความเป็นราก็จะน้อยแต่เราจะดูแลรักษายังไงให้อายุการใช้งานมันยาวนานค่ะยิ่งใช้จะยิ่งนิ่มค่ะงานกล้วย
0: นี่นะคะก็ต้องบอกว่ากระเป๋าของเชือกกล้วยกอตานีไม่ได้มีแค่กระเป๋าตอนนี้มีการพัฒนามาออกมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่ใส่ขวดน้ำกล่องใส่กระดาษทิชชู่นะคะกระเป๋าใบใหญ่ๆเป็นอะไรนะถ้าเป็นภาษาใต้ก็คือเป็นซาดรองโตมั้งได้มั้งเราพัฒนามาออกแบบได้หลากหลายแล้วนะคะทีนี้ขออนุญาตลบมาทีพัฒนาการอำเภอสักนิดนึงค่ะเราก็ดูแลในรายผลิตภัณฑ์ถ้าแรงทั้งในส่วนของพัฒนาการอำเภอค่ะเรามีส่วนในการสนับสนุนกลุ่มชาวบ้านอะไรพวกนี้ค่ะมีการสนับสนุนกันหรือเปล่าคะ
1: ถ้าในส่วนของพัฒนาชุมชนนะคะก็มีท่านะนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านเรานะคะมีท่านะเป็นผีเลี้ยงค่ะค่ะเนี่ยเป็นผีเลี้ยงนะคะผีเลี้ยงให้กับกลุ่มนะคะเมื่อกรณีของกลุ่มกอตานีเนี่ยค่ะในท่านาที่บทบาทที่เราเป็นพี่เลี้ยงนะคะก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมนะคะส่งเสริมสนับสนุนกับกลุ่มเนี่ยค่ะให้เขามีแบรนด์มีแบรนด์ที่เป็นของตนเองนะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่เขาสามารถที่จะภูมิภาคภูมิใจของคนสงขลานะคะพร้อมทั้งส่งเสริมในส่วนของให้เขาผลิตที่เป็นสินค้าที่รวมสมัยนะคะทันสมัยและก็สามารถที่จะเอาไปอยู่ชายเป็นพร็อพการแต่งกายของเรานะคะเช่นเมื่อผู้หญิงก็จะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้านะคะก็จะเป็นผ้าไทยนะคะพอเราไทยผ้าไทยเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราก็หิ้วตะกร้าหรือว่ากระเป๋าเนี่ยค่ะของเชือกกล้วยนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกอตานีนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยดูดีดูเด่นทันสมัยมากขึ้นนะคะนี่ในส่วนที่พี่เลี้ยงที่เราส่งเสริมให้กับทางของกลุ่มคุ้มของเขานะคะแล้วสินค้าตัวนี้ค่ะไม่ได้หยุดนะคะเมื่อวันนี้นะคะครม.สัญจรจะมาที่เราใช่ไหมคะเรามันไม่ใช่เป็นจุดสิ้นสุดของพวกเรานะคะเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการทั้งหมดนะคะที่จะนำสินค้าของตัวเองเนี่ยค่ะก้าวเข้าไปสู้อีกระดับนึงในเรื่องของการตลาดวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางครม.เลยค่ะที่เวมาที่จังหวัดสงขลานะคะก็จะทำให้ไก่ทอดหัดใหญ่เนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะของจังหวัดสงขลาของเราไปเลยนะคะแล้วก็ในการส่งเสริมบทบาทของพี่เลี้ยงนะคะก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเพิ่มมากขึ้นเช่นอัตลักษณ์แบรนด์ค่ะเพิ่มมากขึ้นเมื่อไก่ทอดหัดใหญ่ของเราเนี่ยค่ะถ้าใบกระอ้อยเนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อเป็นพงสำเร็จไปได้เลยนะคะ
0: เป็นแป้ง
2: ไปได้เลยค่ะสามารถที่จะเอาไก่เนี่ยค่ะที่เราซื้อในท้องตลาดเนี่ยค่ะก็ไปมักกับแป้งอันนี้โดยน้ำปริมาณคลุกคลิกนะคะจะอ้อยบอกว่าต้องมาเลยปริมาณคลุกคลิกแล้วก็เก็บไปไว้ในตู้เย็นนะคะสักสองชั่วโมงแล้วก็จะนำมาทอดได้อันนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับว่าครม.สัญจรที่จะมาในรอบนี้หรือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดสงขลานะคะอยากจะกินหรืออยากจะพากลับไปทำเองนะคะก็มีอีกทางนึงค่ะที่ เราไปออกบูธด้วยค่ะในวันที่ท่านมาประชุมมาทีนึงเนี่ยค่ะกะอ้อยเนี่ยค่ะก็จะไปออกบูธแล้วก็มีสินค้าตัวเนี้ยท่านสามารถซื้อกลับไปได้ด้วยค่ะก็กลับไปทำเองที่

0: ันนะคะสมมุติว่าทันอยู่ที่จังหวัดอีสานทันก็สามารถที่จะซื้อแป้งตัวเนี้ยค่ะไปเป็นส่วนผสมแล้วก็ทันทอดเองได้ที่บ้านได้เรียบร้อยสามารถรสชาติก็อร่อยเหมือนกับมากินที่หาดใหญ่เลยแต่จะให้ฟินที่สุดเนี่ยค่ะต้องมากินที่หาดใหญ่
1: นี่ทายควินทายควิน
0: ไม่ควินให้ควิน
1: ทายควินนี่ต้องมากินที่หาดใหญ่แต่ถ้าติดใจเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาลบมาหาดใหญ่ซื้อแป้งกะออยไปได้คุ้มงานนี้นะแป้งก็ค่ายได้คุณก็รู้จักใกล้ทอดลาว
2: มันเป็นของอ่านตรงทิ้นของคนนัดใหญ่สามารถไปไกลถึงระดับประเทศได
1: ้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แน่นอนนะคะที่นี่ถ้าแล้งเราดูแลในส่วนของผลิตภัณฑ์โอท็อปในพื้นที่ข้องดีหลอบเนี่ยเราดึงข้องดีของส่งค้าสิจะโชว์ศักยภาพให้รัฐบาลเขาได้เหลียวแต่ถ้าเกิดเรามีหนึ่งโจทย์ที่สร้างมาเสนอต่อรัฐบาลในการที่จะให้เข้ามาพักดันข้องดีเมืองส่งค้าของเราค่ะเราอยากจะนำเสนออะไรบ้างคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถ้าอยากจะนำเสนอค่ะก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลนะคะผูกโยงกับในส่วนโครงการท่องเที่ยวค่ะเพราะถ้าสมมติว่าเรามีนักท่องเที่ยวมากเข้ามาในจังหวัดสงขลาเราเยอะๆเนี่ยค่ะก็มั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราเนี่ยก็จะขายได้แน่นอนค่
1: ะ
0: ถ้าการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะคะแล้วก็การตลาดนะคะก็สามารถที่จะให้ความปลอดภัยความได้ประมาณนี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็มั่นใจเข้ามากก็ค่ะคือสินค้าของเราก็สามารถจำหน่ายได้นะคะสินค้าไม่ใช่มีเฉพาะเชือกเชือกกล้วยกอตานี่นะคะหรือว่าไก่ทอดนะคะในข้องจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะเช่นเมืองอำเภอสบายย่อยก็จะเป็นกาแฟโรบัสต้านะคะอำเภอเมืองก็จะเป็นเต้าคั่วนะคะข้องดีในส่วนข้องตรงเนี้ยก็ยังมีเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากจะให้ลองมาในรอบนี้นอกจากว่าทันมาเยี่ยมชมท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาแล้วก็อยากให้ดูผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะถึงมีเยอะแยะค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่แค่เปาจากเฉือกล้วยกอตานี่ไม่ใช่แค่ไก่ทอดเรามีอย่างอื่นโดยเฉพาะสงขลาค่ะเราอยู่ในเมืองของเผ่าวัฒนธรรมวิธีความเป็นอยู่อาหารของกินสถานที่ท่องเที่ยวเราขอบนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ดึงดูดให้ประชาชนเขาได้เห็นว่าของดีสงขลาเราก็มีอีกเยอะทีนี้ขออนุญาตมาในส่วนของกอตานี่อีกสักนิดนึงค่ะ
3: ค่ะ
1: กอตานีเนาะมันเริ่มมาจากหาดใหญ่ทีนี้เรานำเสนอตรงนี้ให้รัฐบาลเขาเห็นแล้วแต่ว่านอกเหนือจากรัฐบาลที่เราจะส่งตอบแล้วค่ะเราคิดว่าในรอบนี้ครม.สัญจรเราจะดึงศักยภาพของกลุ่มเรายังไงให้คนทั้งประเทศเขาได้รู้จักว่ากอตานีมันอยู่ที่หาดใหญ
3: ่ค่ะก็อย่างที่บอกเบื้องต้นนะคะอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาเราก็อยากจะให้เชือกกล้วยเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลานะคะถ้าใครมาถึงก็ต้องมาช้อปปิ้งกระเป๋าจักสานจากเชือกกล้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่เกริ่นมาเบื้องต้นนะคะกระเป๋าจักสานเชือกกล้วยที่นี่ไม่มีการย้อมสีทุกอย่างจะเป็นสีธรรมชาติทุกใบจะมีอัตลักษณ์มีเสน่ห์เฉพาะตัวนะคะและที่สำคัญก็คือสามารถซักล้างทำความสะอาดได้เมื่อไปอยู่มือของคณะครม.สัญจรหรือนักท่องเที่ยวอื่นๆนะคะเมื่อได้ใช้กระเป๋าจักสานเชือกกล้วยนะคะก็อยากจะให้นึกถึงจังหวัดสงขลาและมาเที่ยวที่สงขลาเพราะว่าสงขลาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ของดีแต่เป็นภูมิปัญญานะคะมีทั้งท่องเที่ยวมีทั้งอาหารที่อร่อยทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากค่ะ
1: นี่นะคะเมื่อกับรอบนี้ค่ะของที่ระลึกก็คือว่าซื้อถึงเมเงือกยาเงือกของเรานะคะสีทองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าเรามีหนึ่งโจทย์ที่อยากจะให้รัฐบาลเขาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเราหรือว่าสินค้าโอท็อปที่มีหลายๆสิ่งเนี้ยค่ะเราอยากจะนำเสนออะไรต่อรัฐบาลในฐานะที่เราเป็นผู้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมา
3: ค่ะด้วยภูมิปัญญาที่เป็นงานธรรมชาติทุกอย่างใช่ไหมคะปัญหาของเราที่จะเจอนี่ก็คือเรื่องฝนเพราะว่าทางภาคใต้เนี่ยจะเป็นฝน8แดด4นะคะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเข้ามาช่วยส่งเสริมด้านพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรลงตากเชือกอย่างเงี้ยค่ะ มันจะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าถ้าในช่วงไหนที่เป็นช่วงหน้าฝนเชือกตากไม่แห้งชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะเอามาทำงานที่มีคุณภาพได้การตลาดเขาก็จะไม่รับในส่วนนี้นะคะแต่ถ้าช่วยผลักดันและส่งเสริมด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเชือกกล้วยหรือวัสดุอื่นก็แล้วแต่นะ
1: คะ
3: ถ้าได้เข้ามาช่วยด้านนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะและอีกอย่างที่อยากจะให้ช่วยส่งเสริมก็คือการตลาดที่ทำให้ชุมชนยืนได้ด้วยตัวเองรัฐบาลจะได้ไม่ต้องมาช่วยทุกปีชาวบ้านก็ต้องช่วยเหลือรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะมันจะได้แข็งแรงและมั่นคงและยั่งยืนจริงๆค่ะ
1: นี่นะคะก็ต้องการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อาจจะมาช่วยเสริมนะตรงนี้ก็เข้าใจในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็คือฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะคะฝน8แดด4นะคะทีนี้อาจจะมาสนับสนุนในส่วนนี้แล้วก็อาจจะมีสนับสนุนในเรื่องของการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มศักยภาพตัวเองแล้วก็มันก็จะเป็นของคู่กันที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็เป็นอีก1สิ่งที่อยากจะนําเสนอต่อรัฐบาลทีนี้ขออนุญาตมาในส่วนของไกทอดสักนิดหนังแล้วเนื้อย่างแรงเลยก็โอ๊ยหนังทั้งนี้ไก่มันโหมอย่างแรงค่ะแต่ว่าต้องท้าว่ารอบเนียนคือปกติมันร้อยอยู่เนี่ยแหละไก่ถอดเราถึงพอให้รัฐบาลชุดเดียนพิเศษว่าถึงมันคือมั้งไหม
2: ก็คุณภาพเหมือนเดิมแต่ว่าต้องให้มาตรฐานของความสะอาดกัดสั้นกัดสั้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
1: ค่ะ
2: เพื่อรัฐมนตรีเพื่อครม.โดยเฉพาะ
1: นี่ทีนี้ก็ได้ล็อกมา
2: เกิดมันตึงอยู่แล้วหอมอยู่แหละไก่ถอดอันใหญ่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของไก่ทอดอันนี้ร้อยอยู่แล้วไม่ต้องกลัวห้อมเจียวร้อนๆเจียวเองกัน
1: เจียวเองกัน
2: ทีนี้ก็เจียวเองกันทําเองเป็น
1: ทําเองทําเป็นนี่นะนะคะพอเล่นถึงห้อมเจียวค่ะทีนี้รัฐบาลก็ช่วงไซส์ละเลยห้อมเจียวรอเปลี่ยนเราเจียวไปให้เขาแล้วถึงบอกเขารับบ้านถึงเขาอีเจียวเผื่อเรามีค่ายจําได้เป็นผือมั้ง
2: ทวดมาก็จะทําไปไหนก็พั่วไม่ได้ทําค่ายหมานั่นแหละกับเองเจ้าเองค่ายเอง
1: ค่ายเองนะคะนี่ก็เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของฮาดใหญ่ถ้าเกิดว่ามาฮาดใหญ่สิ่งแรกเลยนึกถึงไก่ทอดฮาดใหญ่นี่นะคะน้ำจิ้มค่ะเล่นถึงน้ำจิ้มสักนิดน้ำจิ้มของเรารสชาติเป็นมันผือมั้งคะ
2: 3รสชาติเลยค่ะเปรี้ยวๆหวาน
1: ๆอ๋อนึกว่าเปรี้ยวอย่างเดียวไม่ใช่นะเปรี้ยวๆหวานๆถึงอีกนึงรสชาติคือรสชาติ
2: เค็มนิดหน่อยไม่ค่อยเค็มมาก
1: กลมเปรี้ยวหวานเค็ม3รสนี่
2: ไก่ทอดร้อยพอดี
1: ติดตามกันได้แล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลเขาจะติดใจแน่นอนแล้วก็อีกเมื่อเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเสนอรัฐบาลได้อยากให้เขาพักดันอะไรในกลุ่มของเรารวมไปถึงในพื้นที่เศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาบ้างคะ
2: ก็อยากให้ช่วยให้สร้างเบนแม่ขาตัวเล็กๆของทิ้นให้สู้ระดับประเทศระดับโลกก็ได้ก็ดีเพราะเป็นอาหารของทิ้นของคนปากใต้นะอยากให้ดังไปตัวโลกเหมือนกัน
1: นี่นะคะก็อย่างที่เห็นภาพค่ะถ้าใครอยู่ในพื้นที่ของเผื่อแยกจังหวัดสงขลาไก่ทอดอันไล่ลานและลุยแต่ว่าอีทําบันพลือให้ไก่ทอดแต่ละลานแต่ละลานนี่มันมีชื่อเสียงให้คนได้รู้ว่าอ้อร้านนี้ฉันก็รู้จักนี่นาร้านนี้ก็ดังนี่นาอาจจะต้องมาสนับสนุนให้คนได้รู้จักนะคะอาจจะมีรอบมาทีการพัฒนาเพื่อสักนิดนึงค่ะอยากให้นําเสนอดอกเนื้อจากโกตานีแล้วก็ไก่ทอดทาดใหญ่มีอะไรที่เป็นไฮไลท์สําคัญที่อยากให้คนเข้ามาหาดใจสงขลาของเราแล้วอยากให้ลองอยากให้ชิมอยากให้เห็นกับตามึงคะ
0: ค่ะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลานะคะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเราไม่ได้ทำแต่โอท็อปนี่อย่างเดียวนะคะในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะก็เราทำโอท็อปนวัดวิถีค่ะโอท็อปนวัดวิถีนะคะก็มันเป็นการท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงที่ว่าหนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติเองทำเองนะคะแต่ในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของครับสมมติถ้าทิ้งพระนะคะจะเป็นการท่องเที่ยวเดินตามรอยหลวงปู่ทวดนะคะที่กำเนิดของที่ศึกษาธรรมะของท่านหลวงปู่ทวดนะคะเป็นบ้านของพ่อแม่ของหลวงปู่ทวดนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะในส่วนของผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่ในรายการตรงนี้นะคะนอกจากเรามาไกลทอดท่าย่ายแล้วนะคะก็อยากจะให้ท่านเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาก็จะเป็นโอท็อปนวัดวิถีนะคะก็จะเป็นในส่วนของสถิงพระค่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าเราลงเครื่องปุ๊บเราก็ไม่ยากที่จะเดินทางไปในไกลนะคะก็จะเป็นตลาดกิมหยงค่ะชื่อช้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพระอุปัตนธรรมนะคะก็จะอย่างเช่นในส่วนของเมืองที่อย่างเป็นเมืองของเมืองจีนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของสินค้าชมชิมเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะ
1: นี่นะคะหลอกเนื้อจากของกินผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของฮัดยะสงขลาแล้วค่ะเรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่ท่านได้บอกค่ะว่าสร้างฮัดยะเราเป็นสังคมป่าฮู้วัฒนธรรมลองมาใช้ชีวิตฮัดยะสัก1สัปดาห์ส่งสร้างวันเล่นะลองไปอยู่สักไร่ๆพื้นที่อยู่ไปเขสั้นเจ้าตื่นมาได้กินถูไปแล้วเนี่ยนะไปอยู่แถววัดตื่นมาเราได้ยินเสียงสวดมนต์หรือว่าอยู่แถวในโซนของศาสนามุสลิมเราจะยินเสียงละหมาดว่าชาวๆนะเอกลักษณ์ของคนตายตื่นว่าชาวๆต้องกินน้ำชาถึงเสียงมันต้องเตือนกินนะจะเดี๋ยวมาถึงตายเนี่ยไก่ตัวท่านได้กันนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะให้พี่ในตัวแทนกลุ่มกตานีมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็รัฐบาลที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้บ้างคะ
3: ค่ะก็ฝากถึงผู้ชมทางบ้านนะคะถ้านึกถึงกระเป๋าเชือกกล้วยนะคะก็อยากจะให้นึกถึงจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็เรานะคะเป็นต้นแบบให้กับหลายชุมชนนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นสีธรรมชาตินะคะเรายังต้องการขยายเครือข่ายให้กับไม่ใช่แต่ในจังหวัดสงขลานะคะในพื้นที่อื่นที่อยากสร้างอาชีพที่เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ขอฝากเพจ

0: ร้านค้าได้ไหมคะฝากเพจร้านค้าที่เพจเชือกกล้วยนะคะหรือที่ TikTok ก็คือ TikTok สงขาค่ะแล้วก็เบอร์โทร0982244426ค่ะเรารับผลิตเป็นหลังบ้านให้กับหลายแบรนด์แล้วก็รับผลิตสินค้าองค์กรให้กับหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะ
1: นี่นะคะนอกเหนือจากช่องทางออนไลน์เรามีการจำหน่ายเป็นสถานที่ไหนที่เขาสามารถที่จะเดินทางไปเลือกดูว่ามีสินค้าตัวไหนบ้าง
0: ณตอนนี้ก็คือให้เป็นออนไลน์ 100% นะคะส่วนมากเราก็จะจัดนิทรรศการตามงานต่างๆที่เป็นสินค้าสินค้างานคราฟค่ะหรือไม่ก็ไปดูที่คลองเรียน2ซอย8ถนนทับ1ที่หาดใหญ่นี่เองค่ะ
1: ค่ะนี่นะคะก็ไปแวะเวียนกันได้ค่ะจะเกิดว่ายาส้นใจอีได้ปาวใบซวยๆสักใบมาฮิ้วลองแลที่ว่าเฉือกกล้วยนี่มันอีทุนไหมเดี๋ยวมันอีซวยมันปืนแล้วก็สำหรับเฉือกกล้วยที่เป็นสีทอง1ปีมี1หัวนั้นมันจะซวยขนาดไหนต้องมาเลดด้วยตาเนื้อนะคะทีนี้มาที่กาออยสกิดฉาดยิ้มว่านอย่างแรงกาออยเราอยากฝากอะไรบ้างคะไก่ทอดของเรารวมไปถึงหาดใหญ่ของเราค่ะ
2: อยากฝากไก่ทอดหาดใหญ่ให้ดังระดับประเทศระดับตัวโลกเพราะมันเป็นอาหารของคนปืนตองทิ้นของคนหาดใหญ่โดยเฉพาะมันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนหาดใหญ่อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ยังไงมีชื่อเสียง
1: ค่ะถึงถ้าเกิดว่าวันนี้คนเล่รายการถึงเล่ไก่ทอดถึงเขาเหนื่อยนั่นก็อยู่ไปห้างกาโอยที่ไหนอ่ะ
2: สามารถของไก่ทอดกาโอยนี่มันจะขายในตลาดเกษตรมอค่ะแล้วก็นาลิกาเด้นแล้วก็ออกตามงานอีเวนต์ทั่วไปค่ะ
1: นี่นะคะก็ไปแวะเวียนกันได้ต้องบอกไปตัวหาดใหญ่ไม่ใช่มีแค่ของกาโอยนะมีไล่จาวลงตื่นมาหาดใหญ่เลยเต็มนี่หาดใหญ่นะลองกินแล่นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดเฉลี่ยค่ะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนได้เห็นอัตลักษณ์และการความเป็นเสน่ห์ของหาดใหญ่สงขลาของเราไม่ว่าจะเป็นปาวจากกอตานีนะคะหรือว่าไก่ทอดหาดใหญ่รวมไปถึงศักยภาพของกลุ่มพัฒนาการอำเภอที่เขามีการสนับสนุนกลุ่มโอท็อปต่างๆค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลารายการกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: สวัสดีค่ะตอนนำคุณผู้ชมเข้าสู้รายการลองใต้วันนี้ค่ะรายการที่มาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะติดตามรับชมกันได้ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดิจิตอลกดหมายเลข10แอดและก็ทางเพจที่เราไลฟ์ให้ได้ชมกันด้วยนะคะ NBT ภาคใต้ใครที่นั่งแลผ่านจอโทรศัพท์นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข่าวมาได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงในเรื่องของเทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงใช่มั้ยวันนี้เนี่ยค่ะเราก็เลยพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันแล้วแต่ว่าการออกกำลังกายของเราวันนี้มีความพิเศษค่ะไม่ใช่ทอแต่ออกทอแต่วิ่งเฉยๆนะเรายังได้นุกสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและก็คอนเสิร์ตกันด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมที่กำลังผุดขึ้นนี้ค่ะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่เขาแค่อีจัดขึ้นกันแล้วนะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจนะคะจะจัดขึ้นวันไหนกันบ้างนะวันนี้ทางรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากนายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมารวมให้ข้อมูลกับเราค่ะสวัสดีค่ะทนายกสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: จิ๋งอ๋อสวัสดีครับท่านผู้ชม
0: เมื่อกี้พูดไปถึงการออกกำลังกายช่วงนี้เราออกกำลังกายกันบ่อยๆนะคะท่านนายก
1: เพิ่งจะเสร็จงานปั่นจักรยานนะครับก็สนุกกันดี
0: สนุกกันดี
1: แล้วก็คุณเยอะนะครับ
0: นุกน่านกันทีนี้พอปั่นเสร็จแล้วนายกชวนมาวิ่งกันแล้ว
1: ๆ
0: นะคะแต่ว่าเท่าที่แลเนี่ยมีความพิเศษปกติเราจะวิ่งกันตอนกลางวันแล้วก็วิ่งกันไปข้าวเส้นชัยใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งเนี้ยที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นนี่วิ่งกลางคืนทั้งมีคอนเสิร์ตกันค่ะพูดถือกิจกรรมสักนิดหนึ่งกิจกรรมเสืออะไรคะ
1: สุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2024
0: นะคะนี่ก็คือชื่องานของเราฟังจากชื่อก็รู้แล้วว่าไนท์รันนี่วิ่งกันตอนกลางคืนแล้วนะคะท่านนายกเล่าให้ฟังสักนิดนึงค่ะแนวคิดแล้วก็ทีมมาที่เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคืออะไรคะ
1: เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจนะครับให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้มาพักในสุราษฎร์ธานีเราก็เลยต้องจัดกลางคืนทีนี้พอจัดกลางคืนแล้วถ้าเราแย่นุกกันมันก็ต้องมีดนตรีมันต้องมีกิจกรรมมีสเตชันต่างๆวิ่งไปเอ้าไปจวนเกมวิ่งไปฟังดนตรีมีดนตรีวิ่งไปก็มีกิจกรรมอื่นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ทุกคนได้ตื่นเต้นแล้วก็ต้องนอนสุราษฎร์แน่นอน
0: ต้องนอนสุราษฎร์แต่เราจะกลางคืนนี่นะโอ้ยนายกนี่ไอเดียดีมากเลยค่ะซึ่งแนวคิดเขาน่าสนใจนะ run to the beat วิ่งไปตามจังหวะเมือง
1: ก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละจุดในแต่ละสเตชันเนี่ยเราจะทำอะไรก็เป็นจังหวะไปนะครับอีรำกลองยาวก็รำไปนะครับอีเล่นดนตรีก็เล่นไปอันนี้คือเป็นเรื่องกิจกรรมที่เราทำกัน
0: ใน
1: เส้นทางที่วิ่ง
0: ค่ะเมื่อที่ท่านนายกบอกไปแล้วนะคะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเราโดยเฉพาะคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีในเมืองบันดอนของเรานี่นี่เองค่ะจากที่เราได้พูดคุยกับท่านนายกมาหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเมื่อที่บอกว่ามีทั้งกิจกรรมปั่นจักรยานมีทั้งกิจกรรมวิ่งค่ะแบบนี้ค่ะทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราให้ความสำคัญในเรื่องของกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพันเพลิ
1: มมันก็เป็นสองกิจกรรมกับกิจกรรมแข่งกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและก็กิจกรรมเที่ยวกลางคืนคือ night tourism รวมกันก็เป็นการวิ่งกลางคืนซึ่งอาจจะทำกิจกรรมอื่นก็ได้แต่ว่ากิจกรรมวิ่งลงทุนน้อยมีรองเท้าคู่นึงมีกางเกงตัวนึงแล้วก็เสื้อก็มาในงานก็สามารถที่จะรวมกิจกรรมได้นักท่องเที่ยวก็มาจะไม่ต้องหอบอุปกรณ์มาก็สามารถที่จะมารวมได้ง่ายนะครับแล้วก็มาแล้วก็สามารถที่จะได้ชมเมืองนะครับสามารถที่จะเห็นว่ากลางคืนนี้ภาพเป็นอย่างไรนะครับอันนี้จะสร้างความประทับใจอีด้านนึง
0: ค่ะนะครับเมื่อวันนี้ท่านนายกก็ใส่เสื้องานวิ่งมาเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะคะเดี๋ยวจะให้ชมกันชัดๆอีกทีนึงนะคะทีนี้ค่ะต้องบอกกันสักทีแล้วว่ากิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันที่เท่าไรและการสถานที่ในการจัดงานคือที่ไหนคะรอบนี
1: ้ครับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่12กันยายน2569นะครับจริงๆแล้วรับลงทะเบียนตั้งแต่9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็น18 นาฬิกาแล้วก็เริ่มกิจกรรมกระถุ่มนึงนะครับเป็นการเปิดทำพิธีเปิดให้เรียบร้อยวิ่งจริง2 ทุ่มครึ่งนะครับจนกระทั่งถึง3 ทุ่มครึ่งเพราะมันมีการวิ่งไล่เส้นทางนะครับเสร็จแล้วกว่านักกีฬาจะกลับมาก็น่าจะเป็น3 ทุ่มครึ่งถึง4 ทุ่ม
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า กว่าจะหมอบถ้วยหมอบไรเซตกับ5ถุง
0: ประมาณ5ถุง
1: ครับประมาณ5ถุง
0: ค่ะ
1: นี่คือทำเทเบิล
0: ค่ะแต่ว่าเมื่อที่เห็นนี่คืองานจะเริ่มตั้งแต่หัวเช้าเมื่อที่นายกว่าเลยนี่ค่ะมีกิจกรรมในงานตั้งแต่เช้ามีข้องค่าอย่างได้พนิกันนะคะ
1: ครับก็ในสถานที่รับเขาเรียกรับบิ๊บ
0: รับบิ๊บ
1: BIB บิ๊บ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีร้านค้ามีอะไรพวกเนี้ย
0: นะครับจะใคร
1: ข้อง
0: จ
1: ี
0: ระ
1: ลึกครับข้องชุมชนนะครับเพราะว่าบ่ายสามก็จะมีการแสดงเป็นชุดๆๆไป
0: วอร์มกันก่อนนะ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เพื่อที่จะคนมาแล้วก็จะได้รู้สึกคึกคักเน้นย้ำที่ท่าปลาว่าน
0: ท่าปลาว่าน
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็ตามขั้นตอนก็คือประมาณถุงนึงและหลายไปเรื่อยๆ
0: จนว่าปล่อยตัวกระชวงค้ำดูแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เซตก็ประมาณเราห้าถุง
1: ถ้าเกิดว่าไม่มืดวิ่งไม่นุก
0: ไม่นุกนะคะนี่ดีนะวิ่งถึงไม่ต้องกลัวดำกลัวร้อนกันค่ะนายกค่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องมาแล่งกันก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยมีโอกาสได้ติดตามเพจค่ะท่านนายกในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยที่จริงเขารับสมัครไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนประมาณกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนาะแล้วมันเต็มไม่ใช่ต้องรอถึงวันค่ะท่านนายก
1: คือจำนวนนักวิ่งนั้นมันเยอะเพราะว่าลงทุนน้อยรองเท้าคู่แล้วก็กางเกงใช่ไหม
0: กางเกง
1: ว
0: ิ่ง
1: ส่วนพอเปิดปั๊บคนที่เขาเป็นแฟนครับการวิ่งอยู
0: ่
1: นะครับเขาก็ลงจบ 2,000 ค
0: น
1: แป๊บเดียวนะครับ
0: นั่นแหละนะคุณผู้ชม
1: เซตแล้วเพราะว่า 2,000 คนนี้วิ่ง10กิโลค่าเฮลนะครับก็คือคนที่สูงอายุสักนิดนึงไม่ใช่สูงอายุเยอะนะ
0: ทีเด
1: ียวย่าจะวิ่ง
0: วิ่งชิวๆ
1: ย่าจะวิ่งก็เลยเปิดให้กรรมการก็เปิดให้อีก 1,000 คน5กิโลก็แป๊บเดียวหมดเหมือนกัน
0: คือตอนนี้ถูกระยะทางก็คือ
1: เต็มคร
0: ับ เต็มมัดแล้ว
1: ครับที่น่าชื่นใจก็คือคนต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อคนในเทศบาล200เปิดปั๊บก็มัดเหมือนกัน
0: ก็คือใช้เวลาแค่แป๊บเดียวบางคนเขาบอกว่าไม่ทันค่ะเปิดเพิ่มได้ไหมคะ
1: ครับ
0: เพิ่มก็แมดแล้วล่ะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เดียวที่ว่าเขาจะมีโอ้แต่ชื่อเขาก็นะเลยนะรุ่นปล่อยแก่แดกเดียวค่ะ
1: ครับวิ่ง5กิโล
0: 5กิโล
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับที่อายุเยอะสักนิดไม่เยอะมา
0: แต่ว่าวิ่งอันนี้ก็คือมารวมจอยๆนุกๆกันไม่มีข้องรางวัลอะไรหาย
1: ข้องรางวัลไม่ม
0: ีแต่ว่าเห็นว่าถ้าเกิดว่าข้าวสัญชัย150คนแรกใช่ไหมคะก็จะได้ดับไปแลกเสื้อนะ
1: ถูก
0: เพราะฉะนั้นใครที่ว่าสมัครไม่ทันก็ลองแล่มารวมปล่อยแก้กันแก
1: ้
0: ไม
1: ่มาเสื้อเกียรติยศ
0: เสื้อเกียรติยศนะอันนี้เลยถ้าใครที่ว่ามารวมแข่งขันจะดับโลดับเรียนไม่ทันก็ไม่พลือมารวมสนุกกันได้นะคะอ่ะแล้วที่นี่ค่ะพอสมัครกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักวิ่งดาวกี่คนได้นะคะถูกระยะทางรวมกัน
1: ถ้าเฉพาะนักวิ่งก็ประมาณ 3,000 ซอง
0: นี่ที่ว่าเยอะ
1: ก็ถ้าเป็นการจัดวิ่งก็ถือเป็นการจัดวิ่งที่ใหญ่เบอร์หนึ่งแต่ถ้าหมอยเยอะถึงขนาดไม่ก็คิดว่าปีต่อไปเราจะพยายามปรับเพราะปีนี้เป็นปีแรกแต่ว่าชมรมวิ่งเนี่ยเขาก็จัดมาทุกปีอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงโควิดเราอาจจะหยุดกันนิดนึงก็เลยมาต่อยอดซึ่งก่อนหน้าชมรมวิ่งเขาก็ลงทุนเองแต่ทุนเนี่ยขาดทุน
0: ปีนี้เทศบาลก็เลย
1: รับเป็นเจ้าภาพเผื่อเวียว่าให้กิจกรรมวิ่งเนี่ยมันก็อย่างคงอยู่และก็สามารถที่จะมีประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจการช่วยดึงดูดเงินให้เข้าในเป้าของชาวเทศบาลนะครับก็เลยเอาน
0: ะ
1: จัดให้แล้วก็ได้นุกน่านกันทีนี้เพราะว่าเรามาเริ่มจัดก็ได้ความรู้ได้บริบทของชมรมวิ่งเดิ
0: ม
1: รวมกับทีมงานนะครับก็สามารถที่จะจัดตัวอย่างของจักรยานนี่ถือว่าไปได้เรียบร้อยถ้าจะนับเป็นครั้งแรกของเทศบาลแต่ว่ามันเป็นครั้งที่10ของชมรมนะครับก็ถือว่ารับรื่นเรียบร้อยด้วยดีนะครับ
0: ซึ่งนะก็เรียบร้อยดีแล้วก็ใครที่สมัครไม่ทันปีนี้เดี๋ยวรอปีหน้าเพื่อที่ท่านนายกจะมีการขยาย 3,500 4,500
1: 5,000 ไปแล้วครับ
0: ไป
1: ได้
0: 5,000 ค่ะแล้วทีนี้ค่ะพอสมัครเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ว่านักวิ่งที่สมัครจะได้รับในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างคะท่านนายกนอกจากว่าจะได้บิ๊บแล้วใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีอะไรเพิ่มเติมคะ
1: จะมีโล่มีถ้วยแต่ว่าก็เฉพาะเฉพาะคนที่ได้รางวัล
0: แต่ว่าเสื้อนี่ได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเสื้อวันสมัครก็ได้เพราะว่าวันที่12มาตอนเช้านี่ก็จะได้รับไอ้ปิ๊บแล้วก็เสื้อนะครับแล้วก็ปกติแล้วนักกีฬาเขาไม่ค่อยจะใส่เสื้อเขาก็เสื้อของเขามาเอง
0: อันนี้เขาแก้เป็นที่ระลึกนะ
1: ใช่ครับส่วนใหญ่พนัน
0: แต่ว่าโลและเรียนนี่ก็เป็นไปตามกติกานะแต่เสื้อได้ทุกคนแน่นอนค่ะทีนี้เราจะจัดงานในวันที่12กันยายนนี้ก็เลือกเวลาอีกไม่เท่าไรแล้วสำหรับผู้วิ่งหนักวิ่งเนี่ย 3,500 คนนะคะตอนนี้ความพร้อมของเราในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พันพื้นบ้างคะ
1: ก็ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพราะว่าเราพยายามผลักดันให้เป็นงานของจังหวัดนะครับคนที่จะเป็นหลักก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือแม้กระทั่งผู้ว่าทุกคนให้ความสำคัญประชาสัมพันธ์จังหวัดท่องเที่ยวกีฬาการกีฬาเขาก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็หน่วยงานวัฒนธรรมต่างๆเขาก็มาช่วยกันมันทำให้งานของเราย่อยรุ่งบ้านตำรวจบุญเอทีก็มาช่วยกันนะครับมันงานจักรยานนี้ตำรวจก็เต็มทีนะครับก็ถือว่าเป็นงานของจังหวัดนะครับซึ่งถ้าเป็นงานของเทศบาลเนี่ยเราก็จะเหนื่อยแต่พอเป็นงานของจังหวัดหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันเราก็จะเบางานลงไปเยอะ
0: แล้วมันก็สมบูรณ์มากขึ้นด้วย
1: ใช่โดยเฉพาะชมรมวิ่งเข้ามาช่วย
0: ค่ะอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่หลายๆคนก็ยากเย็นถึงวันที่12กันยายนนี้แล้วนะแต่ว่าเส้นทางเมื่อที่ทนายกบอกมันมีซอกเส้นทางนะจะเป็นผันพรือมั่งจะวิ่งผ่านอะไรในเขตบันดอนกันมั่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันช่วงนี้ผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: อ้าวกล้วย
1: อ้าวพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
3: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
4: มีแต่คนบอกว่ามีลูกเมื่อพร้อมแล้วทำไมไม่มีคนบอกบ้างว่ามีพ่อเมื่อพร้อมควันบุหรี่มือสองฆ่าชีวิตเด็กมากถึง 65,000 รายต่อปี

0: ค่ำคืนนี้เตรียมวิ่งไปพร้อมเสียงเพลงกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเตรียมพบกับสุราษฎร์มิวสิกไนท์รันงานวิ่งยามค่ำคืนที่รวมทั้งเสียงเพลงความสนุกไว้ในงานเดียวเริ่มต้นความสนุกตั้งแต่ช่วงเย็นกับบรรยากาศคอนเสิร์ตแสงสีเสียงที่จะมาปลุกพลังทุกคนก่อนออกวิ่งจากหน้าเวทีสู่เส้นทางแห่งความสนุกเลือกท้าทายได้2ระยะทั้งฟันรัน5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นเตรียมออกไปสัมผัสบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานียามค่ำคืนวิ่งผ่านแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองตั้งแต่ท่าประวานศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีสะพานสีตาปีไปจนถึงสวนสาธารณะร.9สุราษฎร์ธานีสัมผัสแสงไฟยามค่ำคืนสายลมริมทางและบรรยากาศเมืองสุราษฎร์ธานีตลอดเส้นทางพร้อมเสียงเชียร์ที่เติมพลังให้ทุกก้าวสนุกยิ่งขึ้นพบกันวันที่12กันยายน2569ณท่าประวานอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาสนุกกับคอนเสิร์ตแล้วออกไปวิ่งด้วยกันในสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน
1: กลับเข้ามาติดตามรายการหลองใต้วันนี้กันต่อค่ะแล่งถึงกิจกรรมสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026นะคะได้แต่เดียวพูดคุยกันไปแล้วว่าใครที่สนใจอาจจะต้องแบบว่าตัดใจสักนิดนึงนะเพราะว่ารับสมัครกันไปจนเต็มแล้วค่ะเราก็จะมาคุยกับนายกต้อวะทีนี้เมื่อที่บอกว่ามันมีการแข่งขันสองระยะทางด้วยกันนะคะมีเท่าไรกับเท่าไรบ้างนะคะ
2: 5กิโลกับ10กิโลเมตร
1: 5กิโลกับ10กิโลเมตรนั่นเองค่ะถึงทีนี้ทั้งสองจุดนี้ปล่อยตัวทีเดียวกัน
2: ทับลาวานเหมือนกัน
1: ทับลาวาน
2: แล้วก็ปล่อยตัว10กิโลก่อน
1: อ๋อพอเขาใช้ระยะใกล้ว่าเนาะ
2: แล้วก็5กิโลที
1: ห
2: ลังทีนี้เส้นทางนะครับเส้นทาง5กิโลเนี้ยก็ออจะทับลาวานนะครับเลียบริมน้ำไปจนกระทั่งถึง4แยกก่อนจะถึงเทศบาลตรงนั้นเขาเรียก4แยกประสิทธิ
1: ์
2: แล้วก็ลงไปริมน้ำตรงโรงแรมเดอะพอร์ตวิ่งตรงไปที่ห้อนาฬิกาแล้วก็เลี้ยวขวา
1: นะครับ
2: เลี้ยวขวาขึ้นไปจนถึงสี่แยกแซงแพดถนนจุดกระเซมแล้วก็กลับลงมาผ่านหน้าสลากลางมาถึงสี่แยกสร้างลักเมืองแล้วก็วิ่งมาถึงสี่แยกวัดโพแล้วก็ถึงถาปาวานแล้วก็ไปละล่ากันในส่วนซี่ตาปี
1: อ๋อไปแวะละล่ากันด้วยอันนี้คือ5กิโลนะคะ
2: ครับ
1: ก็จะเห็นได้ว่าผ่านจุดสำคัญสำคัญในเขตบันดอนเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ซ่านลักเมืองซ่านหลักล่างจังหวัดนู่นเลยโอ้น่าสนใจในแผนที่5กิโลถึง10กิโลอะคะท่านนายก
2: 10กิโลก็วิ่งออทีเดียวกันค
1: ือ
2: ถาปาวาน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไปสี่แยกประสิทธิ์ตรงเทศบาลเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลี้ยวอ้อมไปรันติมดอกไม้เดอะพอร์ตนะครับจนกระทั่งถึงข้อนาฬิกาแล้วก็วิ่งขึ้นมาตรงถนนการุณราถนน
1: อ๋อจากข้อนาฬิกาตรงนั้นใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ว
2: ิ่งไปเอาบางกุ้งนะครับแล้วก็ขึ้นไปถนนเลี้ยงเมืองแล้วก็กลับลงมานะครับผ่านสลักลางเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
2: แต
1: ่อันนี้ใกล้ไป
2: 10กิโล
1: 10กิโลนะคะอันนี้ก็คือซ่องระยะทางที่ตอนนี้ก็มีผู้สมัครเนี่ยสมัครกันเต็มแล้วเหมือนกัน
2: ครับ
1: ระยะทางก็เป็นมติท่านนายกบอกเลยนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้ค่ะทางซ่องเส้นทางตรงนี้ค่ะท่านนายกข่าวเส้นชัยนี่ก็คือรางวัลเหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
2: เฉพาะ10กิโลมีรางวัลนะครับแต่ว่า5กิโลนะครับก็อาจจะมีรางวัลเหมือนกันนะครับคือผู้ชาย10ผู้หญิง10
1: อ๋อแบงค์พันนันนั่นเองค่ะแต่ว่าทีเนี้ยแบล็คแต่เดียวเนี่ยแอบเห็นเสื้อนิดนึงเมื่อที่ท่านนายกใส่มาเนี่ยค่ะ
2: ครับ
1: อ่ะเสื้อจะมีความพิเศษนะใครที่ว่าสมัครแล้วก็จะได้รับเสื้อในวันที่12เนี่ยด้านหน้าที่ว่าท่านนายกใส่เสื้อเนี่ยเราจะเห็นเป็นหัวนะวานบูดาใช่มั้ยคะ
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งทีนี้ข้างล่างเสื้อเป็นห้างกันนะ
2: ครับ
1: เป็นห้างด้วยน่ารักนะคะแล้วก็มีสะพานตรงนี้สะพานนี้เป็นสะพานซี่ตาปีใช่ไหมคะท่านนายก
2: คลายคลาย
1: น่าจะผันนั่นนะคะนี่ก็คือเสื้อต้องบอกว่าคุณผู้ชมเสื้อสวยมากเพื่อที่ว่าใครที่ไปสมัครกันแล้วได้เสื้อเมื่อที่ว้าวเขาไม่อยากใส่เขาอยากแกไปเป็นที่ระลึกอ่ะมีซองซี่ใช่ไหมคะอันนี
2: ้มีซองซี่
1: ค่ะ
2: คือถ้าเป็น10กิโลจะเป็นซี่ม่วง5กิโลจะเป็นซี่ดำ
1: ค่ะแล้วก็มีโล่รางวัล กับเหรียญรางวัลก็ช่วยไม่แพ้กันนี่โดยเฉพาะใครที่เข้าแบบว่าเป็นนักลานะลาเรียน
2: ลาเรียน
1: อ๋อเนี่ยค่ะนี่อันนี้เป็นโล่รางวัล
2: ครับ
1: ข้องขัง
2: โล่รางวัลก็ช่วย
1: ค่ะ
2: นะครับที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ก็หลายกันไป
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ถือว่าก็ช่วยกัน
2: ถือว่าช่วยนะคร
1: ับ อันนี้ก็คืออ่ะใช่มั้ยคะ
2: แต่ว่าเสื้อฟินิชชิ่งเสื้อเกียรติยศของปล่อยแก่จะเป็นสีเหลืองนะครับ
1: อ๋อเป็นสีเหลืองที่บอกไปแรกเดียวว่าใครที่สมัครไม่ทันนั้นก็คือมาเข้าร่วมกันได
2: ้ครับ
1: 150คนแรก
2: คนที่เข้าเปิดที่เปิดเพิ่มแต่ว่ามี
1: 150
2: รางวัล
1: 150รางวัล
2: ไม่มีการจับเวลาไม่มีการแข่งขันไม่มีอาหารไม่มีรางวัลประเภทอื่น
1: แต่มีเสื้อให
2: ้แต่มีเสื้อฟินิชเชอร์ให้
1: ที่ว่าขึ้นหน้าจอตอนนี้สีเหลืองก็ช่วยนะ
2: ครับช่วย
1: นี่ทําไมต้องเป็นรุ่นปล่อยแก่กันนี่ถ้าน้องนี่ไปวิ่งรุ่นนี้น้องก็ว่าอ้าวเชิญคุณพัชรีมารับรางวัลเป็นเสื้อปล่อยแก
2: ่ก็เราปล่อยแก่เราไม่เลือกแก่แล้วเราปล่อยหมดแล้ว
1: อันนี้คือแก๊ปต๊อกจากคนที่ว่ามาสมัครแล้วก็ไม่ทันนั่นเองค่ะแล้วก็น้องจางที่ความพร้อมในเรื่องของเส้นทางบุคลากรตำรวจอะไรที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของถนนหนทางมีพยาบาลมูลนิธิมาดูแลนักวิ่งอย่างเงี้ยค่ะอาหารเครื่องดื่มเป็นเรื่องสิ่งที่นักวิ่งเขาให้ความสำคัญในแต่ละสนามเราเตี้ยมัน
2: เ
1: รื่อง
2: ก็เป็นสเตชัน
1: สเตชันไปเมื่อ
2: ปกติการวิ่งเราจะไม่ถือน้ำขวดปล่อยว่าวิ่งผ่านไอ้ทีกินน้ำก็เขาก็ใส่ถ้วยไว้ให้เราก
1: ็
2: กระดกแล้วก็โยนถ้วยก
1: ็
2: จะมีทีเก็บถ้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสำหรับจุดที่มีดนตรีมีอะไรก็อาจจะเป็นพิเศษนะครับ
1: อันนี้ก็แล้วแต่นักวิ่งนะบางคนอาจจะว่าตั้งใจวิ่งต้องได้1ใน5โลรางวัลแต่ว่าพอมาเจอสเตชันคอนเสิร์ตนี่แหละ
2: นุกก่อน
1: นุกก่อน
2: ก็รำกลองยาวสักเดียว
1: นี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ว่านักวิ่งก็ต้องนะถ
2: ้
1: าใครอยากจะเข้า1ในห้าต้องฮึบ
2: ถ้าญาติได้รางวัลก็เอาไปแต่ถ้าญาตินุกญาติร้อยก็เอาม
1: าจอยกัน
2: ใช่
1: ค่ะประกันอุบัติเหตุก็มีเหมือนกัน
2: มีครับคือเราจัดทั้งสองงานนะครับงานวิ่งกับงานจักรยานสิ่งที่สำคัญก็คือความปลอดภัยและก็การที่จัดเป็นมาตรฐานนะครับมาตรฐานก็จะต้องมีการประกันก็จะต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะได้มาตรฐานนะครับ
1: ก็ดูแลกันแม่นะความปลอดภัยทนายกแน่นเป็นสิ่งสำคัญกันเลยทีเดียวค่ะที่นี่ทนายกว่างานวิ่งงานนี้ไฮไลท์ของงานคืออะไรคะ
2: ก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่เราจัดเป็นสเตชันในแต่ละจุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่วนซีตาปีก็จะมีดารานักร้องนะครับมาเปิดการแสดงให้เราได้นุกกันวิ่งกลับมาเซตเนื้อๆก็หาอะไรกินแล้วก็ชมการแสดงว่าไป
1: ว่าใครนุกนี่ข้าวเส้นชัยแล้วก็โยนกลับมาได้นะ
2: ครับ
1: แล้วก็แต่ละสเตชันที่เตรียมเหมือนนักร้องก็ไม่ซ้ำกันนะ
2: ใช่
1: การแสดงอะไรก็ไม่ซ้ำกันนะ
2: ครับ
1: อันนี้ก็ชวนทุกคนมาออกกำลังกายนี่แหละนะวิวของเรากลางคืน
2: เมื่อที
1: นายกว่าเลยคุณผู้ชมบางที่โดยเฉพาะคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกลางวันน่ะมันก็จะอีกฟิลนึงนะแต่นี่พอเรามาวิ่งกลางคืนเพิ่นเนี่ยเห็นบรรยากาศของ
2: ก็อีกแบบนึง
1: อีกแบบนึงอ่ะก็ต้องอย่าพลาดมาร่วมกันได้ค่ะแน่นอนแล้วพอจัดงาน1ครั้งอะค่ะต้องมีพ่นที่เราขาดว่างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรา
2: ก็เศรษฐกิจเรื่องเดียวที่สำคัญณปัจจุบันนี
1: ้
2: เราอยากจะให้ตั้งลงมาอยู่ในเป้าของชาวเทศบาลทำพรือก็ได้ให้เศรษฐกิจมุ่นเวียนมาที่สุดเพราะยิ่งมุ่นหลายๆรอบตั้งมันก็ยิ่งมีมูลค่าขึ้นก็ด้วยประการทางปวงเราต้องเอาตั้งจากข้างนอกเข้ามาในบ้านเรานะครับก็เลยต้องให้กิจกรรมทางดนตรีทางกีฬารวมกันให้คนมาแล้วก็นุกไม่ได้ว่ามาแล้วเสียความรู้สึกกลับ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้นายกตั้งใจแล้วว่าจับตอนกลางคืนมันต้องนอนแล้ว
2: ใช่ต้องนอนแน่นอนนะครับ
1: นอนแล้วก็ต้องกินบ้านเรากัน
2: โรงแรมเต็ม
1: เต็มแล้ว
2: ครับโรงแรมเต็มตอนจักรยานโรงแรมก็เต็มแล้วทุกคนก็แฮปปี
1: ้
2: ตอนนี้ก็โรงแรมเต็
1: ม
2: นะครับ
1: แน่นอนมาพอมามีที่พักแล้วนะก็ต้องห้าที่กินทีเที่ยวกันแล้ว
2: ถูก
1: นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายค่ะให้นายกได้ย้ำกำหนดการอีกครั้งนึงพร้อมกับไฮพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักวิ่งจากต่างจังหวัดด้วย
2: กับวันที่12นะครับถึงแม้ว่าไม่ได้สมัครก็ยังสามารถมารวมได้และโดยปกตินักวิ่งเขาก็ใส่เสื้อของเขามาเองเราก็ใส่เสื้อทีมเรามีกันเท่าคนก็ใส่เสื้อทีมเรามารวมกันนะครับเผื่อว่าสร้างความตื่นเต้นคึกคักให้กับนักกีฬาที่มาวิ่งและอีกอย่างนึงคือเ เราก็นุกน่านกันนะครับคืนเดียวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยแต่ผมก็เชื่อว่าวันนั้นนะครับทุกคนมีนำจิตนำใจมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและโดยเฉพาะกิจกรรมที่เราจัดนะครับเฉพาะทุกคนนะครับ
1: โอเคนะคะก็เชื่อแล้วว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีจากกิจกรรมที่สุราษฎร์ธานีได้เป็นเจ้าภาพไล่ครั้งอะค่ะฟีดแบ็กเขาดีนะบอกว่าเนี่ยถ้าว่าตรงนี้ไปทางในเขาบอกดีขึ้นรถตรงในร้านอาหารอะไรร้อยนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่เราก็จะได้รวมต้อนรับนะคะเป็นนักวิ่งจากต่างจังหวัดที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะครั้งต่อไปถึงไม่มีงานวิ่งเขาก็มาเที่ยวสุราษฎร์ธานีบ้านเรากันแล้วนั่นเอง
2: มาทุกแล้ว
1: มาทุกแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ร่วมรายการของเราค่ะท่านประเสริฐบุญประสอบค่ะนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มารวมให้เกียรติพูดคุยกับเราขอบพระคุณท่านนายกมากเลยค่ะ
2: ครับขอบคุณที่งอมครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะ12กันยายนนี้ใครสมัครไม่ทันก็มาวิ่งปล่อยแก้ดุนเดียวกับเราได้นะคะ เจอกัน12กันยายนนี้นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาห้องรายการลองใต้วันนี้แมทลงแล้วค่ะตอนหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันติดตามกันให้ได้นะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักเอาไปรักเมืองไทย
1: น่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลย
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: น่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: เอาสตรอเบอรี่มิลค์แก้วนะครับ
3: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
4: ไอ้ลิงตะโซกก็รอเปล่าคู่ฟันไว้ก่อนคู่ฟันไว้ก่อน
2: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี
3: ่
2: ย
3: ไม่ต้องวังเวียนน้องแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครอบจุกตัวตามกับน็อตและก็สัมผัสแต่ถ้าใครเพิ่งทราบกับเรื่องควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
4: ทำแพทย์ก็ตะบ่าว
3: รักษาตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
12: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
13: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านเหรอ
12: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ 5:00 น.เสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเนเน่ได้มั้ยเหมือนอเมริกันก็ทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัสเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเนเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัสเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอ
1: ี
0: ก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องมาแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วน

0: ของระดับ
1: หลายรายการ
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเนี่ย LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชียครับ
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนำ1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทำคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ่
1: ะ
0: หลายคนบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะว่าเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่ง
1: ใช
0: ่แล้วทำงานกันไปทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่น
1: ะ
0: ตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
1: คะ
0: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเราจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
1: เดี๋ยวว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องออมสิน
0: ครับ
1: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินวาชินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
0: ครับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตร
1: ี
0: นะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนวนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอา าชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC

0: Women's Volleyball Continental Championship 2026 พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
1: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
0: กับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
2: ะ
0: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจแล้วได้รางวัลพิเศษด้วยน
2: ะ
0: MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันมาหลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
2: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะโดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาลำห้วยเพิ่มความระมัดระวังด้วยค่ะ
0: ช่วยรับติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคใต้กันครับ
3: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านจับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับถ้าเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วน

จุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชนประทานก็มีหลายๆตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆมีประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร.1นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร.1นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเราเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับแล้วก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี้ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมีจุดที่มันมีรอยรั่วออกจากตัวคลองนะครับและส่งผลเราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เมตรนะครับ 2,000 เมตรและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เมตรนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เมตรนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับแล้วก็ไอ้600เมตรที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารการร.1สามารถที่จะรองรับกันน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงเชฟท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดถ่ายอะไรที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่ตำแหน่งอันนี้คือเข็มเดิมมีแล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก117ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่าที่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ได้ที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาฟอร์แคสต์ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิดฟอร์แคสต์ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่ง

0: ลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะผลักคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวะซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองกันใช่ครับสร้างเลยเก็บตักน้ำเพื่อจะอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับตอนนี้เรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายคือ71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ทางฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวะซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วรอ3รอ4รอ5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวังซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2509นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
1: Thank you.

0: ขยับไปนิดนึงครับขอบคุณครับ
1: แบบต้องแหวนนะต้องแหวนครับแล้ว
2: ก็ขอบคุณครับ
1: ไม่ได้มองหลังหรอกพี่ดวงทิม
0: พี่พีทพี่ดวงทิมเราเน้นบนเวทีนะพี่
3: เอกสาร
4: ได้ครับ
3: ให้ทางไหนได้พูด
4: ได้ทางไหนได้ทางไหนได้เลย
3: ได้ครับ
4: ที่เยียบเยียบพี่เกียร์ป่ะ
3: ใช่ใช่ทีมเดียว
4: ส่งมาแล้ว
3: เขาส่งมาแล้วใช่ไหมครับเขาก็ส่งมา
4: ผมลงที่แล้วครับ
5: อ๋อได้ครับ
6: ความเจริญ
2: ไปยังจังหวัดอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงมีพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่อ่านใหญ่แห่งนี้นะครับที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมกับรัฐมนตรีหลายท่านเพื่อติดตามการซ่อมแซมคลองและความพร้อมของระบบระบายน้ำซึ่งช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อปีที่เมื่อปลายปีที่แล้วพวกเราทุกคนต้องลงมาอย่างสม่ำเสมอได้เห็นความทุกข์ยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นสตูลพัทลุงนะครับตลอดจนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เราคิดว่าถ้าเราจำกัดเราบริหารจัดการน้ำนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกภัยในจังหวัดอื่นๆมันจะคลี่คลายลงและเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ด้วยประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นวันนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณอย่างเต็มที่ให้เพียงพอแก่การสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนฟื้นฟูระบบชลประทานระบบจัดการน้ำนะครับใน5จังหวัดชายแดนครับใน5จังหวัดภาคใต้นะครับที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ววันนี้คณะรัฐมนตรีทุกคนนะครับจึงมาดูว่างานที่ได้อนุมัติไปให้ข้อสั่งการไปได้มีความคืบหน้าแค่ไหนแล้ววันนี้เรายึดหลักว่าเราต้องเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมที่สุดพอบทเรียนทุกบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจุดใดที่เป็นข้อกลบจุดใดเป็นที่ระบายน้ำได้ช้าจุดใดต้องเพิ่มประสิทธิภาพขยะก็จะเพิ่มสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งล้วนมีผลโดยตรงต่อการระบายน้ำทุกหน่วยงานของราชการจึงต้องเร่งจัดการให้เส้นทางน้ำได้มีความพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เราจะไปโยงให้กระทรวงเกษตรแบบนี้นะกรมโยธาธิการจังหวัดอำเภอเทศบาลอบจ.ต้องร่วมกันทำงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอันตรายที่มันเกิดขึ้นในปีที่แล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกในปีนี้ข้อมูลก็มีการร่วมกันข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำสภาพอากาศเราต้องแชร์ข้อมูลด้วยกันทุกหน่วยงานเพื่อให้การประเมินสถานการณ์ได้มีความรวดเร็วและที่สำคัญก็คือการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงทีการเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเส้นทางอพยพศูนย์พักพิงเราต้องทำให้พร้อมเรื่องเกิดเหตุทุกฝ่ายต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีอย่างที่ผมพูดครับเราชนะธรรมชาติไม่ได้แต่เราต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เราประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมาเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับความทุกข์เหล่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยความรวดเร็วและทันท่วงทีในวันที่พี่น้องมีความเดือดร้อนผมกำชับทุกหน่วยงานของรัฐบาลให้ทำงานแบบลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วดำเนินการให้มากที่สุด เรื่องอะไรที่พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือยังมีปัญหาตกหล่นก็ขอให้แจ้งพวกเราเข้ามานะครับรัฐบาลจะติดตามให้ครบในโอกาสนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายขอบคุณธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ด้วยที่เขาได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหลักใจและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยซ่อมแซมศูนย์พักพิงในพื้นที่คลองหงส์และช่วยเหลือโรงเรียนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ผมขอให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาโดยเฉพาะยิ่งที่เจ้าพันใหญ่นี่นะครับได้มั่นใจว่าวันนี้รัฐบาลมุ่งมั่นทั้งแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและผลักดันศักยภาพของสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันเรื่องนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต้องเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมโยงพื้นที่เรื่องเศรษฐกิจเราต้องทำให้การค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างโอกาสของพี่น้องประชาชนการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคืนสภาพสู่คนในพื้นที่ให้มากที่สุดเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของพวกท่านก็ต้องมีการแก้ปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดเราต้องทำให้สงขลาซึ่งมีทั้งเป็นเมืองเก่าเป็นวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นเมืองที่มีอาหารมีชุมชนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับเรายังต้องให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับสงขลาตลอดไปในบริบทที่ดียิ่งขึ้นมีการพัฒนามีการยกระดับมีการเพิ่มการดำเนินความสะดวกในทุกๆด้านให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับให้จงได้การประชุมครม.นอกสถานที่ครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นการย้ายสถานที่ที่ประชุมจากกรุงเทพมาสงขลาแต่ต้องทำให้พื้นที่ที่มีปัญหาของพวกท่านได้รับการแก้ไขและสร้างศักยภาพทุกมิติให้กับพื้นที่สงขลาหาดใหญ่นะครับได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมพรุ่งนี้เราประชุมครม.ก็มีเรื่องหนึ่งที่เราจะอนุมัติให้เป็นหลักการครับเราจะนำเสนอในเรื่องของการทำประกันนะครับเรื่องอุปกรณ์ภัยให้กับพี่น้องในทุกหลักการเลยเกิดเหตุมาปุ๊บนะครับตอนนี้พี่น้องก็จะไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของเนี่ยไปพิสูจน์ว่าอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่ถูกหรืออยู่ผิดนะครับเป็นผู้เช่าหรือเป็นเจ้าของหลังคาเป็นเจ้าของเคหสถานบ้านเรือนต่างๆถ้าพี่น้องอยู่ที่นี่ลงทะเบียนที่นี่นะครับไม่ว่าจะมาจากไหนรัฐบาลจะให้การดูแลนะครับคุ้มครองเบื้องต้นคุณภาพชีวิตเบื้องต้นของพี่น้องนะครับในรายละเอียดพวกนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการดำเนินการและก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ที่จะได้รับเงินประกันส่วนนี้หากมีสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ภัยธรรมชาติต่างๆเกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทำทุกอย่างที่น้องบอกรัฐบาลช้าเราก็ไปหาวิธีการในการแก้ไขนะครับทำให้ความสะดวกสบายนะครับจะทำให้เกิดการเจริญให้กับพี่น้องได้เลยที่สุดมันเกิดขึ้นนะครับเราจะไปอีกหลายจุดแล้วเราก็จะไปรับฟังข้อคิดเห็นจากพี่น้องชาวสงขลาด้วยตัวเองเราจะรับตัวทุกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาดวงใจของพี่น้องนะครับมาแก้ไขให้เร็วที่สุดพี่น้องรู้นะครับมีการให้ปรับนะครับสภาพของโรงระบายน้ำมีการต่อเติมเสริมแต่งตัวที่มันชำรุดนะครับตัวที่มันต้องตัวที่ต้องปะต้องปิดต้องซ่อมนะครับเพื่อปิดทางที่จะทำให้น้ำไหลไปที่ที่เราต้องการได้เรากำลังทำเส้นทางเดินของน้ำให้น้ำเข้าไปตามที่เรากำหนดถ้าไปตามที่เรากำหนด มันก็จะไม่เข้าไปท่วมทำความเสียหายให้กับบ้านเรือนของพวกเราในครั้งนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้เพิ่มเฉยแต่ตรงข้ามเราใช้เวลานะครับทุกๆนาทีในการคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสงขลาและอีก4จังหวัดในเขตภาคใต้นะครับเราก็จะทำเช่นนี้ไปกับทุกๆจังหวัดทุกๆเขตเพื่อให้มั่นใจว่าในที่สุดแล้วเราก็จะบริหารสถานการณ์และก็สร้างความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราได้นะครับต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและก็ขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นที่วันนี้ไม่ได้เข้าสัญญาของคนใดคนหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านประหลัดท่านอธิบดีท่านนายอำเภอท่านนายกอบจ.อบต.เทศบาลอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนนี่คือข้อสั่งการของรัฐบาลที่ท่านต้องดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อพี่น้องประชาชนของเรานะครับขอกราบขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ต้องแนะนำไหมอาจารย์เร็วท่านรองนายกพิพัฒน์เศรษฐกิจประการนะครับท่านรัฐมนตรีเกษตรนะครับท่านสุริยะเป็นผู้ลงทุนนี่ประธานที่ปรึกษาของผมครับท่านประธานยำนัวหมัดนอมะพานะครับผมคุ้นหน้าคุ้นตานั้นนะต่อไปรัฐมนตรีดีอีจะเป็นลูกพี่ชอบวันนี้อย่าลืมไปบอกลูกบอกหลานที่บ้านลงทะเบียน AI พาสปอร์ตเพื่อที่พวกเราจะได้เข้าถึงระบบ AI ยกระดับเพิ่มอัพสกิลรีสกิลเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองโดยที่รัฐมนตรีชัยรบเขาได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานให้พวกเราเรียบร้อยพวกเราบางทีใช้ไม่เป็นแต่ลูกหลานของเราต้องใช้เป็นและให้เขามาสอนพวกเราให้ใช้เป็นด้วยนะครับโครงการนี้มีประโยชน์มากรัฐมนตรีเกษตรทั้งเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยคอยดูแลเรื่องของอุปกรณ์ภัยต่างๆคอยดูแลเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณูปโภคต่างๆตัวพัฒนาในระดับรัฐมนตรีมหาไทยคนช่วยมหาไทยคนที่ดู

ือบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่นะครับก็เราไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมกันเลยนะครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองภูมินาถดำริติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำรับมือกับปัญหาอุทกภัยหาดใหญ่สงขลาเช่นเดียวกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาจังหวัดภาคใต้ครับทางด้านของการเกษตรการเดินทางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนระยะยาวในพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับได้จากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลรายงานสดจาก

0: จังหวัดสงขลาครับคุณวรพัฒน์เชิญครับ
1: และจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ที่ประตูระบายน้ำท่าควรหรือคลองภูมิสิรินั่นเองนะครับซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงกับคลองภูมินาถดำรินะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นกับพี่น้องหาดใหญ่สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้และการมาจุดนี้เป็นจุดแรกก็เหมือนกับการแสดงเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะการรับมืออุทกภัยนั้นนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติงบประมาณออกไปการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เพื่อติดตามดูว่าการใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพแสดงออกมาเป็นอย่างไรบ้างผลของพี่น้องประชาชนจะได้รับอะไรสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนขอให้มั่นใจได้ว่าน้ำท่วมในครั้งหน้ารัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีคนอื่นๆก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันเพื่อที่จะดูภาพรวมของ5จังหวัดภาคใต้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มท่านแรกก็คือนายสุชาติชมกลิ่นครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าและรับฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคูบ้านไร่หลังดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกแหล่งน้ำปรับปรุงคันคลองติดตั้งประตูระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะตะลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมกับฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำสามารถเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำจาก 25,000 เป็น 129,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอีกทั้งยังช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีครับ
2: กราบเรียนว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านไร่นั้นที่ได้รับเนี่ยก็คือได้รับประโยชน์คือเวลามวลน้ำที่มันเกิดจากฝนตกหนักๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่ตัดมวลน้ำให้น้ำไม่ไหลบ่าไปทั่วบ้านชาวบ้านแล้วก็กักเก็บน้ำใช้เวลายามหน้าแล้งนะครับแต่ส่วนที่สำคัญสุดคือเรามีน้ำผิวดินที่กักเก็บให้เกษตรกรแล้วเนี่ยสำคัญที่กระทรวงทรัพย์ต้องทำอยู่แล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านอนุชินชาญวิริกุลนั้นท่านให้ความสำคัญคือเราได้เก็บตกคำขอของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศประมาณ 63-64 จังหวัดซึ่งต้องการแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคด้วยซึ่งต่างจากน้ำผิวดินอย่างนี้นะครับก็เราได้ทำเจาะบ่อบาดาลไปประมาณสัก858จุดซึ่งใช้งบประมาณงบกลางแล้วกำลังเริ่มเจาะอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นความสำคัญคือท่านกลัวเรื่องของการพยากรณ์อากาศในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเรื่องซูเปอร์เอลนีโน่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถหาแหล่งน้ำให้อุปโภคบริโภคประชาชนทันผมเองก็กราบเรียนว่าเราเก็บคำขอตกค้างตั้งแต่ปี2566 67 68 69รวมกันได้63 64จังหวัดเราก็เจาะบ่อบาดาลไปอันนี้ก็ทำควบคู่กับทางกรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำจะดูเรื่องน้ำต้นทุนน้ำผิวดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอุทกภัยสำคัญอย่างที่หาดใหญ่ที่ท่านได้เห็นตอนที่เกิดน้ำท่วมก็เกิดจากมวลน้ำมหาศาลซึ่งตกที่เดิมแล้วก็ไหลบ่ามาโดยไม่มีการตัดมวลน้ำอันนี้เราก็สิ่งหนึ่งที่กรมทรัพยากรน้ำพยายามแก้ปัญหาให้ชาวสงขลาอยู่ก็คือตัดมวลน้ำออกไปเพื่อให้น้ำไม่รวมกองเป็นก้อนใหญ่จะได้ปกป้องกันอุทกภัยน้ำท่วมสำคัญ
1: แน่นอนว่าการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นอกจากเรื่องน้ำแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เป็นภาพรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เพื่อติดตามแผนงานและความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.ในการดำเนินโครงการดิจิทัลทาวเวอร์หรือหอบังคับการบินดิจิทัลซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการและควบคุมการจราจรทางอากาศของประเทศไทยเดินหน้ายกระดับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์พร้อมผลักดันศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่เป็นรีโมททาวเวอร์ก็คือการจราจรทางอากาศเขตสนามบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเบตงนราธิวาสและตรังยกระดับระบบการบินให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคตครับ
3: ลงหน่อยดีกว่าลงนิดนึง
4: ก็คือ ถัดใหญ่เนี่ยก็มีทีมงานที่ดูแลทางด้านอะไรมีทีมซัพพอร์ตด้วยก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยมันก็สามารถคอนโทรลรอบๆข้างได้ด้วยครับผมทางวิทยุการบินเนี่ยก็พัฒนาระบบทางเดินอากาศแล้วก็บริหารน่านฟ้าไทย อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของเขาเรียกเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็มีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของเอเชียก็ให้พี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมั่นว่าของเรามีมาตรฐานสูงครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับที่สูง
1: ส่วนนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาแห่งที่1ที่ท่านเดินทางไปก็คืออยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองโดยย้ำว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาครั้งใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้วางแผนการพัฒนาจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะเรื่องรถไฟรางคู่เฟส2ทางนี้หากระบบทางรางไม่ตอบโจทย์ให้ขนส่งจังหวัดกลับมาทบทวนการให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนอย่าทำงานเชิงรับแต่ต้องเป็นเซลแมนทำงานเชิงรุกให้เอกชนไม่เข้าร่วมขอให้ประสานท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดพร้อมขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะต้องให้บริการที่ดีกับประชาชนในไปที่เรื่องของการเซอร์วิสไมล์ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ภาพรวมที่คุณผู้ชมเห็นนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจที่คลองภูมินาถดำริเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นายกรัฐมนตรียังคงมีภารกิจเดินทางต่อเพื่อที่จะรับฟังปัญหารวมถึงการประชุมต่างๆเพื่อเป็นการทำให้สงขลาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นั้นดีขึ้นอย่างเช่นการไปเป็นสักขีพยานการลงนามสัญญาการก่อสร้างสะพานเชื่อมทะเลสาบสงขลาแล้วก็เชื่อมไปยังเกาะลันตารวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นแก้ไขปัญหา5จังหวัดภาคใต้รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนี้คือการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาและจะนำไปสู่การประชุมจริงในวันพรุ่งนี้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
0: ครับขอบคุณครับคุณวรภัทรครับ
5: ซึ่งการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะนอกจากนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่แล้วรัฐมนตรีแต่ละท่านก็กระจายการลงพื้นที่ไปทำภารกิจไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ในช่วงบ่ายก็มีคิวไปประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ร่วมกับรัฐมนตรีอีกหลายท่านรวมไปถึงเดินทางไปเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าสงขลาส่วนนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็จะเดินทางไปประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านก็คือนายวัชรพลขาวขำและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ก็จะไปพบกับกลุ่มพี่น้องเกษตรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงรวมถึงไปติดตามนโยบายของรัฐบาลด้วยส่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้ก็จะไปเยี่ยมชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปก่อนที่วันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้นก็จะไปตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6แล้วก็ลงพื้นที่ตรวจธุรกิจให้เช่ารถยนต์เช่นเดียวกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆนะคะก็จะลงพื้นที่ไปดูในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะ
0: มาดูผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างนะครับเนื่องจากส.ส.คนเก่าคือนายหลังธุรพลจากพรรคภูมิใจไทยนั้นเสียชีวิตล่าสุดกับกกต.นับคะแนนเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยได้คะแนนเป็นอันดับ1 38,227 คะแนนผลการเลือกตั้งส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีอย่างไม่เป็นทางการอันดับ1นายอธิการแก้วเครือศรีผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยรับคะแนนสูงสุด 37,961 คะแนนอันดับ2นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,017 คะแนนและอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครจากพรรคบ้านเมืองได้ 4,633 คะแนน ขณะที่เมื่อคืนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีและคณะส.ส.ภาคอีสานเดินทางไปที่ศูนย์ประสานงานพรรคภูมิใจไทยเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการและได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวอุดรธานีที่ให้ความไว้วางใจกับพรรคภูมิใจไทยซึ่งนายอธิการก็พร้อมสานต่องานของส.ส.คนเก่า
6: ตารางเสียงมันจะกลับมาย่ายก็เจอกับพี่น้องมันก็ออกดีใจก็ได้ดีใจเขาพูดมากเสียงก็แหบต่อไปอีกแต่พอเป็นหนังรอบนะครับพอพี่น้องมอบสอสอคนในมาแทนคุณหลังธุรพลนะครับที่ล่วงหน้าไปสวรรค์ก่อนเราก่อนนะครับพี่น้องจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่พี่น้องเคยมอบความไว้วางใจให้กับสสรังสิ่งที่สสรังได้บอกให้กับพี่น้องฟังว่าเขาต้องการทำอะไรให้กับอำเภอเวรให้กับจังหวัดอุดรธานีมันจะได้รับการสานต่ออย่างแน่นอน
0: ขณะเดียวกันครับหลังนับคะแนนเสร็จนายอนุทินก็ได้โพสต์ Facebook นะครับพร้อมภาพพื้นหลังสีน้ำเงินว่ากราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอุดรธานีที่ยังคงมอบส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยครับและต่อมาได้โพสต์อีกข้อความว่าการตัดสินใจของประชาชนชัดเจนกว่าผลโพลและบทวิเคราะห์ของทุกฝ่ายขณะที่เมื่อช่วงเช้าในอนุทินนั้นก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนว่าพรรคภูมิใจไทยยังได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชนดังนั้นจะทุ่มเทใช้ทุกความสามารถที่มีทำงานตอบแทนโดยยึดถือคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
7: อธิบายตัวมันเองได้ว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและมั่นใจจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเราก็ต้องถือว่านี่แหละคือคำสั่งที่แท้จริงของเจ้านายของพวกเราเราก็ต้องตอบแทนพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจเราด้วยการทำงานเพื่อพวกเขานะครับด้วยทุกความสามารถที่มีอยู่ด้วยความทุ่มเทโดยที่ยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์โอกาสนะครับแล้วก็ทุกๆเรื่องของพวกเขาเป็นเป้าหมายสำคัญ
5: มาดูประเด็นอาชญากรรมกันสักนิดหนึ่งนะคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะสรุปสถิติอาชญากรรมออนไลน์ประจำสัปดาห์การหลอกลวงซื้อขายสินค้ามีจำนวนมากที่สุดแต่การหลอกลงทุนสร้างมูลค่าความเสียหายมากที่สุดค่ะศูนย์ ACSC เปิดสถิติคดีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารับแจ้งจากผู้เสียหาย 79,311 คดีมูลค่ากว่า 2,775 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกว่า 2,500 ล้านบาทการหลอกลวงขายสินค้าและก็บริการยังมีจำนวนมากที่สุดคิดเป็น 80% ของคดีทั้งหมดแต่คดีที่สร้างมูลค่าความเสียหายสูงสุดก็คือการหลอกลงทุนพบมูลค่าความเสียหายเกือบ756ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วก็ระงับการโอนเงินของผู้เสียหายได้21รายพร้อมย้ำเตือนนะคะให้ตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและเลขบัญชีที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจโอนเงิน
8: จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SEC Check First ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ตรวจสอบบัญชีก่อนโอนเงินทุกครั้งและระวังแอปพลิเคชันปลอมโดยขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลผ่าน SEC Check First ให้ครบถ้วนก่อนการโอนเงินและอย่าลงเชื่อข้อเสนอผลตอบแทนที่สูงผิดปกติหรือการเร่งรัดให้ตัดสินใจเพราะการตรวจสอบเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายทางการเงินจำนวนมากได้ค่ะ
0: หลายพื้นที่ยังคงเป็นจังหวัดที่จะเสี่ยงเรื่องของฝนตกหนักนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
9: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ยังอยู่ในช่วงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนค่ะจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงวันนี้ยังมีฝนตกหนักมาเพิ่มเติมอีกพื้นที่เสี่ยงสีแดงฝนหนักมากอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและที่ตราดสำหรับพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนตกหนักมีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานี

0: สกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีและระยองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกสะสมต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังค่ะสำหรับทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในช่วงนี้ขณะเดียวกันก็ต้องติดตามพายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนตอนใต้มีแนวโน้มจะแรงขึ้นอีกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่ 2-3 กันยายนนี้สำหรับพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยผู้ที่จะเดินทางไปควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์มีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่โอกาสตกอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติเสาร์นี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติพาท่านผู้ชมมาส่องโลกวัฒนธรรมอินเดียที่เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวกระแสใหม่อันดับ7ของโลกท่านผู้ชมครับรายการวัฒนธรรมสร้างชาติเรามาเมืองพัทยามานำเสนอความเจริญความมีอยู่เดิมทุกอย่างผสมผสานจากการบริหารจัดการของผู้นำเมืองจึงทำให้พัทยานั้นมีหลากหลายมิติเมืองนี้นั้นห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองสิ่งที่เป็นแรงชักนำให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาที่นี่คือเมืองพัทยาที่นี่รวบรวมหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายความเป็นนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาที่นี่ด้วยความที่เมืองนี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวดังนั้นผู้บริหารทุกภาคส่วนก็พยายามหาลูกค้าพยายามประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่มีสิ่งที่เฉพาะและเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้นสถิตินักท่องเที่ยวที่อดีตนั้นมีทางยุโรปคนจีนแต่วันนี้ครับใครจะไปเชื่อครับสำหรับรายการแล้วเราให้ว่าที่นี่คือ Little India และที่นี่จึงเป็นแหล่งการพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากดินแดนภารตะหรืออินเดียท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดทำไมหรือชาวอินเดียถึงมาที่นี่ชื่นชอบที่นี่วัฒนธรรมอินเดียที่เกิดขึ้นในพัทยาจะเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับนักบริหารหรือผู้บริหารซึ่งเป็นคนไทยว่าเขาคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรแล้วท่านจะเห็นถึงความเก่งกาจเห็นถึงคนไทยเราว่าเราสามารถจะพัฒนาในหลากหลายวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในที่นี่ซึ่งจะมีทั้งคุณค่าและสร้างมูลค่าให้กับผืนแผ่นดินนี้นี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับ

0: บุคคลสำคัญที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้ดีที่สุดก็คือท่านปรเมศวร์งามพิเชษนายกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่คลุกคลีอยู่กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมานานกว่า10ปีคุณยศบุญยสถิตที่จะมาบอกเล่าจุดเริ่มต้นลิตเติ้ลอินเดียความงดงามของวัฒนธรรมอินเดีย
1: เมื่อมีนักท่องเที่ยวมามากเศรษฐกิจดีก็จะมีสิ่งต่างๆตามมาเนาะที่มารองรับการเจริญเติบโตของเมืองพัทยาที่ขยายตัวอย่างมากนะครับแพลตฟอร์มเรื่องการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้โหวตให้พัทยาเนี่ยเป็นเทรนดี้นะครับเดสติเนชันคือเมืองท่องเที่ยวกระแสใหม่อันดับ7ของโลก
2: ของเราเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่พัทยาใต้นะครับพัทยาใต้เนี่ยเรียกว่าเป็นย่านลิตเติ้ลอินเดีย
3: เพราะว่ามีทั้งเขาเรียกว่าร้านอาหารร้านนวดร้านขนมทุกอย่างนะครับมันตอบโจทย์คนอินเดียแล้วก็มีกลุ่มคนอินเดียที่มาลงทุนในย่านนี้มากมายเช่นเดียวกัน
2: เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเนี่ยจะเป็นชาวอินเดียเป็นหลัก
3: ต้องบอกว่าโรงแรมเราเนี่ยรับนักท่องเที่ยวอินเดียมาไม่ใช่ปีนี้ปีแรกนะครับเรารับมาเป็น10ปีแล้วจนเรารู้ว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวอินเดียต้องการเนี่ยจริงๆคืออะไรแล้วก็เราก็ออกแบบเซอร์วิสออกแบบการบริการให้สามารถตอบโจทย์เขาให้ได้มากที่สุด
4: Hi good morning complimentary from hotel
5: thank you can I take this
4: yeah have a good day
3: โรงแรมเราเนี่ยจะมีสิ่งที่พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวชาวอินเดียไม่ว่าจะเป็นสตาฟที่สามารถที่จะสื่อสารได้กับชาวอินเดียไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารที่มีอาหารเช้าแบบอินเดียอาหารกลางวันอินเดียอาหารเย็นอินเดียเพราะฉะนั้นแขกที่มาเนี่ยเราต้องดูว่าแต่ละวันเนี่ยกลุ่มที่เข้าเนี่ยเป็นแขกจากอินเดียตอนเหนืออินเดียตอนใต้หรืออินเดียตอนไหนแล้วเราต้องดีไซน์ออกอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็นให้ตอบโจทย์อินเดียภาคนั้น
0: ๆวันนี้รายการวัฒนธรรมสร้างชาติมาที่โรงแรมThe Burberry Hotel ห้องอาหาร Andaz จะนำเสนออาหารอินเดียครับท่านผู้ชม
3: เราใช้เชฟที่เป็นชาวอินเดียนะครับผมเชฟอินเดียเนี่ยเราอยู่กับเรามามากกว่า10ปีนะครับเขามีความเข้าใจว่าอาหารอินเดียของคนอินเดียแท้ๆเนี่ยคืออะไรการซอร์ซิ่งวัตถุดิบที่เอาวัตถุดิบ
0: นั้นซึ่งเป็นเมนูหลักต้องขอบคุณนะครับที่กรุณาทำทุกอย่างเลยเริ่มจากแป้งครับก็เหมือนคนไทยทานข้าวก็ต้องมีข้าวนี่คือแป้งนานผมลองทานแล้วนะหอมมากท่านผู้ชมมันนุ่มแล้วเขาย่างในโอ่งนะครับโอ่งดินเพราะนั้นมันจะกลิ่นหอมเลยท่านผู้ชมทุกอย่างที่นี่ทำสดครับและที่อยู่ตรงนี้อันนี้คือไก่ย่างถูกไหมครับใส่มาซาล่านะครับอันนี้ก็คือไก่ย่างเหมือนกันไก่ย่างเหมือนกันครับ
6: ทันดูรีชิคเ
7: ก้น
0: ถีพิถันออริจินอลและคนปรุงก็ออริจินอลจากอินเดีย

0: ก็เหมือนคนไทยครับมีของคาวมีของหวานที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่มะนาวดองนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: กุหลาบจามูค่ะ
0: กุหลาบจามู
1: ค่ะน้ำเชื่อม
0: ถ้าหากว่าท่านไม่เคยชิมอาหารอินเดียไม่ต้องไปถึงอินเดียครับมาที่นี่ครับ The Beverly Hotel
2: อะไรเป็นเหตุผลสำคัญในที่นักท่องเที่ยวอินเดียจะมาเช็คอินที่นี่ใช่ไหมครับถามนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยผมว่าเกิน80%เนี่ยจะต้องรู้จักโรงแรม The Beverly Hotel พัทยานะครับเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
3: Hello guys myself Navin Sharma people know me as Mr. Guruji I am a well known YouTuber from India my channel name is Guruji in Action and especially this hotel I can say after 2015 I can say this hotel is really renovated very good and the environment and the rooms at this price you will never ever get in Pattaya absolutely mind blowing service owner is also very nice person and they are really very very friendly really taste is also awesome more than 120% really I can say that if Indian come I
2: เที่ยวนะครับผมเพราะว่าเรามีทั้งตอนกลางวันลูกค้าก็สามารถไปนวดบริเวณนี้ได้อยากจะทานอาหารอินเดียก็มีอาหารอินเดียพร้อมตอนกลางคืนก็มีย่านเที่ยวกลางคืนที่ว่าเป็นอินเดียนผับอินเดียนเทคอินเดียนไนท์คลับที่ทำให้ลูกค้าอินเดียสามารถที่จะไปท่องเที่ยวตอนกลางคืนได้ด้วยเรียกว่าทั้งกลางวันและกลางคืนก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอินเดีย

0: Hi guys, my name is Ishan Goyal and I'm a full-time travel influencer from India. As you know, I'm a social media influencer and I do travel a lot. I've been to a lot of places. I think Thailand, whenever I'm posting videos, people like it the most. I was recently in Thailand a few months ago and of course Pattaya is amazing and I came to the Beverly for the first time. I was positively surprised because the best thing I loved about this hotel is first of all, the location, it's so conveniently located, especially if you're Indian. It's in the heart of Little India. You have so many Indian restaurants around. And besides food, you have all the nightlife, walking distance. You don't have to take a taxi. You can just walk and you are on the bustling walking street. You can enjoy the nightlife, come back to hotel. You don't have to worry about anything.
1: อย่างใน walking street ปัจจุบันนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับมีร้านอาหารที่มีคุณภาพมีผับบาร์ที่ตกแต่งได้มาตรฐานเปิดมากขึ้นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น
2: และสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังคือ Walking Street เป็นถนนที่ไม่เคยหลับครับเราจะพาท่านไปเจาะไปสัมผัสไปรับรู้ขณะนี้เป็นการท่องเที่ยวกระแสใหม่ครับสอดรับกับวัฒนธรรมความเป็นคนอินเดียอาหารการกินที่พักแหล่งบันเทิงสินค้าต่างๆจึงเกิดมิติของการเอนเตอร์เทนการบริการในหลากหลายรูปแบบเราให้ว่าที่นี่คือลิตเติ้ลอินเดียแห่งประเทศไทยที่พัทยาใต้ครับ
1: ร้านอาหารในย่านพัทยาใต้เนี่ยผมเชื่อว่ามีมากกว่า50ร้านที่เป็นร้านอาหารอินเดียยิ่งอยู่พอมันมีดีมานด์มากขึ้นเนี่ยร้านที่ดีก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นร้านอาหารรสชาติต้องเป็นรสชาติที่แท้จริงของชาวอินเดียผับบาร์ใน Walking Street เนี่ยในอดีตเนี่ยมีไม่เยอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมีเยอะขึ้นมากครับร้านใหญ่ๆเนี่ยมีมากกว่า5ล้านจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสะท้อนถึงว่ามันมีแหล่งมันมีกำลังซื้อของชาวอินเดียที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเรามองว่าในเมื่อเราจะตอบสนองความต้องการของเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยอยากให้เขาสนุกเต็มที่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราไม่จัดเป็นพูลปาร์ตี้สำหรับชาวอินเดียล่ะก็เลยเป็นที่มาของบอลลีวูดพูลปาร์ตี้ให้นักท่องเที่ยวของเราครับผม
3: South Pattaya, if you go on road or if you stay in hotel everywhere, the environment is just like we have environment in India and people, maximum people we can see here, they are talking not English, not Thai, they are speaking in Hindi. Thailand, especially Pattaya, because you will never ever feel that you come in another country, you will just have to be feel just like you walking in your own country.

0: ส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมของคนที่เป็นกลุ่มคนที
1: ่โรงแรมเราก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเทศกาลดีวาลีเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมแสดงแสงไฟในโรงแรมซึ่งพอนักท่องเที่ยวอินเดียมาเนี่ยเขาประทับใจมากเขาไม่คิดว่าโรงแรมหนึ่งในพัทยาเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีของเขาเพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อย่างเทศกาลโฮลี่ก็เป็นเทศกาลเล่นสีทางโรงแรมเราก็มีการจัดเตรียมกิจกรรมที่เตรียมพร้อมที่จะเซอร์ไพรส์ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วได้เล่นกิจกรรมเล่นสีที่โรงแรมเรา
2: ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนรู้จักเมืองพัทยาเป็นอย่างดีแต่ในมิติที่รายการวัฒนธรรมสร้างชาติมาที่นี่เรามาแสดงให้ท่านผู้ชมเห็นความเก่าความทันสมัยความเป็นอดีตทั่วโลกมาที่นี่แต่ช่วง10ปีหลังมานี้มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายมาที่นี่เมืองพัทยาจนมีการขนานนามว่า Little India และวันนี้ครับผู้บริหารทุกภาคส่วนของเมืองพัทยาได้จับกิจกรรมขึ้นมาต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือชาวอินเดียให้เห็นถึงว่าเรานั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวใส่ใจสนใจในประเพณีอันดีงามทั้งภาครัฐและเอกชนและเมืองพัทยาวันนี้ผมมาที่นี่เป็นภาคเอกชนครับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการและที่นี่เป็นโรงแรมที่ชาวอินเดียมามากที่สุด The Beverly Hotel พัทยาวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันเขาเรียกว่า Holy Festivalสิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวอินเดียเป็นวันที่เข้ามาเจอมีแสงสีเสียงสร้างสรรค์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมเข้าไปชมบรรยากาศสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างน้อยที่สุดอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตแต่นี่คือบรรยากาศของความใส่ใจความให้ความสำคัญต่อผู้มาเยือนและท่านก็เห็นใช่ไหมครับว่านี่คือคนไทยนะครับแต่เราได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาผมยังประทับใจเลยแล้วท่านคิดว่าถ้าหากว่าชาวอินเดียที่มาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นครับต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณภาคเอกชนขอบคุณเมืองพัทยาและขอบคุณคนไทยทุกคนซึ่งเป็นมิตรต้อนรับต่อชาวอินเดียทุกคนที่มาที่นี่ผมจะพยายามไปถ่ายทำไปเก็บข้อมูลหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อนำเสนอต่อคนไทยนะครับและผู้คนทั่วโลกให้เห็นว่าดินแดนแห่งนี้นั้นเราเป็นมิตรเราต้อนรับต่อทุกคนนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติครับ
3: Happy Holi
4: Yeah this is so awesome that you go to a different country you go to a different hotelAnd just because there are so many Indian people coming to their hotel, they are actually engaging with Indian festivals. They celebrate Diwali here, Holi here, which is so amazing. Like, I couldn't imagine, like, I couldn't get a chance to experience Holi here. But if I would come back to Pattaya, this is the one thing I would love to do, is come back to Beverly and experience Holi here.

ท่านผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในกิจกรรมที่เมืองพัทยาได้หล่อหลอมเชื่อมโยงในหลากหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ที่นี่พัทยาเป็นหมายหมุดหนึ่งของชาวอินเดียมาที่นี่มาท่องเที่ยวและมาเชื่อมโยงกับชุมชนชาวอินเดียที่นี่มีประเพณีวิถีชีวิตหนึ่งของชาวอินเดียคือฮอลลี่เฟสติวัลหรือเทศกาลแห่งสีสันเป็นการเชื่อมโยงผู้คนร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นหนึ่งเดียวความรักความสามัคคีและสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่วันนี้ถูกการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเราจะเห็นถึงศิลปะการแสดงของชาวอินเดียนอกจากนั้นยังมีเทวรูปครับของชาวอินเดียให้ผู้คนชาวอินเดียที่นับถือฮินดูมาสักการะบูชานอกจากนั้นครับยังมีอาหารครับสำหรับงานวันสำคัญแห่งนี้มีอาหารของชาวอินเดียเกิดขึ้นที่นี่เมืองพัทยาและแน่นอนครับนอกจากประเพณีที่เห็นอยู่นี่เป็นชาวไทยนะครับชาวไทยเชื้อสายอินเดียแล้วที่มานี่คือเอามาขายใช่ไหมครับเป็นเครื่องเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องแต่งตัวของชาวอินเดียเอามาขาย

0: ขายที่นี่รายการอยากจะทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าและนี่คือสิ่งนี้คือวัฒนธรรมนะครับเพราะวัฒนธรรมสิ่งที่ตามมาคือการท่องเที่ยวอย่างที่บอกเสมอครับนี่นะครับคือวัฒนธรรมสร้างชาติหลากหลายชาติพันธุ์แต่เรารวมกันเป็นหนึ่งคือไทย
1: เมืองนี้นะครับเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมนะครับเราต้องการที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ของคนทั้งโลกนะครับดังนั้นเนี่ยก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะมีความสุขนะครับแล้วก็รับสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นให้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราครับแฮปปี้โฮลลี่ครับสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล

0: วันนี
1: ้พัทยาเราวันนี้มีมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากมิติของการเป็นเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างที่ทุกคนเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับมันก็มีการจัดงานหลากหลายแล้วก็งานวันเอกราชของบังกลาเทศปากีสถานพวกนี้มีหมดนะครับที่เราร่วมกันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของความน่าอยู่ของเมืองพัทยา
2: ปีนึงเนี่ยแค่กลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียที่มาโรงแรมผมเนี่ยก็สร้างเม็ดรายได้ให้ประเทศประมาณ600ล้านบาทครับผมนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่สำคัญมากสำหรับเมืองไทยในอนาคตถ้าเกิดว่าสนามบินเราพร้อมมากขึ้นจะทำให้การท่องเที่ยวอินเดียที่ออกนอกประเทศเนี่ยจะเยอะกว่านี้อีกเยอะมากในอนาคต
3: So this is my sixth time in Pattaya and every single time I come here is a completely different experience it is completely different from India if you want to enjoy if you want to party relax you have everything in one city beautiful beaches amazing nightlife it has everything you can ask fory
2: ากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งอินเดียนะครับมาท่องเที่ยวพัทยาพัทยายังมีสิ่งที่เขาเรียกว่า hidden gem หรือว่าสิ่งที่น่าค้นหาน่ามาลองเที่ยวอีกเยอะแยะมากมาย
4: Namaste from India so I'm here at Pattaya and feeling like a home away from home I'm loving all the Indian food especially the dal chawal
3: to all so if you are planning your next vacation I will highly recommend you come to PattayaHave an amazing time, and if you need the best place to stay, you know where to come, the Beverly Hotel, one of the best in town.
5: I think that's why all Indians love visiting Pattaya.
4: So good, so amazing. Thank you.
6: Thank you so much for hosting me. Thank you.
1: ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพัทยาจะเป็นหมุดหมายที่สำคัญแล้วก็เป็นเมืองที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพืชสันโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับนะพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสันโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
0: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
1: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
0: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ือแคนูนเขาเรียกท่าอะไรคะ
1: ท
0: ่
1: าจูน
0: ท่าจูนเพื่อที่จะไปนั่งเรือแคนูนชมป่าชุมชนของที่นี่

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนะคะวันนี้พลอยพาทุกคนมาท่องเที่ยวชุมชนนะคะแบบที่จะรวมอยู่ในที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็หลายคนก็แนะนำว่านั่นเองค่ะโดยพื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีเราจะไปยังไงไปแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
1: บ้านท่าจูดนะครับได้ชื่อว่าเป็นบ้าน3ป่า3น้ำนะครับแล้วก็มีป่าชุมชนเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเป็นป่าที่ทุกคนมีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันนะครับ
0: ตอนนี้ค่ะเรานั่งเรือเทนูกำลังจะไปไหนคะ
1: จะไปชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพครับโครงกลางโบราณนะครับที่สามารถหาชมได้ยากในพื้นที่ทั่วไปแล้วนะครับ
0: อันนี้คือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางในการพายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ได้
1: ประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลเมตรอะครับ
0: ก็จะมีแบบว่า

0: ส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยคะที่มาที่นี
1: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยที่กลุ่มที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะเรามีกิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าชมธรรมชาติที่มีความหลากหลายครับ
0: ไม่ใช่แค่ว่าเอาทรัพยากรเดิมมาหารายได้แต่ยังมีการแบบช่วยกันอนุรักษ์ต่อด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่นี่โดยปกติแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเราแถวโซนนี้เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรประมงซะมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กลายเป็นอาชีพเสริมเหรอคะ
1: เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมก็หลังจากการที่ทำประมงหรือว่าหลังจากการทำสวนนะครับก็เข้ามาทำภายเรื่องของกิจกรรมภายเรือก็เป็นคิววนกันไปนะครับ
0: ช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดกับการมาพายเรือคะ
1: ก็ถ้าแนะนำก็เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็ครับมีอาจจะมีสัตว์เยอะแต่ถ้าช่วงเย็นก็พายได้ช่วงเที่ยงก็พายได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นอุโมงค์ปากกลางนะครับเป็นอุโมงค์ปากกลาง
0: ก็แสดงว่าแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนมีไกด์มีคนพาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องติดต่อมาก่อนถูกไหมคะ
1: ก็ควรจะติดต่อมาก่อนนะครับจะได้เรื่องของหาคนพายหรือว่าดูคนที่เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นๆนะครับ
0: แต่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเหมือนดูแลโดยชุมชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อกี้ที่กำนันบอกหนูคืออะไรนะคะ
1: อ๋อเงินสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลตำบลบางนายศรีนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนจากเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันนะครับระหว่างชุมชนและก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับ
0: ตั้งแต่พายเรือมาอะไรที่หายากแล้วก็เคยเจอแล้วคะในพื้นที่ตรงนี
1: ้ก็มีตั้งแต่ตัวนาคหรือว่าพวกลิงพวกงูนะครับกลุ่มที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะดูนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของรากไม้รากของโครงกลางนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเจออะไรข้างในกันบ้าง
1: เป็นป่าที่มีระยะทางไม่ไกลนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรก็ไปกลับก็ประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับก็เป็นป่าที่แบ่งเป็นโซนหนึ่งก็คือโซนใช้สอยนะครับโซนใช้สอยก็หมายถึงว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปชมป่าชมผืนป่าดูหินดูมอสดูเฟิร์นต่างๆนะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโซนอนุรักษ์นะครับโซนอนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการอนุรักษ์ดังนั้นการใช้พื้นที่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีนกพันหายากนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการจำกัดใช้พื้นที่ครับ
0: อันนี้เห็น

0: ไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นใช่ไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: แค่ล่องอย่างเดียว
2: เมื่อกี้ไปดูโพรงแม่หอบมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวภาพถ่ายของแม่หอบเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นไปนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติของเขาหน้าตาคล้ายกุ้งใช่ไหมคะ
1: กุ้งผสมปูผสมแมลงป่อง
2: โอ้มันดูแบบเป็นทั้งกุ้งเป็นทั้งแมลงป่องเพราะ

ที่กำลังฮิตกำลังโด่งดังก็คือเรื่องนกตบยุงยักษ์นะครับแล้วก็มีพญาปากกว้างปกเหลืองปกส้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระเตนแล้วก็นกแต้วแล้วนะครับซึ่งเป็นนกที่นักดูนกเขาต้องการที่จะดูนะครับแล้วก็มีอยู่มากมายในพื้นที่ของชุมชนบ้านท่าจูด

0: งู
1: เจองูก็ได้ที่แบบอยู่ต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเจอใช่ครับ
1: แต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไม่น่าจะได้เจองูเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าช่วงเวลาที่แบบแนะนำให้คนมาเที่ยวที่นี่ควรจะเป็นช่วงไหนดีที่สุดอะคะ

0: ันนี้ก็คือแบบมาแล้วก็จะได้แบบฟิลลิตเติ้ลอเมซอนจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ดีแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องเจองู แต่ถ้าใครแบบชอบธรรมชาติก็แนะนำมาในช่วงนั้นนะคะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แบบฟูเต็มอิ่มแบบสุดๆไปเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงถ้าช่วงแบบช่วงนอกจากช่วงนั้นก็จะค่อนข้างร้อนแต่ก็เลือกช่วงเวลาในการมาได้จะมาเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
1: เย็นได้นะครับกลางคืนก็ยังได้เลยครับเป็นไนท์ซาฟารี
0: ไนท์ซาฟารีชมกลางคืนนี่คือส่วนใหญ่เขามาดูอะไรคะถ้าเป็นกลางคืน
1: มาดูงูนะครับงูที่ว่ายน้ำเพราะว่ากลางวันเนี่ยงูจะนอนบนต้นไม้แต่กลางคืนจะมาดูงูว่ายน้ำ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาดูหิ่งห้อยอะไรประมาณนั้น
0: ก็จะแบบเหมือนได้อีกฟิลนึงเลยอ
1: ีกฟ
0: ิ
1: ลนึงครับ
0: ชมบรรยากาศกันต่อค่ะร่มรื่นมาก

0: เราล่องมาสักพักแล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้เจอกับน้องลิงอันนี้เป็นลิงแสมเหรอคะ
1: ใช่ครับลิงแสมครับ
0: เขาอยู่กันเยอะไหมคะที่นี่
1: ก็เยอะอยู่

0: อย่าใจอ่อนเห็นหน้าตาแบบน่ารักน่าดูมากแต่อย่าใจอ่อนยื่นอาหารให้เขาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวพอเหมือนพอเราไปปุ๊บเขาหาอาหารเองไม่ได
1: ้ตัวเล็กอาหารกำลังล้วงปูอยู
0: ่น้องเขากินอะไรอะ
1: ก็กินพวกปูพวกตัวเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับพวกหอย
0: โอ้นี่เยอะมากฮ่านี่แอบมองเราแอบมองเราอุ้ยนุ่นโหนลิงเยอะมาก

กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็อยากจะนั่งเรืออย่างเดียวไม่อยากจะเดินแล้วต่อโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับก็082-275-3527นะครับแล้วก็เบอร์081-080-9134นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถเข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า The Little Amazon ท่าจูดนะครับหรือว่าติดต่อในเพจThe Little Amazon ท่าจูดได้ครับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หมู่3บ้านท่าจูดตำบลบางไทรศรีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สวยงามและก็เหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่นหลังจากอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพประมงพื้นบ้านแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือก็ได้มาดูแลนักท่องเที่ยวในการที่พานักท่องเที่ยวจมปลาดูนกแล้วก็ล่องเรือดูความเป็นธรรมชาติของหมู่3ตำบลบางไทรศรีนะครับซึ่งมีทั้งนกมีทั้งงูมีทั้งลิงและมีทั้งธรรมชาติที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มันมีตรงหมู่บ้านตาจุดเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำตะโกป่าซึ่งต้นน้ำมาจากฝั่งอำเภอกระโปงและฝั่งโคศกซึ่งติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นแม่น้ำเขาเรียกเส้นทางสายใหม่ตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่ยุคทำเหมืองก็เป็นเส้นทางที่ขนส่งสินค้าเหมืองแร่ไปต่างประเทศสมัยก่อนก็ใช้เส้นทางแม่น้ำตะโกป่านี้นำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องเชื้อเพลิงต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ก็แม่น้ำตื้นเขินขึ้นแต่ก็

0: ทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลได้ดูแลและก็ส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
1: ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของท่าจูดใช่ไหมคะบ้านท่าจูด
0: หมู่3ตำบลบางนายศรี
1: ค่ะ
0: เทศบาลตำบลบางนายศรีครับมีการเดินป่าหลบชมป่าธรรมชาติแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีชมรมดูนกครับม
1: ี
0: นกความหลากหลายของนกที่อื่นไม่มีแต่ตรงนี้มีก็มีนักท่องเที่ยวมาดูนกแล้วก็เดินชมป่าเพราะป่าตรงนี้เป็นป่าเขาเรียกป่าที่ชาวหมู่บ้านท่าจูดได้ดูแลรักษากันไว้แล้วก็ได้รางวัลลูกโลกสีเขียว3ปีซ้อนนะคร
1: ับ 3ปีซ้อนเลยเหรอคะ
0: 3ปีซ้อนด้วยในวาระของผู้ใหญ่ครับ
2: ครั้งที่1ก็คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรคือรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นรางวัลแห่งความยั่งยืนก็หลังจากนั้นก็5ปีก
1: ็
2: หมายถึงว่าเป็นการยืนยันถึงการที่ชาวบ้านสามารถรักษา
0: ไว้ได
1: ้ต่อไปได้อีกค่ะไม่ใช่แค่จบแค่รอบแรกแล้วก็หยุดก็คือยังต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
2: ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้ขยายผลไปเรื่องของการมีรายได้นอกจากการอนุรักษ์อย่างนี้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
1: ค่ะ

0: เห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นพื้นที่ป่าป่าสามน้ำ
1: สามน้ำมีน้ำทะเลขึ้นถึงแล้วก็น้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
0: สามน้ำรวมกันที่นี
1: ่ที่นี่ที่นี่แต่มันเป็นห่วงเวลาถ้าช่วง15ค่ำหรืออย่างเงี้ยถ้าช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ก็เป็นป่าน้ำเค็มแต่ถ้าช่วงฤดูฝนก็เป็นป่าน้ำจืดแต่ช่วงเวลาปกติเขาเรียก8ค่ำนะ8ค่ำ

0: บูรณ์มากสมบูรณ์มาก
1: ก็คือยังคงรูปแบบป่าธรรมชาติ
0: สมมติว่านักท่องเที่ยวมาที่นี่เดินป่าแล้วก็ตกปลาได้ด้วยแล้วก็ได้ดูนกด้วยมันมีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ได้ชมต้นไม้ที่ไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วก็จะมีเฟิร์นอะไรอีกเฟิร์นที่มัน
2: เป็นบิโกเนีย
0: บิโกเนียใช่
2: บิโกเนียเป็นไม้ประจำถิ่น
0: ไม้จำถิ่น
1: ของที่นี่ใช่ไหมคะ
0: มีความหลากหลายในสีสันมันสวยมาก
1: แล้วระยะเดินทางของเส้นทางที่จะศึกษาธรรมชาติตรงเส้นนี้ค่ะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ได้คะ
2: ก็

0: ป่าพลุเป็นป่ากงกลางด้วย
1: ก็คือเดินเดินแค่ตรงนี้ก็คือได้2ป่าแล
0: ้
1: ว
0: ได้3ป่าดิ3ป่าเลย
1: อ๋อ3ป่าเลยนี่คือหมดเลย
0: หมดเลยเนี่ยฝั่งนู้นเป็นป่าชายเลนนักท่องเที่ยวมาได้ประโยชน์หลายอย่างความพิเศษของป่านี่ก็คือป่าภูเขานะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นป่าชายเลนแล้วก็ไปเป็นป่าพลุเค้าเรียกป่าพลุคือเป็นแหล่งรับน้ํานะครับ
1: รอบเลย
0: แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็นแม่น้ําสามารถจะตกปลานั่งชมวิวจิบกาแฟอย่างงี้ได้หรือมาชมศึกษาเกี่ยวต้นไม้ก็ความหลากหลายต้นไม้ขอบคุณคนหมู่3ตำบลท่าจุดบางไอศรีก็ต้นยางพารายางนาเราที่เราสามารถจะเจาะน้ำมันได้ก็จะไม่เจาะพอเจาะมันจะต้นไม้อยากจะเสียหายแล้วก็โค่นล้มได
1: ้นี่คือ
0: นี่เขาอดีตเขาเจาะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เจาะแล้ว
1: เขาเจาะเอาน้ำยาง
0: เอาน้ำมัน
1: น้ำมัน
0: ยางแพงลิตรตั้งหลายพันนะเดี๋ยวนี้เขาไปซ่อมเรือประมงเรือที่ใช้ไฟเผาด้วย
1: นี่คือแต่ต้นก็สูงมากเลยนะคะ
0: ใช่ใช
1: ่เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาสักพักแล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติที่มีความแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็จะเห็นสัตว์ด้วยอย่างลิง
0: ใช่
1: เขาจะอยู่

0: รังพืชเนี่ยเราแค่อยู่เฉยๆแล้วก็มีเงินเข้ามาม
1: ีรายได้จากส่วนความเป็นป่าของเราความเป็นธรรมชาติซ่อนวิถี
2: เหมือนเป็นการส่งเสริม
1: ส่งเสริม
2: เพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้น

0: ก็ยังคงเหมือนธีมอนุรักษ์เอาไว้
1: ในเชิงอนุรักษ์คือเอาวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็หมุนเวียนกันอยู่ตรงนี้
1: หมุนเวียนกันตรงนี
0: ้ครับโอเคอันนี้ยังอีกยาวไกลไหมคะ
2: ก็เดินได้อยู่ครับเดินได้อยู
0: ่เดินได้อยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆกันค่ะไปค่ะ

ของวันนี้นะคะเป็นการพาไปเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวอนุรักษ์นะคะซึ่งก็จะได้ทั้งการพายเรือแคนูชมลิตเติ้ลอเมซอนนะคะรวมถึงถ้าโชคดีก็จะได้เจอสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ได้เจอสัตว์หายากด้วยวันนี้เราอาจจะโชคไม่ดีมากนะก็จะได้เจอแค่น้องลิงกับนกนิดหน่อยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาอะไรมาก็เอาสิ่งนั้นกลับไปด้วยค่ะส่วนไปเดินป่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกฟิลนึงที่ทำ

ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกันน่ารักอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย

0: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
1: ไอ้หนู
2: ครับแม
1: ่มาโอนเงินให้แม่หน่อย
2: ได้ครับแม่โอ้แม่นี่มันภาพ AI นี่มองไกลๆยังรู้เลย
1: เฮ้ยดีนะที่แม่ยังไม่โอนตัง
2: ค์เช็คก่อนเชื่อชัวร์ก่อนโอน
3: ทันข่าวลวงไม่ตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์อาเซียนรุ่นใหญ่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

สวัสดีครับเมื่อกว่า30ปีก่อนพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเคยประสบปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอย่างหนักส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการปกป้องผืนป่าแต่ทรงพระราชทานโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการส่งเสริมศิลปาชีพควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้โครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาที่ทำให้คนอยู่ได้ป่าอยู่รอดติดตามเรื่องราวทั้งหมดในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระราชดำริที่สร้างคนสร้างอาชีพบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางครับ

โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อบ้านทุ่งจี้ความเป็นมาเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2554

2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านใหม่พัฒนาอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางและได้มีราษฎรบ้านทุ่งจี้ตำบลทุ่งกาวอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่รอยต่อ3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มและขอพระราชทานการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่และให้องค์กรมวลชนในพื้นที่ร่วมกันช่วยกันบูรณาการในการดูแลผืนป่าต้นน้ำลำธารและส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทรงเสด็จเยี่ยมโครงการจำนวน3ครั้งครั้งที่1เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ครั้งที่2เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2542และครั้งที่3เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2545

กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหมและกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายเป็นหนึ่งในแผนกส่งเสริมอาชีพที่สำคัญในโครงการสมาชิกจะได้รับเส้นไหมดิบจากโครงการไปทอผ้าจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือการทอผ้าไหมลายดั้งเดิมโบราณของจังหวัดลำปางผลิตภัณฑ์มีเนื้อผ้าแน่นสม่ำเสมอและงดงามเมื่อทอเสร็จจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ส่งให้กับโรงฝึกศิลปาชีพเพื่อประเมินราคาทางโครงการจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกตามขีดความสามารถและคุณภาพของชิ้นงานช่วยให้ราษฎรมีรายได้เสริมที่มั่นคงโดยไม่ต้องเข้าไปบุกรุกทำลายป่า

0: ณจุดนี้ก็จะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธุ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับศูนย์แห่งนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านน่ะสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องแป้นเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
1: กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งจี้ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อสร้างอาชีพทดแทนและลดการพึ่งพาผืนป่าที่นี่คือแหล่งล้อมรวมภูมิปัญญานำดินแดงพื้นบ้านและดินสโตแวร์เนื้อขาวมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานอันมีเอกลักษณ์ทั้งงานปั้นมือรูปสัตว์ต่างๆสีสันสดใสรวมถึงเครื่องปั้นดินเผาลายใบไม้งานหัตถกรรมระดับพรีเมียมส่งตรงสู่ศูนย์ศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนวันนี้เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งจี้ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ดินเผาแต่คือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมี
0: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์ศิริบาลท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทําถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านทูตนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมเผาอุณหภูมิสูงครับผม
1: ณพื้นป่าอันร่มเย็นของบ้านทุ่งจี้อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางย้อนกลับไปเมื่อวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินยังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นพญาสัตบันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยในไพรพฤกษ์จากต้นกล้าในวันนั้นเติบโตเป็นไม้ใหญ่ในวันนี้ดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริงพญาสัตบันต้นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เมฆไม้แต่นี่คืออนุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่กิ่งก้านคุ้มเกล้าชาวลำปางสืบไปเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2545หน้าประวัติศาสตร์แห่งความปิติได้จารึกลงณพื้นแผ่นดินจังหวัดลำปางเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ ในโอกาสนั้นทรงปลูกต้นทองกวาวไว้เป็นมิ่งขวัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยในการพลิกฟื้นผืนป่าจากวันนั้นถึงวันนี้ต้นทองกวาวทรงปลูกได้อย่างรากลึกเติบโตอย่างมั่นคงเช่นเดียวกันกับความกินดีอยู่ดีของราษฎรในพื้นที่ครับ
0: ก็ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไอ้พืชผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้นนะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพื่อลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จําหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ํานะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะ

ได้รับพระราชทานสายพันธุ์นี้มาจากประเทศจีนเพื่อให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการมูลสัตว์เพื่อทำปุ๋ยชีวภาพท่ามกลางความเขียวขจีของผืนป่ารอยต่อ3อำเภออำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้ห่มคือผืนดินแห่งความศรัทธาและการเสียสละอันยิ่งใหญ่นางคำน้อยสอดสีราษฎรผู้มีหัวใจแห่งการให้ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินผืนนี้เพื่อเป็นรากฐานในการจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่รู้จักในนามโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้จากน้ำใจที่หลั่งไหลสู่พื้นดินพระราชทานที่พลิกฟื้นชีวิตราษฎรสร้างอาชีพสร้างแหล่งน้ำและคืนความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเปลี่ยนความเสียสละส่วนตัวให้กลายเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของส่วนรวมชั่วนิรันดร์กลุ่มแกะสลักไม้บ้านทุ่งจี้คือหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของการสร้างอาชีพทดแทนจากทักษะที่ได้รับการฝึกฝนโดยกองศิลปาชีพวันนี้ต่อไม้ที่ไร้ค่าและไม้ตามธรรมชาติถูกแต่งแต้มจินตนาการเป็นโครงช้างลายดอกบัวและสัตว์ป่าในวรรณคดีที่ประณีตงดงามอวดสายตาคนไทยในฐานะงานหัตถกรรมระดับพรีเมียม

0: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการค่ะก็ให้กับชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่มาค่ะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปรายได้ก็คือส่งให้กองศิลปาชีพทุกบาททุกสตางค์นะคะได้แบบเป็นเงินเดือนนะคะก็เสริมทางค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะส่วนใหญ่ก็มีจำพวกแก้วกาแฟแล้วก็ผ้าทอค่ะผ้าทอเป็นผ้าไหมผ้าคลุมไหล่ผ้าเช็ดมือค่ะแล้วก็มีตุ๊กตาช้าง
1: เมื่อชาวบ้านมีรายได้ที่มั่นคงป่าต้นน้ำแม่วังจึงถูกโอบอุ้มและรักษาไว้อย่างยั่งยืนนี่คือบทพิสูจน์อันเป็นรูปธรรมว่าคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลภายใต้แสงแห่งพระบารมีที่ชุบชีวิตใหม่แก่ราษฎรและพื้นป่าแห่งจังหวัดลำปาง
2: คุณผู้ชมครับตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งจี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นจากการป้องกันเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงเมื่อคนอยู่ได้ป่าก็อยู่รอดเมื่อชุมชนเข้มแข็งธรรมชาติก็ได้รับการฟื้นฟูนี่คืออีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาคนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งยังคงสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาจนถึงปัจจุบันใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระราชดำริมีได้เพียงไว้รักษาพื้นป่าหากยังรักษาความหวังและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้เติบโตเคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของผืนป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ

0: การตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้รถควรคำนึงถึงเพราะความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับหนึ่งผู้ขับขี่ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเบื้องต้นต้องเช็ค5จุดก่อนออกเดินทางได้แก่ระบบเบรกยางไฟส่องสว่างหม้อน้ำและที่ปัดน้ำฝนให้มีสภาพพร้อมใช้งานซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองแต่หากต้องเดินทางไกลควรนำรถเข้าไปเช็คกับศูนย์บริการโดยเฉพาะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง
1: จริงๆแล้วรถสภาพทั่วๆไปเนี่ยนะโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนี่ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราขับด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดและไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นตรวจสอบบำรุงดูแลรักษารถนะครับให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับมีสภาพมั่นคงแข็งแรงกรณีการตรวจเช็ครถนะครับเป็นประจำอันนี้ขอนำเรียนท่านผู้ชมนะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็อาจจะต้องเข้าอู่เข้าศูนย์บริการแล้วแต่กรณีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจนะครับว่าเราสามารถที่จะนำรถไปใช้ได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ขอให้ท่านดูแลรักษารถตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับแล้วก็ทะเบียนรถก็ต้องต่อเป็นปกติก็ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับถ้ามีปัญหาในการเดินทางนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนก็สามารถโทรเบอร์1584นะครับสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ทุกจังหวัดนะครับตลอด24ชั่วโมงครับผม
0: สำหรับผู้ที่ต้องขับขี่รถทางไกลต้องประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากระหว่างทางมีอาการง่วงควรจอดพักหรือสามารถใช้เทคนิคการพักผ่อนแบบ Power Nap เพื่อให้ร่างกายได้พักและพร้อมเดินทางต่อไปได้
2: เมื่อเรารู้ตัวนะคะว่าเราจะต้องเดินทางไกลการเตรียมตัวที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างน้อยตัวเราเองก็ต้องมีความพร้อมระดับนึงค่ะเช่นการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอก่อนนะคะก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็จะอุ่นใจแล้วว่าร่างกายเราพร้อมถ้าเราไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คืออย่างน้อยเราต้องมียาประจำตัวอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าเราต้องรู้นะคะว่าการที่เราขับรถเนี่ยถ้าเรากินยาที่ทำให้ง่วงก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่อย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือยาที่เรากินนั้นคือยาอะไรค่ะเราก็จะมีอาการหาวใช่ไหมคะโดยทั่วไปถ้าเราขับรถไปสักระยะนึงเรารู้สึกว่าเราง่วงเราหาวอันนี้ก็คือเราต้องควรพักแล้วค่ะการพักผ่อนแบบ power nap นะคะก็คือการพักผ่อนระยะเวลาสั้นนะคะใช้เวลา 15-20 นาทีในการพักผ่อนระหว่างทางหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกตื่นตัวของร่างกายก็เกิดขึ้นสมองเราก็ตื่นตัวขึ้นทำให้เราสดชื่นขึ้นค่ะถ้าทุกคนใช้ power nap ในการเดินทางด้วยนะคะก็จะทำให้การเดินทางของเราราบรื่นและก็ลดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: การใช้รถใช้ถนนไม่ว่าเดินทางใกล้หรือทางไกลความพร้อมทั้งยานพาหนะและสุขภาพผู้ขับขี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับทุกคนก่อนขับรถอย่าลืมเช็ครถเช็คลิสต์เพื่อรักษาชีวิตของเราด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: แหนะชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
4: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
5: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
3: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ย
4: นี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดมันหน่อยได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะกับที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายด้วยนี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยเนื้อหมู
3: หุยแต่ละอย่าง
6: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
7: ฮัลโหลชมพู่ตอนนี้เราอยู่ตังอ่ะไปไหนดีอ่ะเราอยากเที่ยวอ่ะ
8: ไปเที่ยวกันปะ

0: Journey to หัวยอด Soft Power in Motion
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์

0: ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือรากเหง้าที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอโนแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบันอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
1: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาทอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมะหลีหัวหน้าคณะดิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมดิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะดิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันดิเกฮูลูราชภัฏยะลาอยู่ในคณะผอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทัวร์3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดิเกฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดิเกฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการละเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัว ก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วย

0: จังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำเพราะเมื่อผู้แสดงหลายสิบชีวิตสามารถขยับร่างกายได้อย่างพร้อมเพรียงภาพที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนภาษาทางศิลปะที่ถ่ายทอดความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความตั้งใจของผู้สืบทอดศิลปะการแสดงแห่งนี้ขณะเดียวกันลีลาของลิเกฮูลูก็สะท้อนถึงความอ่อนช้อยควบคู่ไปกับความแข็งแรงทุกจังหวะมีทั้งความหนักแน่นและความผิวไหวสอดประสานกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้ทั้งสมาธิความจำและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวสัมผัสกับจังหวะของดนตรีและเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ายรำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมนามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงการแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้น
0: นอกเหนือจากต้น

0: เสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่ดูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันแล้วสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยแลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนอแวร์นะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบาง อีกการก็จะเป็นท่านี้คือจะเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นกางห่มโรมกางห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนอเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนส์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงๆก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณบางว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
2: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกลหรือคือเรามา

0: เล่นดีเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมุติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกๆรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดีเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดีเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดีเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดีเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากมีอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนางตะลุงดีเกฮูลูปัญจศิลป์
1: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
2: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดีเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดีเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดีเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
1: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามการเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำ

0: แปลเพราะเมื่อวัดอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
1: ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: ผลิตภัณฑ์จากการย้อมครามธรรมชาติ
1: ที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าหมวกและอื่นๆอีกมากมาย
2: ตุ๊กตาก
3: ระเป๋า
1: สวยเนาะ
0: อืมผลิตภัณฑ์ที่คุณเข้าถึงได
1: ้ผลิตภัณฑ์ที่คุณจับต้องได้

0: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
1: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนเปิดเพลงเปิดเพลง
2: ใช
1: ่ใ
2: ช่ครับของทุกคนครับ
3: บางพี่ชนกัน
4: ไปบุญไม่เอาไงลูก
5: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
2: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะติดตามเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะอยู่กับทนายอำนาจรอดภัยและดิฉันพัชรีเดชเดโชค่ะ
0: ครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้นะครับและแฟนเพจ Facebook นะครับ NBT ภาคใต้เช่นเดียวกันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ15:00 น. ถึง 15:30 น. NBT ภาคใต้ทุกสถานีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันผลิตรายการนะครับซึ่งช่วงแรกของเราก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสู่ท่านผู้ชมส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของการเปิดพื้นที่นะครับในการช่วยหาทางออกให้กับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆโดยเราจะอาสาพาไปหาคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวนั้นๆรวมถึงการที่เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องปัญหาข้อกฎหมายต่างๆที่ใกล้ๆตัวนะครับที่จะช่วยบรรเทาปัญหาที่เจอแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมครับซึ่งรายการก็เปิดช่องทางให้ท่านผู้ชมสามารถนะครับแจ้งเรื่องราวเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจหรือว่าทางที่ช่องคอมเมนต์ที่เราไลฟ์สดอยู่นี้ก็ได้นะครับ
1: ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะแต่วันนี้ค่ะทนายอำนาจคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากกันขออนุญาตไปแสดงความดีใจกันก่อนได้ไหมคะเราเชื่อเหลือเกินค่ะเมื่อคืนนี้เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ชาวไทยของเรามีความสุขทุกคนกันเลยนะคะไปร่วมแสดงความยินดีกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันค่ะคุณผู้ชมกับความสำเร็จครั้งสำคัญนะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้นะคะได้คว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball ContinentalChampionship 2026ได้สำเร็จแล้วค่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนนี้โอ้โหแข่งกันแบบสูสีมากๆ5เซตด้วยกันนะคะทุกแต้มทุกเซตแล้วก็ทุกหัวใจที่สู้เพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะในเซตสุดท้ายนี่บีบหัวใจมากๆค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะสาวๆก็พาทีมชาติไทยก้าวไปอีกขั้นนะคะพร้อมกับคว้าสิทธิ์สู่โอลิมปิกเกม LA 2028นั่นเองค่ะแล้วก็ความสำเร็จในครั้งนี้เหมือนที่บอกว่าคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะยังไงผ่านตรงนี้ไปได้แล้วก็เราก็ต้องส่งแรงใจแรงเชียร์กันต่อไปแล้วค่ะให้ทีมสาวไทยนะคะเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์บทต่อไปบนเวทีโลกนะคะแล้วเราจะไปพบกันที่ LA นะคะถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเลยนะคะยังไงก็ปี2028ใช่ไหมคะ
0: ก็ต้องรอลุ้นกัน
1: ต้องรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะเอามาเริ่มต้นรายการกันค่ะแต่วันนี้ค่ะพี่ทนายต้องบอกว่า NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะเราจะมาเกาะติดสถานการณ์กันค่ะเพราะว่าในช่วงของวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1นะคะประจำปี2569ที่จังหวัดสงขลานั่นเองจริงๆวันนี้เนี่ยก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านรวมถึงท่านนายกก็เดินทางลงพื้นที่กันมาแล้วด้วยนะคะเราจะพาทุกคนไปติดตามสถานการณ์เรื่องนี้กันนะคะก่อติดครม.สัญจรสงขลา69ค่ะ
0: ครับครม.สัญจรสงขลารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียง

0: การลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่เป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาข้อเสนอและข้อห่วงกังวลจากประชาชนและทุกภาคส่วนโดยตรงเพื่อนำข้อมูลจากพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนมากที่สุดนะครับสำหรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลารัฐบาลยืนยันจะพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลผลการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชน SEA เป็นกรอบข้อมูลสำคัญในการพิจารณาทิศทางการพัฒนาพื้นที่สงขลาปัตตานีในภาพรวมศึกษาโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เรารู้จักกันในนามของสภาพัฒน์นะครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาซึ่งใช้เวลาศึกษาเกือบ3ปีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องพิจารณาครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ค่ะต้องบอกว่า SEA ไม่ใช่แค่การอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและก็จะนำข้อมูลนะคะบวกกับการรับฟังเสียงจากประชาชนมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านโดยยึดประโยชน์ของประชาชนแล้วก็พื้นที่เป็นสำคัญพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบค่ะอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆเลยของครม.สัญจรนะคะแน่นอนว่าเมื่อครม.สัญจรลงพื้นที่ไหนก็จะมีประโยชน์เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงพี่น้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดครม.สัญจรครั้งที่1นะคะทับ2569ที่จังหวัดสงขลาจริงๆเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว31สิงหาคมนะคะไปจนถึงพรุ่งนี้ก็คือ1กันยายนนั่นเองค่ะซึ่งการมาลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยพร้อมจะเดินหน้าขับเคลื่อนหลายๆโครงการกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสรับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดนั่นเองซึ่งเรามีไทม์ไลน์มาฝากกันด้วยพี่ทนายอำนาจนะคะท่านนายกมาตั้งแต่วันนี้แล้ว
0: มาวันนี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะไปที่ไหนยังไงกันบ้างคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
0: ครับวันนี้31สิงหาคม2569นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการไลฟ์ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ไปเป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ช่วงบ่ายโมงนะครับที่ผ่านมาประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ณมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาขณะนี้เวลา 15:00 น.ก็รับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาที่อบต.เรื่องอบต.นะครับณศาลากลางจังหวัดสงขลา 16:30 น.ก็จะมีไลฟ์สดเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาอำเภอเมืองสงขลาตอน 18:00 น.นะครับก็จะชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาส่วนพรุ่งนี้วันที่1กันยายน2569นะครับ 9:30 น.ก็จะเริ่มประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
1: นี่ก็คือไทม์ไลน์ภารกิจของท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูหนึ่งภารกิจที่พี่ทนายบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงเช้าของวันนี้นี่เองค่ะท่านนายกอนุทินนะคะท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอหาดใหญ่นะคะไปติดตามซ่อมแซมคลองร.1ค่ะหลังจากที่ได้รับความเสียหายนะคะจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568นะคะไปเร่งฟื้นฟูโครงสร้างระดมเครื่องจักรและก็วัสดุนะคะมีการตอกชีทพายเสริมความแข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน90วันค่ะ วันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะได้เดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อจะตรวจติดตามความคืบหน้าการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแล้วก็คณะผู้บริหารกรมชลประทานหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนะคะแล้วก็มีการรายงานสถานการณ์ตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะ
0: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานว่าคลองระบายน้ำร.1เป็นโครงสร้างสำคัญของระบบระบายน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทำหน้าที่รับน้ำจากลุ่มน้ำอู่ตะเภาและระบายลงสู่ทะเลโดยจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568ส่งผลให้โครงสร้างคลองบางช่วงได้รับความเสียหายกรมชลประทานจึงเร่งซ่อมแซมผนังคอนกรีตที่ชำรุดพร้อมเสริมความมั่นคงของคันคลองด้วยการตอกแผ่นเหล็กชีทพายนะครับประมาณ 5,000 แผ่นในจุดเสี่ยงตลอดแนวกว่า2กิโลเมตรเพื่อป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนอกจากนี้ยังดำเนินการซ่อมแซมกำแพงกันดินคลองหวะและเร่งขุดลอกคลองสายสำคัญได้แก่คลองระบายน้ำร.1คลองร.3คลองท่าช้างบางกล่ำคลองอู่ตะเภาแยก1และแยก2บึงเก็บน้ำคลองระบายน้ำร.5และคลองระบายน้ำร.6เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากน้ำหลากในพื้นที่สำหรับโครงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาใช้งบประมาณ400ล้านบาทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้รวม66โครงการวงเงินรวมกว่า821ล้านบาทโดยกรมชลประทานกำหนดให้การฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1เป็นภารกิจเร่งด่วนครอบคลุมการปรับปรุงโครงสร้างคลองอาคารประกอบถนนเลียบคลองและการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบบสามารถรองรับการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ค่ะแล้วก็สำหรับแผนพัฒนาระยะกลางนะคะระหว่างปี2570ถึง2573กรมชลประทานก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองสายหลักของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะโดยมีโครงการสำคัญนะคะก็ได้แก่การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองร.3ถึงร.6เพื่อจะเพิ่มความสามารถในการรองรับน้ำจากเดิมที่มีรอบปีในการเกิดซ้ำ5ปีให้เป็น25ปียาวไปเลยค่ะแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองน้ำน้อยคลองกำนันความยาวอยู่ที่ 6.8 กิโลเมตรการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหวะระยะที่2ระบบระบายน้ำคลองท่าช้างท่าเมนและการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งก็อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการในขณะที่แผนระยะยาวค่ะก็คือตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปก็จะมุ่งเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาระบบผันน้ำเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาอย่างเป็นระบบโดยมีแนวทางก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่งค่ะรวมถึงโครงการคลองผันน้ำสายใหม่ซึ่งเป็นศักยภาพนะคะในการระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีความยาว53กิโลเมตรจากบ้านบางศาลาอำเภอคลองหอยโข่งไปยังอำเภอบางกล่ำนั่นเองค่ะ และในโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาเร่งแก้ไขจุดเสี่ยงแล้วก็ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับความเสียหายควบคู่ไปกับการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในระยะต่อไปเพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีความต่อเนื่องและเป็นระบบไม่จำกัดเพียงแค่การรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ว่าต้องสามารถยกระดับระบบบริหารจัดการน้ำให้มีความพร้อมแล้วก็มั่นคงในระยะยาวค่ะ

0: ป็นกลไกสำคัญในการลดความเสี่ยงและผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไปภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวสงขลาและประชาชนในพื้นที่ที่มารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยรองนายกรัฐมนตรีได้ทักทายและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนพร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับและกำลังใจที่มอบให้ก่อนเดินทางไปโรงแรมบุรีสีภูร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศที่ท่านนายกได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วก็ทั้งวันนี้ท่านก็จะอยู่ในพื้นที่และพรุ่งนี้ก็จะเริ่มการประชุมกันแล้วนั่นเองค่ะ
0: ค
1: แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะทนายอำนาจเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมสีสันของครม.สัญจรกันบ้างอย่างที่บอกว่าจุดประสงค์หลักในการมาครั้งนี้เนี่ยท่านก็จะมาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆของพื้นที่นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเสน่ห์ของท้องถิ่นค่ะทั้งอัตลักษณ์วิถีชีวิตแล้วก็มรดกภูมิปัญญาที่น่าสนใจของสงขลาเขามีอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ

0: กินข้าวยังครับ
1: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
2: นับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
3: เอ้าพี่จะไปไหน
4: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
3: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
4: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
5: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 เลยนะพ่อ
4: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยโลกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะไปเราไปปลูกปลากันดีกว่า
6: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

กลับมาติดตามรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะช่วงนี้เหมือนที่บอกว่าเราเกาะติดนะคะครม.สัญจรสงขลา69นั่นเองค่ะช่วงที่ผ่านมาไปติดตามภารกิจของท่านนายกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันแล้วนะคะช่วงนี้ไปดูสีสันของครม.สัญจรที่สงขลากันบ้างสงขลามีของดีเยอะมากพี่ทนายอำนาจนะคะวันนี้เราจะเอามาฝากกันในเรื่องของอาหารในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะในเรื่องของอาหารค่ะโดยจังหวัดสงขลานะคะได้เสิร์ฟอาหารถิ่นของดีภาคใต้ขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรค่ะถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึง1กันยายน2569ค่ะได้มีการเตรียมนำอาหารท้องถิ่นนะคะไปเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารให้กับคณะรัฐมนตรีที่มาเข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความอร่อยของดีของจังหวัดสงขลาเพื่อจะถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็ต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้ค่ะซึ่งเมนูอาหารที่จังหวัดสงขลาเขาจัดเตรียมเอาไว้แบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเริ่มกันที่เมนูอาหารว่างนี่เขาวงเล็บมาด้วยร้อยนัดนะคะร้อยนัดนะพี่ทนายก็จะประกอบไปด้วยต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มขนมไข่เตาถ่านแล้วก็มีเมลอนทองระโนดค่ะและจากเมนูอาหารว่างมาต่อกัน

0: ที่เมนูอาหารเช้าค่ะอาหารเช้าเขาบอกว่าร่อยแรงได้แรงอ๊อกนะก็จะประกอบไปด้วยข้าวต้มปลากระพง3น้ำนะคะจากลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลามีปลาท่องโกสังขยาหรือว่าอาจจะเอาไปแบบว่าจุ่มกับนมข้นแล้วก็มีเค้กสวาของเขาด้วย
1: มีเค้กสวาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูเมนูอาหารกลางวันนะครับอันนี้ก็ร่อยจังหู้
0: ร่อยจังหู
1: ้ครับประกอบด้วยแกงส้มปลากระพง3น้ำมะม่วงเบาสำหรับสงขลานะครับวัตถุดิบ GI ขนานแท้ปลากระบอกปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงสำหรับรสแห่งไก่สายพันธุ์ใต้และลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆส่วนเมนูฮาลาลนะครับก็ประกอบด้วยซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับและลูกตาลกะทิสดไอติมไทยจังหวัดสงขลาบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้โอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับ
0: ค่ะบางทีมีอาหารหรือว่าขนมที่เป็นพื้นถิ่นเฉพาะที่จริงๆหลายท่านก็อาจจะยังไม่เคยชิมอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะเอาขึ้นโต๊ะครม.นะคะก็จะได้เป็นการเขาเรียกว่าประกาศซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหาร
1: ค่ะสำคัญมาก
0: ของจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
1: ค
0: ราวนี้จากเรื่องอาหารเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมจากเส้นด้ายแห่งประวัติศาสตร์สู่สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจนะคะกับผ้าทอลายราชวัตรเกาะยอค่ะเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาช่างทอสงขลาสู่เสื้อประชุมครม.สัญจรยกระดับหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่เวทีระดับประเทศค่ะผืนผ้าที่ถูกทอขึ้นอย่างประณีตจากเส้นได้ทีละเส้นนะคะไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามของลวดลายหากยังบรรจุเรื่องราวประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาของคนเกาะยอจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะลายราชวัตรซึ่งเป็นผ้าทอโบราณนะคะที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเสด็จประพาสเกาะยอของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็กำลังได้รับความสนใจตอนนี้นะคะหลายคนกลับมาให้ความสนใจอีกครั้งหลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นให้ทอนะคะเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะเหมือนที่บอกเลยค่ะว่าระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะคือวันนี้และพรุ่งนี้นั่นเองถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2443ค่ะในการเสด็จประพาสเกาะยอเป็นครั้งที่2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ได้เสด็จผ่านบ้านของทวดก่ำทวดก่ำเป็นชาวบ้านที่กำลังทอผ้าอยู่ค่ะแล้วก็ได้นำผ้าทอขึ้นถวายเดิมผืนผ้าดังกล่าวมีชื่อว่าลายคอนกเขาหรือว่าลายก้านแย่งแต่ว่าด้วยความงดงามแล้วก็เอกลักษณ์ของลวดลายจึงได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าลายราชวัตรกลายเป็นหนึ่งในลวดลายผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของเกาะยอแล้วก็จังหวัดสงขลามาจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: ครับความโดดเด่นของลายราชวัตรอยู่ที่ลวดลายตารางทะแยงประกอบกับความเงางามของเนื้อผ้าแต่กว่าจะได้ผ้าหนึ่งผืนนะครับต้องผ่านกระบวนการที่ละเอียดและอาศัยความชำนาญของช่างทอตั้งแต่การคำนวณและจัดเรียงเส้นได้สองสีการเดินได้ที่มีความยาวถึง200เมตรไปจนถึงเทคนิคกลับก้ามปูเพื่อสร้างจังหวะการสลับสีอันเป็นเอกลักษณ์ทุกขั้นตอนต้องอาศัยแรงและน้ำหนักเท้าที่สม่ำเสมอทำให้ช่างทอหนึ่งคนเนี่ยสามารถผลิตผ้าได้ประมาณวันละ2ถึง3เมตรเท่านั้นนายวิชัยมระเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และการฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหาย ัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนนะครับเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญายังคงต้องเดินหน้าต่อไป
0: ครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มสามารถที่จะฟื้นฟูลวดลายผ้าเก่าได้เกือบ60ลายค่ะแล้วก็นำมาต่อยอดให้เข้ากับการใช้งานในปัจจุบันทั้งลายราชวัตรขนาดเล็กขนาดใหญ่ลายแบนแล้วก็ลายสี่เหลี่ยมรวมไปถึงการทอผ้าผืนใหญ่ที่สามารถจะผสมลายราชวัตรได้ถึง9ลายในผืนเดียวด้วยนอกจากนี้ก็ยังนำผ้าทอมาเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผ้าคลุมไหล่รวมถึงรับทอเป็นตัวอักษรหรือว่าเป็นชื่อบุคคลเพื่อจะสร้างความแตกต่างแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้กับผู้ที่สั่งซื้อซึ่งนายวิชัยยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มก็คือการที่ลายราชวัตรได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายสำหรับคณะรัฐมนตรีค่ะโดยเลือกใช้ผ้าสีน้ำเงินผสมได้สีทองสีขาวแล้วก็สีดำเมื่อนำมาทอรวมกันทำให้เกิดมิติของสีในโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นก่อนที่จะนำไปตัดเย็บนะคะเป็นเสื้อสำหรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมที่จังหวัดสงขลานี่แหละค่ะสำหรับการได้รับเลือกในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การผลิตตามคำสั่งซื้อเท่านั้นแต่ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผืนผ้าจากชุมชนเล็กๆบนเกาะยอได้ก้าวออกสู่สายตาของคนทั้งประเทศพร้อมนำเสนอเรื่องราวของภูมิปัญญาที่คนรุ่นก่อนร่วมกันรักษาแล้วก็ส่งต่อกลับมาเป็นที่รู้จักและได้รับความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับวันนี้ลายราชวัตรจึงไม่ได้เป็นเพียงลวดลายบนผืนผ้านะครับหากแต่เป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนสถานที่และประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันผ่านฝีมือของช่างทอที่ยังคงบรรจงถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นทุกเส้นได้จึงมีเรื่องราวมีความทรงจำและคุณค่าที่มากกว่าราคาของผืนผ้า
0: สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นเสื้อที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: ครับซึ่งจังหวัดสงขลาก็เดินหน้านะครับสงขลาซิตี้ออฟแกสโทรโนมีนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารเป็นกลไกพัฒนาจังหวัดชูอัตลักษณ์สองเลสามน้ำส่งเสริมการท่องเที่ยวตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังองค์การยูเนสโกประกาศรับรองให้จังหวัดสงขลาเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเมื่อวันที่31ตุลาคม2568จังหวัดก็ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สงขลาซิตี้ออฟแกสโทรโนมีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นนำทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมาเป็นจุดเด่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: ค่ะซึ่งครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาที่จะถึงนี้นะคะจังหวัดสงขลาก็ได้เตรียมข้อเสนอโครงการสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน5โครงการด้วยกันภายใต้กรอบวงเงินรวม50ล้านค่ะโดย3โครงการสำคัญนะคะเป็นการนำวัฒนธรรมสร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่มรดกโลกแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชื่อมโยง2ทะเลอ่าวไทยทะเลสาบสงขลาและสะเดาฟู้ดอีโคโนมีที่ต้องการจะนำอัตลักษณ์นะคะทางด้านอาหารมาส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ด่านสะเดาโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสีสันแล้วก็ความคืบหน้านะคะของครม.สัญจรค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้1กันยายนนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะคุณผู้ชมสามารถเกาะติดสถานการณ์กันได้เลยค่ะครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็ติดตามได้นะคะทางเพจของ NBT ภาคใต้ค่ะรวมไปถึงเพจของสปท.6เองก็ได้นะคะแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มทุกสื่อของ NBT เราก็จะนำมาฝากกันนั่นเองนะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการ NBT เซ้ารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงพิเศษครม.สัญจรสงขลา69ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: วนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
2: น้ำซุปครับ
1: รู้ได้ไง
3: ห
1: ั
3: วหน้าลองทุบโต๊ะดูสิครับ
4: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียมซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้ายลดสดลดเค็มลดโรค
5: เอาลาเต้เย็นแก้วนึงค่ะ
4: ถ้าคุณหน้าเป็นคนดังอย่างนี้ต้องรีบละครับ
5: พี่คะเอาระดับ2หวานน้อยค
4: ่
5: ะ
4: ไม่ว่ารีบแค่ไหนก็อย่าลืมสั่งหวานไม่เกิน2ช้อนชาลดหวานลดโรคจากสสส.ถึงคุณจะถูกชนแค่ครั้งเดียวแต่สมองเปรียบเหมือนถูกกระแทกทุกทิศทุกทางทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่คุณคิดกันน็อกก่อนขี
6: ่ราตรีสวัสดิ์ลูก
4: อยากให้ลูกเป็นเด็กสมดุลต้องทำยังไง
6: ราตรีสวัสดิ์ลูก
4: ทำยังไงก็ได้แต่ให้เขานอน 9-12 ชั่วโมง1ในวิธีของสามเหลี่ยมสมดุล
7: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
8: คุณถ่ายรูปฉันทำไมอ่ะคุณรู้จัก PDPA ไหมคะจะถ่ายรูปใครอ่ะต้องขออนุญาตก่อนนะ
9: ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมลบรูปให้นะครับ
10: เคารพสิทธิผู้อื่นเสมอถ่ายใช้แชร์ต้องได้รับอนุญาต
11: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
12: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
11: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงสัย
12: โอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
11: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอาคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทยาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชวาทพระราชดำริและพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไปพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือทรงปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการรุกรานของอริราชศัตรูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความมั่นคงของแผ่นดินครอบคลุมทุกมิติทั้งการป้องกันอธิปไตยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นให้เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพมีกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศสนองพระเดชพระคุณปกป้องอธิปไตยของชาติเตรียมแสนยานุภาพทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และศักยภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงเกื้อหนุนและทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและผู้ทรงธนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมทั้งความเชื่ออื่นๆเช่นพิธีกรรมต่างๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มุ่งเน้นไปที่พลังเหนือธรรมชาติอาทิการบูชาองค์เทพเจ้าจีนต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนที่บรรพบุรุษเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและการบายสีสู่ขวัญเพื่อเสริมสิริมงคลที่ยังคงปฏิบัติในทุกภูมิภาคของประเทศไทยซึ่งพระองค์ทรงพระราชดำริว่าศาสนาและความเชื่อมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนโดยเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นบรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างทักษะสำหรับการประกอบอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโดยทรงสนับสนุนการศึกษาแก่ประชาชนในทุกระดับตลอดจนผู้ได้โอกาสเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาทรงมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัยความเสียสละการมีคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีรวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองเพื่อให้คนรุ่นใหม่เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขทรงพระราชดำริว่าการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกคนทุกช่วงอายุทรงให้ความสำคัญการพัฒนาสุขภาพของประชาชนครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูมีพระราชดำรัสให้เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมและขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขมูลฐานเพื่อกระจายบริการเชิงรุกสู่การสร้างอาทิพระราชทานพระราช

ทรัพย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยสถานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขน้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ไปถึงผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศด้วยแม้เป็นผู้ต้องขังแต่ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตามหลักมนุษยธรรมอันเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีและแข็งแรงด้านการต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนมิตรประเทศต่างๆเช่นสหราชอาณาจักรราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนอกจากเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วยังสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติทั้งปวงเพื่อทำรงรักษาเอกราชอธิปไตยให้ชาติไทยดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืนราชันของปวงประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

0: ภัยไซเบอร์ใกล้ตัวกว่าที่คิด
1: คือให้เราคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะเขามาหลอกหรือเปล่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะครับ
0: อย่ารีบอย่าเชื่อตรวจสอบก่อนทุกครั้ง
1: มีสติอย่าเชื่อและอย่าโอนครับ
0: หยุดคิดก่อนคลิกป้องกันภัยไซเบอร์ได้ด้วยตัวคุณ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงจังหวัดสงขลาแล้วเตรียมประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนประธานคิริวัฒน์ยืนยันเดินหน้าดันขยายโครงการแก้บ้านริมรางภาคใต้เพิ่ม5ปีช่วยกว่า 10,000 ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จุดเสี่ยงกลางดึกสั่งคุมเข้มพื้นที่สำคัญจุดคนพลุกพล่านในพื้นที่13อำเภอป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: 1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: แน่นอนครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างๆก็ได้มีการกระจายลงพื้นที่เพื่อที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นอกเหนือจากคณะรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสงขลาแล้วนะครับข่าวแรกไปที่จังหวัดสงขลากันครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้วพร้อมกับรังรถ EV นะครับในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ครับอำเภอหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมีนายรัฐศาสตร์ชิจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพวงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายกฤษดาภุกทรัพย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครหาดใหญ่รวมถึงตลอดจนถึงผู้บริหารระดับสูงและก็ผู้บัญชาการหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางพร้อมกับคณะด้วยรถยนต์ไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลาซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ
1: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่ค่ะรวมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมกับผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรค่ะในวันที่1กันยายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะที่

0: ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาในพื้นที่ของตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการเปิดงานวากัฟครั้งที่4สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลาโดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายศักริยาบินแสละนะคะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยมุสลิมมาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและจริยวัตรอันงดงามของพระบรมศาสดามูฮัมหมัดหรือว่านบีมูฮัมหมัดพร้อมกับส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะได้นำเป็นแบบอย่างอันประเสริฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการระดมทุนสนับสนุนกองทุนบูรณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาและสร้างความร่วมมือความเข้าใจในการที่จะขับเคลื่อนกองทุนวากัฟค่ะเพื่อเป็นไปตามกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดวิกฤตค่ะ
1: ซึ่งตลอดการจัดงาน4วัน4คืนนะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งพิธีมอลิดดีนบีการบรรยายและเสวนาทางวิชาการการสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิม15จังหวัดภาคใต้และการแข่งขันทักษะวิชาการของเยาวชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงออกเรื่องของการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอกาสนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบรางวัลแก่เยาวชนและก็นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ต่อไปครับ
0: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการนำการนำงานวิจัยนะคะรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในพื้นที่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยชูศูนย์น้ำศูนย์หุ่นยนต์นำเทคโนโลยีวิศวกรรมมาช่วยชุมชนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยได้เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีคาดการถึงสถานการณ์อากาศเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งแบบเรียลไทม์พร้อมกับเน้นการบูรณาการเกี่ยวกับข้อมูลนะคะกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีความแม่นยำลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
1: จากนั้นนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของภาคใต้พร้อมกับชื่นชมนะครับนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณาจารย์และก็นักศึกษาเพื่อที่จะเตรียมกำลังรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับ
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ย้ำนะคะว่ามหาวิทยาลัยจะต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาจริงให้กับสังคมทั้งการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์นะครับในการเข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานและก็เน้นย้ำนะครับว่าประชาชนจะต้องปลอดภัยเดินหน้าในการสร้างสันติสุขสู่ความยั่งยืนครับวันนี้นะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธาราพงษ์มะลาคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้มีการลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและประชุมรับฟังสรุปการบรรยายสถานการณ์ซึ่งทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ก็กล่าวว่าปัจจุบันนะครับยังพบความพยายามก่อเหตุในการสร้าง

0: ั้งสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพทั้งการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและการดำเนินงานด้านการพัฒนาซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการรับฟังผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านแนวโน้มสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการติดตามคดีความมั่นคงการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคงครับ
1: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยนะคะร่วมกันบูรณาการการทำงานค่ะอย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพการแพทย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ส่วนวันนี้เองนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจนะด้วยครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับว่าได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจนะในการติดตามการดำเนินงานอาคาร8ชั้นเพื่อที่จะขยายการบริการสุขภาพลดความแออัดแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับอสม.รับครม.สัญจรครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขพร้อมกับเยี่ยมชมอาคาร8ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อที่จะขยายศักยภาพในการให้บริการและเพิ่มพื้นที่รับรองประชาชนซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าโรงพยาบาลจนะมีผู้เข้ารับการบริการเฉลี่ยประมาณ500คนต่อวันการก่อสร้างอาคารหลังใหม่จึงมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดความแออัดโดยจะรองรับการรับการบริการทั้งผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยขณะนี้นะครับแผนของผู้ป่วยนะครับชั้นนอกขออภัยครับขณะนี้ที่นะครับเรื่องของแผนผู้ป่วยนอกชั้น2ก็เปิดให้บริการแล้วโดยคาดว่าทั้ง3ชั้นซึ่งเป็นส่วนของหอผู้ป่วยวิกฤตและก็ศูนย์ฟอกไตจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบประมาณเดือนมกราคม2570ครับ
1: โอกาสนี้รัฐมนตรีได้เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจนะคะรวมถึงพบปะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.จำนวน200คนจาก5ตำบลในอำเภอจนะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิมากกว่าการรอให้เกิดโรคจึงขอเข้ารับการรักษาพร้อมกับชื่นชมนะครับบุคลากรทางการแพทย์และก็พี่น้องอสม.ที่ทุ่มเทและก็เสียสละเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายก็จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูเรื่องของ SME ด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะที่โรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจจากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่2ภายใต้หัวข้อปั้นอินฟลูเอนเซอร์ติดตะกร้าเปลี่ยนโพสต์ธรรมดาให้ขายดีด้วยแอฟฟิลิเอทค่ะ
0: ซึ่งทางนั้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็กล่าวว่าผู้ประกอบการ SME นะครับกำลังเผชิญความท้าทายทั้งเศรษฐกิจโลกต้นทุนที่สูงขึ้นกติกาการค้าและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องเร่งในการปรับตัวและยกระดับธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับมอบหมายให้ SME D Bank นะครับในการเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านแนวทาง3มิติได้แก่เติมเงินทุนพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอไปครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ย้ำนะครับว่า SME นี่ก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยและก็หากว่ามี

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ระบบรางภาคใต้พร้อมกับมอบกุญแจบ้านมั่นคงเฟสแรกให้แก่สมาชิกชุมชนประธานเคริวัฒน์จำนวน38ครัวเรือนค่ะ
1: สำหรับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติในการเห็นชอบครอบคลุม35จังหวัดด้วยกัน300ชุมชนกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งโดยภาคใต้ก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันกว่า 15,000 ครัวเรือนและจังหวัดสงขลาก็จะมีจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 8,700 ครัวเรือนซึ่งชุมชนประธานคีรีวัฒน์ก็มีสมาชิกจำนวน136ครัวเรือนรวมมีการจัดตั้งเรื่องของสหกรณ์แล้วก็จัดซื้อที่ดินใหม่กว่า21ไร่ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพอ.ช.จนสามารถที่จะก่อสร้างบ้านระยะแรกแล้วเสร็จ38ครัวเรือนพร้อมส่งต่ออาชีพและเศรษฐกิจชุมชนทั้งผ้ามัดย้อมไข่ครอบผักออร์แกนิกและเกษตรโคกหนองนาครับ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เน้นย้ำถึง4แนวทางนะคะได้แก่สร้างความมั่นคงด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและขยายพัฒนาโมเดลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชนริมรางอื่นๆพร้อมกับผลักดันการขยายโครงการออกไปอีก5ปีค่ะเพื่อที่จะให้สามารถดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ
1: แน่นอนนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับในครั้งนี้ก็จะไปดูหลักๆเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการห่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำรอยได้มีการลงพื้นที่ในการหารือกับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่มอบแนวทางในการบริหารจัดการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับผลักดันในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและก็ด้อยคุณภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้ครับที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะได้มีการลงพื้นที่ในการติดตามดำเนินงานและรับฟังรายงานแนวทางการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ซึ่งก็มีผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคร่วมให้ข้อมูลและรายงานแผนการดำเนินงานซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมกับหารือและก็มอบแนวทางในการบริหารจัดการพร้อมกับเน้นย้ำหน่วยงานนะครับในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรระบบการผลิตและจ่ายน้ำรวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับ
0: ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2568ซึ่งระดับน้ำสูงจนท่วมมิดอาคารชั้น1ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะแต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการประปาให้มีการวางแผนในการรับมืออุทกภัยสงขลาสร้างแผนที่และระบบสนับสนุนศูนย์อุทกภัยรับมือในการอพยพนะคะเมื่อเกิดเหตุมอบแนวทางให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานในการทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพต่างๆวางแผนระบบน้ำส่งสะอาดรดน้ำและจุดกระจายน้ำสำรองหากเกิดสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหลให้ประสานงานความร่วมมือนะคะกับทางปภ.และทางเทศบาลในพื้นที่เพื่อที่จะกระจายน้ำให้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและด้อยคุณภาพในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวก็มีแหล่งน้ำดิบสมบูรณ์แต่ยังขาดระบบและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับชี้แนะเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะและก็กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าให้กำลังใจและก็คณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยครับ
0: ก่อนจะร่วมประชุมนะคะทางด้านรัฐมนตรีชัยชนกก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ควง3รัฐมนตรีช่วยนะคะสักการะพญานาคราชวัดโคกเปี้ยวก่อนที่จะมีการเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เตียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสันเพชรปุญญมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ในการสักการะพญานาคราชที่วัดโคกเปี้ยวอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้สื่อข่าวก็มีการสังเกตเห็นนะคะว่านายชัยชนกใช้เวลาในการสวดมนต์และนั่งสมาธินานกว่าคณะในหลายจุดค่ะ ื่อถูกถามว่าอธิษฐานขอพร

0: เรื่องอะไรเป็นพิเศษเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่ได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษค่ะแค่มีรายงานตัวแล้วก็ทำสมาธิและหลังจากนั้นนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปร่วมติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งนะคะริมทะเลสาบสงขลาท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและก็นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนก็ร่วมกันตีคองยักษ์ภายในวัดคนละ9ครั้งสร้างความสนใจแก่ประชาชนที่มารอต้อนรับจากนั้นคณะก็ได้มีการติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดโคกเปี้ยวซึ่งก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งศาสนสถานและก็วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
0: สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนั้นมีการพิจารณา2แนวทางนะคะก็คือแนวเดิมค่ะความยาว391เมตรงบประมาณกว่า46ล้านบาทค่ะแล้วก็แนวที่ยื่นเข้าไปในทะเลสาบความยาว456เมตรงบประมาณกว่า54ล้านบาทโดยจะมีการนำข้อเสนอจากหน่วยงานและประชาชนนะคะไปประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะผลักดันโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชน
1: ขณะที่ทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงประชุมในการพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมครม.สัญจรโดยในวันนี้ก็จะมีการประชุมกทช.เขต5นะครับในการตรวจราชการในพื้นที่ครับโดยต้องบอกว่าบรรยากาศการประชุมกทช.เขตตรวจราชการที่5เป็นไปอย่างเข้มข้นครับซึ่งทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ในการมอบแนวทางยกระดับการทำงานแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าเปลี่ยนจากการติดตามโครงการสู่การติดตามผลลัพธ์พร้อมกับปรับบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเชิงรุกและบูรณาการการทำงานร่วมกันหน่วยงานในด้านการป้องกันการทุจริตครับนางยุภาทวีวัฒนยิตบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่5ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากกทจของ5จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาเข้าร่วมการประชุมซึ่งทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าให้กทจเนี่ยปรับรูปแบบการทำงานจากการติดตามโครงการเป็นติดตามผลลัพธ์โดยพิจารณาว่าโครงการที่ดำเนินการไปแล้วประชาชนได้รับผลประโยชน์หรือว่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างพร้อมกับปรับแนวทางการทำงานนะครับจากการรับเรื่องร้องเรียนเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันมองเห็นความเสี่ยงตั้งแต่ต้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันนะครับเพื่อที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาลุกลามนั่นเองครับขณะเดียวกันก็ได้มีการเสนอแนะนะครับเรื่องของพื้นที่นะครับว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูลรอบด้านแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขได้จริงรวมถึงการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนักงานปปช.ในด้านการป้องกันการทุจริตทางนี้ก็พร้อมที่จะทำงานเชิงบวกในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับกทช.ให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่จะไปแก้ไขในปลายทางนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมาสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราได้ลงนามในความร่วมมือกับปปช.นะคะในเรื่องของการสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงานป้องกันการทุจริตนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัด
0: ส่วนเมื่อวานนี้ที่โรงแรมอันฟาฮัสอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6มาร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในทุกช่องทางค่ะสำหรับการปฏิบัติงานนะคะจะแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักค่ะก็คือการวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เตรียมความพร้อมในศูนย์กลางนะคะที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนในทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยเน้นการนำเสนอภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองมรดกโลกมุ่งเน้นที่จะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญค่ะก็คือการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒ ณาโครงสร้างพื้นฐานและการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีและแหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นโดยการลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาปฏิบัติภารกิจครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนจะเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งถือวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคในการที่จะดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวนะครับในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข่าวแล้วก็บรรยากาศด้วยภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นใต้รวมไปถึงภาษามายลูมาลายูนะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะครับให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ช่วงนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็ถ้าหลายๆคนนะคะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินค่ะเมื่อทราบว่าเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเสียชีวิตไปมรดกเหล่านี้จะตกไปเป็นของใครแล้วใครบ้างจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกและถ้าหากว่าเกิดข้อพิพาททายาทควรจะต้องทำอย่างไรติดตามแล้วก็หาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ 1. เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ 2. ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ 3. อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจ

0: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะครับไปดูเรื่องของปปท.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการรับสินบนของภาคโรงแรมกันครับซึ่งทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการตรวจโรงแรมเรื่องของการเร่งในการลดขั้นตอนโปร่งใสป้องกันการรับสินบนครับวันนี้ครับทางด้านของพันโทสิริพงษ์ศรีสุตารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะร่วมสังเกตการการตรวจสภาพของโรงแรมร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการป้องกันการทุจริตและการเรียกรับสินบนโดยมุ่งให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดภาวะนะครับความล่าช้าและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพร้อมกับรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ทางนี้ค่ะสำนักงานปปท.ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะกระบวนการในการอนุมัติอนุญาตซึ่งความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาอาจจะเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เหมาะสมหรือว่าการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะการร่วมสังเกตการจึงมุ่งที่จะติดตามว่าอุปสรรคอยู่ที่ตรงจุดไหนนะคะเพื่อที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้ตรงสาเหตุโดยการตรวจและพิจารณาอนุญาตยังเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับแนวทางที่ปปท.มุ่งที่จะผลักดันค่ะก็คือการแจ้งหลักเกณฑ์และรายงานที่จะต้องแก้ไขให้ชัดเจนการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและก็การติดตามสถานะคำขอได้เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นทราบว่าเรื่องอยู่ที่ใครติดขัดเพราะเหตุอะไรและต้องดำเนินการอย่างไรต่อลดความไม่แน่นอนและก็ลดช่องว่างในการเรียกรับสินบนค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการลงพื้นที่ของรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ในครั้งนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ต้องบอกว่าการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นการนำนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติสนับสนุนประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการผู้ประกอบการทำถูกต้องรัฐต้องดำเนินการให้รวดเร็วโปร่งใสไม่มีค่าใช้จ่ายนอกระบบและไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายรวมถึงอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดจำนวนมากค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยกระจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดหลังบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและปปสภาค8เปิดปฏิบัติการในการกวาดล้างพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการมาระหว่างวันที่28-29 สิงหาคม 2519เริ่มจากการจับกุมผู้ต้องหารายในพื้นที่ของอำเภอปากพนังก่อนจะขยายผลจับกุมเพิ่มอีก2รายในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงและขยายผลไปยังอำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการปฏิบัติการดังกล่าวก็สามารถที่จะตรวจยึดของกลางเป็นวัตถุระเบิดชนิดสังหาร4ลูกอาวุธปืน3กระบอกเครื่องกระสุน78นัดยาบ้า 14,541 เม็ดไอซ์ 12.16 กิโลกรัมพร้อมกับรถยนต์2คันและโทรศัพท์มือถืออีก3เครื่องพร้อมกับผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนปราบปรามยาเสพติดอาวุธปืนและอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่กลางดึกในการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจจุดเสี่ยงกลางดึกสั่งคุมเข้มพื้นที่สำคัญจุดตรวจบริเวณคนพลุกพล่านในพื้นที่13อำเภอป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยได้เข้าตรวจสถานประกอบการสถานีบริการน้ำมันโรงเรียนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อและบริเวณชายหาดนราทัศน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการและก็รวมตัวกันเป็นจำนวนมากครับ
1: โดยผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวนะคะว่าได้มีการสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงทั้ง13อำเภอเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเฝ้าระวังบุคคลยานพาหนะและสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกับบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและกำลังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและยังย้ำให้ทุกหน่วยนะคะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่ประมาทและให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั้งการใช้ชีวิตการเดินทางและการประกอบอาชีพในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะพาไปดูโครงการค่ายคุมประพฤกษ์นะคะที่เข้มข้น60วันค่ะของทางศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดปัตตานีที่มุ่งฟื้นฟูจิตสำนึกและสร้างวินัยให้แก่ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดเพื่อที่จะส่งพวกเขานะคะกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เหลือจากหลังจากนี้ครับขอใช้ชีวิตช่วงที่เหลือเนี่ยทำประโยชน์อะไรให้ครอบครัวให้มากที่สุดนะครับจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วครับ
3: นี่คือความในใจและความรู้สึกจากลึกๆของผู้ถูกคุมประพฤกษ์รายหนึ่งซึ่งอยากส่งผ่านไปถึงครอบครัวที่รอคอยอยู่ข้างหลังในวันที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่หลังกำแพงสูงเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดปัตตานีแม้ในจุดเริ่มต้นเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่ไม่สมัครใจเข้าสู่การบำบัดจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤกษ์พร้อมกำหนดเงื่อนไขทั้งการรายงานตัวการทำงานบริการสังคมและการห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขั้นเด็ดขาดแต่วันนี้การได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยระยะยาว60วันกำลังเปลี่ยนให้ช่วงเวลาแห่งการลงโทษกลายเป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกลับไปเป็นคนใหม่ของครอบครัวอีกครั้ง
2: คือยาเสพติดมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตของเราแม้แต่สักนิดเดียวเลยนะครับก็จากการที่ผมได้มาอยู่ที่เนี่ยมันทำให้ผมตระหนักและรู้ของพิษภัยยาเสพติดนะครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าด้านร่างกายนะครับเรื่องพฤติกรรมและก็นิสัยการมีวินัยการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหลายๆคนครับเป็นร้อยคนนะครับ
3: ปัญหาคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่เคยลดน้อยถอยลงและกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำซ้อนที่ไม่สมัครใจเข้าบำบัดมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ยากจะเยียวยาแต่ศูนย์แห่งนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าโอกาสสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงผ่านโครงการเข้มข้นระยะยาว60วันค่ายแห่งนี้ไม่ได้แตกต่างจากค่ายบำบัดอื่นๆมากนักกิจกรรมดำเนินไปตามปกติตั้งแต่การตื่นนอนการทำความสะอาดโรงนอนช่วยการปลูกผักไปจนถึงกิจกรรมกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันโดยเฉพาะจุดสำคัญที่ว่าหากวันหนึ่งได้ก้าวออกไปจากที่นี่แล้วต้องเจอกับสิ่งยั่วยวนจะมีวิธีปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เลี้ยวกลับเข้าสู่วงการเดิมแม้แนวทางที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนจะฟังดูง่ายดายในห้องเรียนแต่เป้าหมายที่แท้จริงของทุกกิจกรรมกับลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือการปลูกจิตสำนึกให้เข้มแข็งรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเองรวมทั้งตระหนักถึงความเจ็บปวดของครอบครัวที่ต้องแลกด้วยน้ำตานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้สิ่งนี้กลายเป็นกรอบป้องกันจิตใจไม่ให้หวนกลับไปทำร้ายคนที่รักอีก
4: สำนักงานครูพฤษนะครับโดยกรมครูพฤษเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้ทำผิดในคดียาเสพติดแต่เราพบว่าปริมาณคดีที่เข้าสู่ความรับผิดชอบของสำนักงานครูพฤษหรือกรมครูพฤษในแต่ละปีเนี่ยมีแนวโดยเฉพาะคดียาเสพติดเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มลดลงนะครับไม่มีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากระบวนการแก้ไขที่เราใช้อยู่เนี่ยของทางสำนักงานครูพฤษเนี่ยเราก็พยายามใช้หลักสูตรที่กรมกำหนดนะครับโดยเราคาดหวังนะครับคาดหวังว่าเมื่อสมาชิกของเราออกไปกลับไปสู่ชุมชนแล้วเนี่ยเราใช้กระบวนการในการติดตามในการดูแลเนี่ยนะครับจะทำให้เขาเนี่ยกลับตนเป็นพลเมืองดีไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ไม่กระทำผิดซ้ำถามว่า100คนเนี่ยเขาสามารถเลิกยาเสพติดได้ทั้งหมดไหมเนี่ยก็คือไม่ทั้งหมด นะครับแต่แนวโน้มของการกระทำผิดซ้ำก็คือการจับเข้ามาสู่กระบวนการคุมประพฤติอีกเนี่ยก็ลดน้อยลง
3: แม้ในวันนี้ค่ายคุมประพฤติจะไม่สามารถทำให้ทุกคนเลิกขาดได้ทั้งหมดแต่ระยะยาว60วันในค่ายกลับเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้หลงผิดได้กลับคืนสู่สังคมที่ต้องอาศัยพลังความรักความเข้าใจจากครอบครัวและคนในชุมชนรวมกันเป็นกรอบป้องกันที่เข้มแข็งที่ดีที่สุดต่อไปทีมข่าว MPT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
0: ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการทำใบขับขี่สำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ1เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจ

0: ัจจุบันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนมากนักท่องเที่ยวก็มักจะนิยมเช่ารถขับขี่ในการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการที่จะขับขี่รถในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะต้องมีใบขับขี่ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศไทยวันนี้ค่ะจะพาไปชมเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้ในการทำใบขับขี่ทั้งใบขับขี่สากลแล้วก็ใบขับขี่ของประเทศไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ภูเก็ตสวรรค์เมืองใต้ที่ใครก็อยากมาสัมผัสการเที่ยวภูเก็ตให้ลึกและถึงใจการเช่ารถขับคือคำตอบที่ดีที่สุดแต่ก่อนที่คุณจะออกเดินทางมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือใบขับขี่ขี่สนุกแบบไม่สะดุดและถูกต้องตามกฎหมายไทยต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบการทำใบขับขี่สากลสิ่งที่คุณต้องใช้มีเพียง5อย่างเท่านั้น 1. หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าที่ติดรูปถ่ายและหน้าวีซ่าปัจจุบัน 2. ใบขับขี่ในประเทศของคุณเล่มจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา 3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูต 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปพื้นหลังสีขาวถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนและ5ค่าธรรมเนียมเพียง505บาทเท่านั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียดขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหากเอกสารของคุณครบถ้วนเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วนอกจากนั้นชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ของประเทศไทยได้โดยต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าระยะยาวใบอนุญาตทำงานหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่สามารถขอได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูตของประเทศนั้นๆและใบรับรองแพทย์มีขั้นตอนดังนี้ 1. จองคิวล่วงหน้าดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเข้าไปที่สำนักงานขนส่งตามเวลาราชการ 2. ยื่นเอกสารและตรวจร่างกายไปที่สำนักงานขนส่งตามนัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. อบรมและสอบเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติขับรถ 4. ชำระค่าธรรมเนียมและรับบัตรใบขับขี่ของคุณพร้อมใช้งานใบขับขี่มีอายุ1ปีช่วยให้คุณขับขี่ท่องเที่ยวในภูเก็ตและทั่วประเทศไทยได้อย่างมั่นใจหมดกังวลเรื่องด่านตรวจสนุกกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่เพราะการท่องเที่ยวที่ดีเริ่มต้นด้วยความปลอดภัยและเคารพกฎจราจรขอให้มีความสุขกับการเดินทางในภูเก็ตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
2: เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้มีการทำบุญทางศาสนาพุทธเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้สำหรับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่ล่วงลับแล้วด้วยครับซึ่งทางด้านของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตครับเมื่อวานนี้ได้มีการทำบุญทางศาสนาพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับที่บริเวณชั้น2อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตทางด้านของนายเล็กตันติพงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน9รูปนะครับประกอบพิธีในการทำบุญทางศาสนาพุทธเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สำหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและก็ประสานต่อนะครับในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ
0: โอกาสนี้ค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายฉลามอรธรรมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายถาชนพรมสมสุขผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตนางวิรินทราประภากิจยศพัฒน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคลัสเตอร์อันดามันและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนณจังหวัดภูเก็ตผู้แทนสมาคมอัมภูเก็ตรวมไปถึงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิตลอดจนภาคีเครือข่ายจากทางภาครัฐและภาคเอกชนมาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
2: ซึ่งทางด้านของนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็กล่าวนะครับว่ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้มีการก่อตั้งเมื่อปี2519เดินหน้าในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งงานกู้ชีพกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตนอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และประเพณีถือศีลกินผักโดยภารกิจทั้งหมดนี้ก็ขับเคลื่อนโดยพลังศรัทธาและเงินบริจาคของประชาชนเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและสังคมอย่างต่อเนื่องครับ
0: สมาคมศิลป์ภูเก็ตค่ะได้มีการจัดเสวนาราย พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรระดมทุกมุมมองของทางศิลปินหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวมาร่วมกันผลักดันประติมากรรมใต้ทะเลเกาะราชาสุดที่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้านศิลปะค่ะที่หอศิลป์คุณหญิงกาญจนาณรนองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะทางสมาคมศิลป์ภูเก็ตได้มีการจัดเสวนาราย พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิลปินหน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีนายวิษณุพงษ์หนูนันศิลปินมาร่วมเป็นศิลปินร่วมสมัยค่ะมีนายสราญยุทธมาลำนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตนางอัญชลีวานิชเทพบุตรนายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตและนางเตือนใจพันธรผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเสวนาค่ะและไฮไลท์ในการเสวนานะคะก็คือศิลปินมีการนำแบบจำลองประติมากรรมสุพรรณมัจฉามารับฟังถึงข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปพัฒนาก่อนที่จะมีการก่อสร้างและนำลงใต้สมุทรค่ะ
2: สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็อยู่ภายใต้แนวคิดศิลปะเพื่อทะเลและทะเลเพื่ออนาคตได้มีการเตรียมในการจัดสร้างประติมากรรมใต้ทะเลจากตัวละครรามเกียรติ์ทั้งพระรามทศกัณฐ์หนุมานสุพรรณมัจฉาและก็ก้อนถนนครับเพื่อที่จะเป็นทั้งงานศิลปะและก็แหล่งอาศัยของปะการังรวมไปถึงสัตว์น้ำโดยประติมากรรมหนุมานนะครับก็ได้มีการติดตั้งแล้วส่วนผลงานรายานะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569นี้ครับ
0: ทั้งนี้นะคะการติดตั้งประติมากรรมใต้ทะเลจะช่วยกระจายจุดดำน้ำลดแรงกดดันต่อแนวปะการังธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลควบคู่กับการสร้างมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่จุดหมายด้านศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ไปดูเรื่องของผลงานศิลปะของเด็กภูเก็ตกับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปี2569ของนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อก้าวเข้าไปสู่ภายในหอศิลป์ออนนะครับโกออนแกลเลอรี่ถนนเยาวราชจังหวัดภูเก็ตภาพตรงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นเรื่องของผลงานนะครับศิลปะที่มีหลากหลายชนิดนะครับทั้งภาพวาดที่เต็มไปด้วยสีสันและก็จินตนาการไปจนถึงผลงาน3มิติที่ได้มีการจัดวางอยู่กลางพื้นที่การจัดแสดงอย่างมีเอกลักษณ์และก็เชิญชวนให้ผู้ชมนะครับได้ใช้เวลาในการหยุดมองรายละเอียดของภาพแต่ละชิ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2569ของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าศิลปกรรมและการออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ได้มีการนำความคิดจินตนาการและก็ประสบการณ์ของตนเองมาออกแบบในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะก่อนที่จะนำมาจัดแสดงไปในให้ประชาชนนะครับได้มีการรับชมภายในงานก็มีทางด้านของนายธเนศตันติพิริยกิจกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดภูเก็ต ก็ได้มาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการพร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนักศึกษาและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีศิลปินมาร่วมงานด้วยครับ
0: ส่วนความน่าสนใจของงานอยู่ที่ผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะทั้งการเลือกใช้สีรูปแบบเทคนิคและวัสดุทำให้การเดินชมไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดบนผนังนะคะแต่ยังมีผลงาน3มิติและงานที่มีการจัดวางให้เข้าในรูปแบบของการสร้างมิติให้กับพื้นที่ค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความหมายของผลงานผ่านทางมุมมองของตนเองและหนึ่งในผลงานที่น่าสนใจภายในนิทรรศการค่ะก็คือผลงานของนางสาวปวิชญาค่ะ เป็นชื่อผลงานเขานะคะก็คือยังคงหายใจนำเสนอด้วยเทคนิคสื่อผสมถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพของร่องรอยบาดแผลและร่างกายที่ยังคงมีลมหายใจโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของชาวญี่ปุ่นที่มองเห็นถึงคุณค่าของร่องรอยและบาดแผลจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นโดยผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวตนของศิลปินค่ะแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์หรือว่าผ่านบาดแผลมามากมายเพียงใดในชีวิตแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้สะท้อนถึงความเข้มแข็งการยืนหยัดและการสู้ต่อเพื่อก้าวต่อไปในสังคมค่ะ
3: เหมือนงานชิ้นนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนปลักหักพังที่มันก็จะมีส่วนใบหน้าที่มันแตกหักหนูก็ใช้เป็นตัวตนของหนูแล้วก็บาดแผลความผิดพลาดอะไรต่างๆมาประจวบเหมาะกับโครงสร้างเหล็กที่มันเป็นเหมือนสังคมอะค่ะสังคมภายนอกแต่ว่าข้างนอกมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลืมแต่ว่าเราก็เติบโตอย่างสวยงามในความที่ไม่สมบูรณ์แบบค่ะ
2: ก็สำหรับใครที่อยากจะไปดูผลงานนะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสามารถที่จะไปชมนิทรรศการศิลปะนิพนธ์นะครับที่เขาเรียกว่าGo On Gallery ถนนเยาวราชตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง
0: วันนี้วันสุดท้าย
2: ไปจนถึง6โมงยังพอมีเวลาสัก1ชั่วโมงก็คุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถไปดูศิลปะนิพนธ์ของน้องๆชั้นปีที่4ถึงได้นะครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้เรา2คนและทีมงาน NBT ภาคใต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
1: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
0: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
1: ้หึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
0: ่โอเคก็ได้
2: นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได
0: ้เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ

อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นเพราะความสำเร็จมีจุดเริ่มต้นเสมอต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงตายค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโมข้าวเช้าเทือนครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569เจอกับน้องไม้แล้วก็น้องเจนนี่ครับ
0: สวัสดีสิ้นเดือนด้วยนะคะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเปิดมาวันจันทร์รายการโมข้าวเช้าเทือนเหมือนเดิมค่ะยังคงนำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันที่5วันเย็นพันนี้เปิดทีวีดิจิตอลกอดไม้เลข11นะคะหรือว่าจะเลขเข้าดีๆของเราผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็เพจ NBT ภาคใต้นะคะตอนนี้ไลฟ์สดกันอยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจทีมงานได้นะคะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของ YouTube มีรายการให้ติดตามรับชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแค่พิมพ์ไปว่า NBT นครศรีธรรมราชครับและถ้าใครอยากติดตามข้อมูลข่าวสารตีกระชับซับไวเข้าใจง่ายติดตามได้ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok NBT นครแล้วก็ฝากอีก2แพลตฟอร์มครับ x.com แล้วก็ IG NBT นครครับ
0: ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะคะแล้วก็โยกันยาวๆตลอดจนจบรายการนะคะโยเป็นกำลังใจให้ทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชค่ะข้าวแรกวันนี้เริ่มต้นเรื่องราวข้องปลาผุขวัญเค็งค่ะเรายังคงนำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะทันเจเซตค่ะทันรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าผุขวัญไฟป่าที่ป่าผุขวัญเค็งนะคะพร้อมติดตามพื้นที่เสี่ยงค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอขน้อมสีชนแล้วก็ท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ย้ำในอำเภอนะคะในทุกพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะโดยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะก็ที่ห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชค่ะนายเจเซ่ไทยเซ่ข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะท่านเดินทางถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายส้มชายลีลาน้อยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอำเภอและก็ปภจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะให้การต้อนรับเผื่อรับฟังและก็บรรยายสรุปสถานการณ์และก็ติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ครับโดยในส่วนของสถานการณ์ไฟป่าผุขวัญเค็งครับได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์จุดเสี่ยงรวมไปถึงแนวทางการควบคุมและก็เฝ้าระวังไฟป่าขณะที่ด้านการรับมือสถานการณ์อุทกภัยมีการรายงานพื้นที่เสี่ยงในอำเภอขน้อมสีชนและก็ท่าศาลารวมถึงมีมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นครับทั้งนี้ครับการประชุมดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายอำเภอในพื้นที่รวมกันบรรยายรายงานสถานการณ์เพื่อประเมินแนวโน้มสถานการณ์และก็เตรียมมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ไฟป่าและก็สถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและก็แผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถเข้าดูแลและก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะยังเน้นย้ำค่ะให้ในอำเภอในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะต้องติดตามสถานการณ์และก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะใช้ระบบแจ้งเตือนภัยของปภ.นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เตรียมพร้อมเร
1: ื่
0: องราวของภัยพิบัติด้วยนะคะ
1: ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของป่าพลุที่เกิดเหตุไปแล้วแล้วก็ได้ทอดบทเรียนแล้วก็พอดีเส้นในส่วนของ
0: อุทกภัย
1: ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ได้มีการวางแผนแล้วก็จัดเตรียมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือหรือว่าแผนเผชิญเหตุต่างๆเพื่อที่จะแจ้งเหตุให้กับประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ครับ
0: ค่ะ
1: ยังย้อนในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตซ่องได้จัดมหกรรมหลักสูตรการศึกษาประถมวัยและหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษารวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ครับเราไปเลยพาบรรยากาศกันเลยครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางด้านดร.วิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงานมหกรรมหลักสูตรการศึกษาประถมวัยและสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปีรวมไปถึงหลักสูตร การศึกษาประถมศึกษาภาคใต้ได้มีการจัดงานในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายสำคัญในการติดตามและก็เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการนำหลักสูตรไปใช้จริงในสถานศึกษากลุ่มวิจัยและเครือข่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้30เขตพร้อมเปิดพื้นที่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหาและก็แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้รวมกันครับ
0: โดยท่านดร.วิษณุสัพสมบัตินะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าการขับเคลื่อนหลักสูตรฉบับใหม่นะคะไม่ได้มุ่งเพียงการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเรียนการสอนแต่ต้องการให้สถานศึกษานำหลักสูตรไปออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและก็ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละช่วงวัยค่ะโดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะนะคะให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและก็ดำรงชีวิตได้จริงค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมภายในงานนะก็ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษด้านการจัดการศึกษาท่านสมรรถนะนะคะและก็การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาการเสวนาทางวิชาการและก็การเล็กเรียนเรียนรู้4ห้องปฏิบัติการครอบคลุมด้านการบริหารจัดการศึกษาการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษาตอนต้นและก็ปฐมศึกษาตอนปลายรวมถึงจัดนิทรรศการการแสดงผลงานและนวัตกรรมการนำหลักสูตรไปใช้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกด้วยค่ะ
1: ครับโดยเวทีมหกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นอีกกลไกสำคัญในการนำเสี่ยงจากผู้ที่ปฏิบัติในพื้นที่มารวมพัฒนาหลักสูตรและก็จัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่ตอบโจทย์ความแตกต่างตามช่วงวัยและก็มีทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตครับ
2: วันนี้นะครับก็คือการให้โรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับได้มานำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวหลักสูตรสถานศึกษาการบริหารจัดการหลักสูตรหรือแม้แต่นวัตกรรมของท่านผู้บริหารของคุณครูนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้นะครับจากประสบการณ์จริงผลจากการติดตามในช่วง2ปีนะครับมิติที่1ในเรื่องของการบริหารจัดการของหลักสูตรนะครับเราพบว่าท่านผู้บริหารคุณครูสะท้อนในเรื่องของความยืดหยุ่นของหลักสูตรนะครับที่ค่อนข้างเหมาะสมกับบริบทและพื้นที่ประเด็นที่2เนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนที่เป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นตรงนี้ก็เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถที่จะกำหนดเนื้อหาองค์ความรู้ได้ประเด็นที่3เรื่องของโครงสร้างเวลาเรียนซึ่งค่อนข้างจะยืดหยุ่นในการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วประเด็นที่4มิติของการวัดผลที่เน้นจากสภาพจริงอันนี้ในเชิงของการบริหารจัดการหลักสูตรที่ยึดพื้นที่ยึดบริบทยึดความยืดหยุ่นยึดการกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนคุณลักษณะหรือความสามารถของเด็กเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในการบริหารจัดการหลักสูตรหรือการออกแบบการเรียนรู้เน้นการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นเราจะเห็นผลงานชิ้นงานที่เกิดจากผู้เรียนเพื่อสะท้อนว่าความสามารถหรือสมรรถนะของผู้เรียนเกิดขึ้นจริง
0: สพท.นะคะเปิดเวทีภาคใต้ค่ะแลกเรียนการเรียนรู้ก็เป็นการยกระดับการศึกษาไทยนะคะอย่างอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอายะวันนี้วันจันทร์ประวันจันทร์ก็จะมีช่วงอายะนะคะเรานำเรื่องราวหลากหลายเลยค่ะในพื้นที่ที่จังหวัดภาคใต้มั่งนครศรีธรรมราชมั่งก็สลับปรับเปลี่ยนกันไปวันนี้ไปขี่สมาคมนั่งตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเขาได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะเป็นการรวมพลังบรมครูและก็ศิลปินพื้นบ้านรวมแสดงความกตัญญูนะคะแล้วก็เป็นการสืบสานพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มุ่งอนุรักษ์รากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ติดตามพร้อมๆกันได้ในช่วงของอายะค่ะ

วันนี้วันดีค่ะสมาคมนั่งตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีที่อนุสรณ์สถานบ้านการะเกดนะคะพอได้เวลานกชุมรังเสียงปีเสียงกรองและก็เสียงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้รวมผู้นายนั่งช่างทำรูปและลูกคูผู้

มีจิตศรัทธานะคะรวมสืบสานประเพณีศักดิ์สิทธิ์แสดงความกตัญญูต่อครูผู้หลวงลับพิธีไหว้ครูนั่งตะลุงถือว่าเป็นวาระสำคัญประจำปีของชาวไต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองล่วงแห่งศิลปะการแสดงพื้นบ้านการไหว้ครูไม่ใช่แค่มงคลชีวิตของคนเล่นนั่งตะลุงนะแต่เป็นการเตือนสติให้ไม่ลืมรากเงาให้เคารพต่อวิชาความรู้และรักษาศิลปะแขนงนี้ไม่ให้สูญหายไปตามการเวลานอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมแล้วบรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยความอบอุ่นของการรวมตัวศิลปินต่างวัยตั้งแต่นายนั่งอาวุโสครูฉังและบรมครูชื่อดังของภาคใต้อย่างนั่งเอกชัยศรีวิชัยที่ท่านบอกว่าตั้งใจจะมาร่วมงานในครั้งนี้ให้ได้และสิ่งที่น่าประทับใจในพิธีคือภาพของเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมทั้งผู้สืบทอดสายเหลือตระกูลนั่งตะลุงและก็เยาวชนที่ลุ่งไล่ในศิลปะแขนงนี้พอเข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจพร้อมรับไม้โต้ในการเล่นนั่งสะท้อนเรื่องราวความรักในวัฒนธรรมรักในการเป็นนั่งตะลุงและในวันนี้นอกจากจะมีนั่งตะลุงแล้วยังมีการรำมโนราของน้องๆโรงเรียนหัวไซบำรุงราษฎร์และภาคกลางคืนยังได้รับชมนั่งตะลุงยิ่งลำยองกุหลาบสีม่วงอีกด้วยทุกคนตั้งใจร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการเคารพครูนั่งตะลุงและตั้งใจที่จะสืบทอดกันต่อไปพิธีไหว้ครูนั่งตะลุงนครศรีธรรมราชจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่เป็นสายใยที่รวมผู้คนวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวใต้ให้คงอยู่ตลอดไปตราบใดที่เสียงปี๊เสียงถับยังคงดังกังวานและตราบใดที่ศิษย์ยังคงเคารพครูนั่งตะลุงนครศรีธรรมราชก็พร้อมที่จะทำหน้าที่มอบสาระความรู้ความสุขและการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภาคใต้และสะท้อนภาพสังคมใต้ให้อยู่คู่แผ่นดินตลอดไปและนี่คือทั้งหมดของเชิงอายะในวันนี้ค่ะ

0: นั่งตะลุงครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นพิธีนึงที่สำคัญสำหรับศิลปินนั่งตะลุงที่ได้รวมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณครูไม่ว่าจะเป็นครูนั่งที่ล่วงลับไปแล้วและก็ครูที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้รวมกันสร้างซ้อนแล้วก็สืบทอดขนบธรรมเนียมเหล่านี้ให้คงอยู่จนถึงรุ่นปัจจุบันครับ
1: ช่วงหน้าค่ะยังคงติดตามเรื่องนางวิธีน่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายช่วงนี้เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: ครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
2: ไหนดูหน่อย
1: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ
2: ่
1: ะ
2: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
1: เออว่ะ
2: นั่นดิ
3: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับคารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คน

0: งาน Sound of Hope ดนตรีแห่งความหวังสร้างพื้นที่แห่งอกทางด้านนายรอมฎอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครุ่ยดนตรีแห่งความว่างสุนทรียภาพอันงดงามนะครับหรือว่า Sound of Hope สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนอบจ.บานตลาดเนื้ออำเภอเมืองภูเก็ต
1: โดยทั้งนี้นะคะโครงการดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา3วันค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและก็เยาวชนได้เรียนรู้และก็พัฒนาทักษะด้านดนตรีนะคะโดยเฉพาะการเล่นครุ่ย
0: ร
1: ีคอร์เดอร์นะคะซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างสมาธิแล้วนะคะเราก็ยังเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และก็การแสดงออกอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสามารถต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้านดนตรีในระดับที่สูงขึ้นและก็เป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยนะคะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้มีโครงการดีๆอย่าง Sound of Road นี้นะคะก็บอกว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่เสียงแห่งความว่างนะแต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสค่ะที่เปิดให้เด็กและก็เยาวชนได้สร้างฝันได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองผ่านเสียงเพลงก็ขอชื่นชมนะในความสามารถของน้องๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้แล้วก็หลังจากผ่านการอบรมเดียว3วันนะสามารถรวมกันบรรเลงดนตรีได้อย่างน่าประทับใจสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเยาวชนรวมถึงความทุ่มเทของคณะวิทยากรแล้วก็คุณครูนะคะพร้อมกับกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่รวมกันสนับสนุนให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาค่ะ
0: ครับแล้วก็ทางนี้ครับก็ฝากถึงเยาวชนทุกคนให้นำความรู้ประสบการณ์รวมไปถึงแรงบันดาลใจที่ได้รับจากโครงการไปฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเชื่อมั่นหวานในอกในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเยาวชนจากโครงการ Sound of Hopeก้าวขึ้นสู่เวทีดนตรีระดับประเทศหรือระดับโลกเล่นให้วันนั้นนะคะทุกคนที่อยู่เบื้องล่างจะรวมเป็นกำลังใจและก็ภาคภูมิใจในความสำเร็จของน้องๆเยาวชนทุกคนครับ
1: ใช่ค่ะก็รอชมผลงานน้องๆกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะเล่นกันต่อไปดนตรีก็คือชีวิต
0: ดนตรีก็คือชีวิต
1: ถูกต้องช่วงนี้คุณผู้ชมขาไปติดตามเรื่องราวข้องร้อยๆกันแล้วนะคะกับโครงการดี
0: ๆ
1: ของรัฐบาลด้วยนะคะเขามีอยู่แล้วร้านนี้ติดตามได้ในช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ
2: ไทยทำไทยใจดีนี้ต้องคู่เพลงนั้นต้องขึ้นไปหากไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเราน
1: ี่เราไปกันทีจังหวัดสงขลานะคะฝากคุณผู้ชมไปชิมร้านข้าวแกงเก่าแก่ยูทีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลาเลยนะเปิดให้บริการมายาวนานมากว่า30ปีแล้วค่ะร้านข้าวแกงเก๋ข้างวัดแจงอำเภอเมืองสงขลานะคะโดยจุดเด่นของร้านพี่เก๋นี่ก็คืออาหารตายรสจัดนะคะจัดจานปรุงสดไม่ถูกวันเมนูหลากหลายในราคาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้นะคะเริ่มต้นเพียง40บาทเท่านั้นค่ะร้านนี้เขาเปิดแต่หัวเช้ามืดค่ะบรรยากาศขี่ร้านข้าวแกงเก๋ข้างวัดแจงถนนไส้บุรีตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคึกคักไปด้วยลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามากินข้าวเช้ามั่งข้าวกลางวันมั่งข้าวสายมั่งซื้อข้าวแกงรับบานกันมั่งนะคะร้านข้าวแกงเก่าแก่แห่งนี้เปิดให้บริการมายาวนานมั่นที่บอก30กว่าปีแล้วนะคะเปิดตั้งแต่ตีสี่หัวรุ่งเลยยาวๆไปจนถึงบ่ายสองครึ่งตอนนั้นคือน่าจะมดดีแล้วแหละค่ะเปิดวันจันทร์จนถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์นะคะ
0: ก็สามารถไปลิมชิมรสไปกินกันได้คุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าที่ร้านนี้จุดเด่นของร้านก็คืออาหารพื้นบ้านภาคใต้แล้วก็รสชาตินี้ก็คือจัดจานถึงเครื่องปรุงสดไม่แล้วก็มีเมนูมุ่นเวียนสับเปลี่ยนในแต่ละวันเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกสรรอาหารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงซ้อมปลาพงแกงซ้อมหมูแกงซ้อมกุ้งแกงเขียวหวานแกงหน่อไม้รวมไปถึงเมนูที่เขาบอกว่ารสชาติเข้มข้นอย่างปลาดุกผัดเผ
1: ็
0: ดไก่ผัดเผ็ดหมูผัดเผ็ดและก็คั่วกลิ้งซึ่งบอกได้เลยว่าล้วนเป็นเมนูที่ถูกปากทั้งคนในพื้นที่และก็นักท่องเที่ยวครับโดยทางร้านก็จะมีการพิจารณาราคาตามต้นทุนวัตถุดิบจริงหากวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นก็จะปรับตามความเหมาะสมแต่เมื่อราคาวัตถุดิบลดลงทางร้านก็ปรับราคาลงเพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่า

0: แล้วก็สามารถเข้าถึงคุณภาพได้ดีครับแล้วก็สำหรับราคาข้าวราดแกง1 อย่างก็เริ่มต้นเพียง40บาทขณะที่แกงทุ่งก็มีให้เลือกหลายราคาเลยไม่ว่าจะเป็น30บาท40บาทแล้วก็50บาทนะครับตามขนาดแล้วก็ปริมาณส่วนแกงปลาพงนี่ก็จะจำหน่ายทุ่งละ60บาทแล้วก็ข้าวกรองเฉลี่ยอยู่ที่40ถึง50บาทขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบครับ
1: ขณะเดียวกันนะคะเจ้าของร้านนะจ๊ะอย่างกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐว่าตั้งแต่สมัยโครงการคนละครึ่งแล้วค่ะต่อเนื่องมาตอนนี้โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ตังก็มีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและก็ทำให้ยอดขายของร้านในเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ชัดนะคะสำหรับใครที่สนใจนะสามารถแวะเวียนกันไปอุดหนุนร้านข้าวแกงเก๋ข้างวัดแจงได้นะคะที่นนท์ไส้บุรีตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาของร้อยของดีจังหวัดสงขลาไปอุดหนุนกันได้ต่อชาววันที่1กันยายนไปไทยช่วยไทยช่วยไทยกันได้นะคะข้าวลาวไปกันได้จ้า
0: ใช่ครับก็คือไปใช้สิทธิ์กันได้เลยใช้ได้ทุกวันแต่ส่วนมาก
1: เตรียมมดใช้ได้ทุกวันเตรียมมด
0: ก็คือเราสองคนนี้ก็คือ
1: แป๊บเดียวมด
0: มด
1: ก็ใช้ทุกวันแล้วก็ใช้จริงรีวิวจากผู้
0: ใช้จริงเท่านั้นช่วงท้ายๆของรายการวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนำข้อมูลข่าวสั้นดีๆจากภาครัฐมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงของเลิศข้าวภาครัฐครับ

0: ใครที่นั่งเล่นหน้าจอทีวีตอนนี้ก็คือต้องย้ำกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวนี้เพราะว่าวันนี้31สิงหาคมครับบอกได้เลยว่าตอนนี้รัฐบาลย้ำครับวันสุดท้ายยืนทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเราไปเล่ารายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับโดยเรื่องราวนี้ครับทางรัฐบาลก็ได้มีการแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ถ้าหากประสงค์ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก็ต้องมีการยืนข้อทบทวนสิทธิ์ภายในวันนี้เลยก็คือ31สิงหาคม2569ครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการยืนคำข้อจึงขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะและก็ยืนคำข้อภายในเวลาที่กำหนดทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์ข้อทบทวนสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการรวมไปถึงแอปพลิเคชันครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของเป๋าตังและก็แอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางสาขาของธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็รวมไปถึงธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตามวันและก็เวลาที่ทำการครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็พี่น้องประชาชนนะควรเย่กำหนดเวลาในการดำเนินการออกเป็นสองส่วนนะคะโดยวันที่31สิงหาคมก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับการยืนคำข้อทบทวนสิทธิ์แล้วนะส่วนผู้ที่ต้องแก้ไขข้อมูลนะคะกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลสามารถนำเอกสารประกอบไปยืนผ่านศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะระดับอำเภอหรือว่าระดับเขตในกรุงเทพนะคะได้จนถึงวันที่20กันยายน69นะโดยกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายน69เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและก็ดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปแล้วก็ย้ำนะคะว่าการยืนทบทวนสิทธิ์นะคะก็เป็นข้อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบข้อมูลและก็คุณสมบัติอีกครั้งไม่ได้หมายความว่าผู้ยืนทบทวนสิทธิ์จะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสถานะค่ะดำเนินการตามขั้นตอนในครบถ้วนแล้วก็ติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการหรือช่องทางราชการแถวนั้นเลขกันนะคะพอดีว่ามีจ่าจีบอะไรปนีลาวนะคะก็ตามจากหน่วยงานรัฐบาลเดี๋ยวเชื่อถือได้เท่านั้นนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ใครที่ยืนผ่านช่องทางออนไลน์ครับก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่สามารถยืนได้สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้จนถึงช่วงเวลา 23:00 นของวันนี้เท่านั้นครับแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการได
1: ้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงของเล็ดข้าวผักราดช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันและก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันได้ไม่ลาวนะคะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: สวัสดีค่ะตอนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะวันนี้รายการระเบียงใต้ขออนุญาตใช้ภาษาปักใต้บ้านเราภาษาใต้แท้แต่กำเนิดในการสื่อสารเหตุผลหลักใหญ่ใจความวันนี้ต้องบอกว่าของกินภาคใต้บ้านเราที่เป็นทีเชิดหน้าชูตาให้กับคนนครศรีธรรมราชปีนี้ต้องบอกว่ารางวัลที่ได้รับโดยความภาคภูมิใจภายใต้การขับเคลื่อนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อให้เมนูนี้ยังคงอยู่แล้วก็สืบทอดไม่เลือนหายไปในบ้านในเมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชภารกิจนี้เขาจัดการประกวดจากส่วนกลางกระจายไปยังส่วนภูมิภาคเป็นประจำในทุกๆปีและการคัดสรรเมนูปีนี้ของนครศรีธรรมราชบ้านเราต้องบอกว่านับ20ว่าทีมค่ะทุกทีมมีศักยภาพทั้งหมดทุกเมนูร้อยทุกเมนูแต่รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าของตนตำรับและเมนูจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เมนูเชิดชูทิ้นจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ภายใต้โครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิ้น The Lost Tasteประจำปี2569โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและก็คนที่จะมาบอกกล่าวเหล่าความภาคภูมิใจของเมนูของคนนครศรีธรรมราชภายใต้รางวัลที่ได้รับมาอันดับหนึ่งตัวแทนของคนบ้านเราได้แก่เมนูน้ำพริกลูกประวันนี้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ท่านมาโดยตัวเองพร้อมกับแถมทายมาอีก4เมนูรวมแล้วทั้งหมดเป็น5เมนูที่เป็นทีเชิดหน้าชูตาให้กับคนคนบ้านเราจะเป็นเมนูไรมั่งนอกจากน้ำพริกลูกประที่มาเป็นอันดับหนึ่งในปี2569ตอนรับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครซีธรรมราชถันส้มซีแสงแก้วคุยรายละเอียดลวงลึกกันในช่วงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตชายภาษาใต้แท้บ้านเรากันสักทีเพราะว่าภูมิใจมากๆลูกประมีแต่คนบ้านเราทีเดียวที่นำมาทำเป็นเมนูลูกประหลายคนที่ไม่เคยทานไม่เคยชิมบอกว่านี่ต้องมาและในช่วงนี้ได้กินของร้อยที่เมืองคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าจะพูดคุยถึงความเป็นมาของโครงการนี้ค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมอยากจะให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยได้พูดถึงที่มาของโครงการจากส่วนกลางมายังส่วนภูมิภาคและก็มาในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราให้ผู้ชมได้เข้าใจโครงการกันสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
1: ก็โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารทิ้น
0: ค่ะ
1: เนื่องจากว่าอาหารไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่าให้เราได้รับประทานแล้วก็อยู่ดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะอาหารนี้เป็นเรื่องที่บอกเล่าความเบื้องลังว่าเมนูอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความเป็นมามีภูมิปัญญามีแหล่งวัตถุดิบมีเกี่ยวกับสุขภาพสมุนไพรต่างๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางเมนูเราไม่รู้จักสู้ง่ายเกือบจะสู้ง่ายแบบนี้ค่ะกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นถึงความสำคัญของเรื่องมรดกภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหาร
0: ค่ะ
1: จึงได้ทำโครงการ1เมนู1จังหวัด1เมนูภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนายกระดับอาหารทิ้นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็ในเรื่องของหนึ่งรสชาติที่ให้ไป
0: ค่ะ
1: เดอะลอสเทสก็ดำเนินการมาประมาณ4ปีแล้วค่ะถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็มีพี่น้องประชาชนในทุกอำเภอเนี่ยค่ะสมัครเข้ามารวมประกวดส่งเมนูอาหารในพื้นที่ที่พี่น้องอยู่
0: ค่ะ
1: ที่เห็นว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็กำลังจะเลือนให้ไปเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักแล้วก็คนที่เป็นรุ่นใหญ่ก็ได้ชื่นชมแล้วก็ภูมิใจที่ว่ามีเมนูต่างๆในบ้านเราเนี่ยค่ะก็ได้มาทุกปีค่ะซึ่งปีนี้ก็ที่ตามที่คุณพิธีกรได้นำเรียนไปค่ะก็คือเมนูลูกปลาน้ำพริกลูกปลา บ้านเราก็เรียกน้ำชุบลูกปลา
0: ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่เพียงแต่น้ำพริกลูกปลาหรือว่าที่ท่านบอกว่าน้ำชุบลูกปลาคนใต้บ้านเราแสลงให้ร้อยกับบอกว่าน้ำชุบน้ำชุบน
1: ะ
0: น้ำชุบลูกปลาวันนี้ทาง23อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวก่อนที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดจะไลฟ์เป็นถามไลน์ให้เห็นว่านอกจากน้ำชุบลูกปลาน้ำพริกลูกปลาแล้วก็ยังมีแกงอุดพิษยังมีน้ำลูกบัวยังมีมีซั่วไก่กากเหล้าแดงและก็ยังมีน้ำตาบอดที่ว่าหลายลำดับกัน1ถึง5ค่ะพี่น้องที่ว่าได้รับรางวัลของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่คราวนี้ค่ะภาพบรรยากาศวันที่ว่าเราร่วมกันทางจังหวัดคอนอยากให้ท่านเล่าให้ฟังกันสักทีนึงว่าภาพบรรยากาศตรงนั้นค่ะเมื่อเรารับนโยบายจากส่วนกลางแล้วมาที่ส่วนภูมิภาคเรามีการเปิดรับสมัครกันผ่านปรื้อและดำเนินการตามขั้นตอนกันผ่านปรื้อว่างอีได้มา5เมนูที่ว่าข้าวรอบเดี๋ยวเราจะลงลึกในแต่ละเมนูค่ะ
1: ค่ะค่ะก็เมื่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับเหลืองจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยค่ะก็มาดำเนินการโดยที่ว่าประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องทุกพื้นที่ในอำเภอต่างๆเนี่ยค่ะพอทราบก็ให้ส่งรายชื่อแล้วก็กรอกตามใบสมัครก็จะมีรายละเอียดชื่อที่อยู่แล้วก็ชื่อเมนูแล้วก็วิธีประกอบเมนูนั้นๆแล้วก็มีส่วนวัตถุดิบอะไรมั่งตัวนี้ค่ะแล้วก็ลงชื่อส่งมาแล้วเมื่อพี่น้องส่งมาก็จะมีคลิปให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเราทำแบบไหนมั่งทำอย่างไรแล้วก็มีรสชาติเติมอะไรมั่งแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากส่งมาแล้วทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็เสนอท่านผู้ว่าลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่เข้ามาเนี่ยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการในหลายๆส่วนค่ะทั้งเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับรสชาติของอาหารมาเป็นกรรมการเพื่อที่จะพ้นการตัดสินเนี่ยเป็นที่ยอมรับค่ะก็ในวันนั้นเมื่อมีเมนูต่างๆเนี่ยค่ะเสนอมาในจังหวัดทั้งหมด22เมนู
0: ค่ะ
1: แบ่งเป็นประเภทอาหารข้าวอาหารว่านแล้วก็อาหารว่างมี3ประเภทพี่น้องก็เสนอมาพอเสนอมาปุ๊บเราก็แนะนํานัดกันว่าวันนี้นะจะมาให้กรรมการได้ชิมชม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้เจ้าของภูมิปัญญาแต่ละเมนูเนี่ยค่ะนำทิซซ่าด้วงนะคะ
0: ได้พรีเซนต์ตัวเอง
1: ใช่แล้วก็นำผลิตภัณฑ์เมนูต่างๆเนี่ยมาสาธิตเราหน้าปลื้มใจมากเลยพี่น้องให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะแล้วก็นำอาหารแต่ละย่างที่เราคัดไม่ถึงบางย่างน่าจะแบบว่าพิเศษมากๆน่าถึงมากๆนะคะก็ในวันนั้นก็มีต่างๆ22แล้วก็กรรมการก็เดินชิมชมแล้วก็ยังติดใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เจ้าของภูมิปัญญาส่งมาได้ค่ะแล
0: ้
1: วก็ได้มาเป็น5เมนูพอได้มา5เมนูตามที่คัดเลือกแล้วเนี่ยค่ะก็พิจารณาอีกครั้งนึงแล้วก็เลือก3เมนูซึ่งก็ให้พี่น้องประชาชนโหวตตามแบบที่กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ผลโหวตก็มา1เมนูคือได้นั่นแหละนำพริกลูกปลาหรือว่าน้ำชุบลูกปลาบ้านเราค่ะ
0: ค่ะเหมือนกับที่ท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้ข้อมูลไปค่ะว่าเราคัดสรรกันทั้งหมด22เมนูเลือก5เมนูแล้วก็เลือก1เมนูที่มาอันดับ1จากผลโหวตก็คือนำพริกลูกปลาแต่ว่าถามไลน์ตั้งแต่อันดับ1ถึงอันดับที่5ค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะเรามีภาพให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นว่าเมนูที่หลายคนนี่บอกว่านี่บางคนเกิดมายังไม่เคยเห็นนำพริกลูกปลาน้ำชุบลูกปลายังไม่เคยทานเคยชิมมีที่นครศรีธรรมราชมาอันดับ1อันดับ2แกงอุตภิตอันดับ3ขนมลูกบัวอันดับ4มีซัวไก่กากเหล้าแดงแล้วก็อันดับ5ขนมตาบอดวันนี้ค่ะเพื่อให้เห็นข้อมูลที่ชัดๆหน้าตาของน้ำพริกลูกปลาหลายคนที่บอกว่าแลในรายการแล้วอยากจะตามไปชิมรบกวนท่านวัฒนธรรมให้รายละเอียดเมนูที่มาอันดับหนึ่งก่อนก็คือน้ำชุบลูกปลาค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าท่านแต่จังหวัดนครของเรานี่น่าจะรู้จักลูกปลานะ ลูกปลามันก็รู้คล้ายๆกับเกาลัดนะ
0: ค่ะ
1: หรือว่าลูกย่างมันก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้นเป็นพุ่มสูงแล้วก็มันจะแตกออกมาช่วงเดือนเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าค่ะมันก็จะแตกแล้วก็พี่น้องแถวๆพรมคีรีน้องปิตั้มลันทะกาช้างกลางที่ที่มีเตือเข้าป่าดิบชื่นนะคะเนี่ยก็จะเก็บลูกปลามาแล้วถึงก็บางท่านก็เอามาต้มเอามาคั่วแล้วก็เอามาดองมันรสชาติมันอร่อยมากค่ะแล้วก็พี่น้องในพรมคีรีเนี่ยค่ะด้วยความที่ว่าอยู่ในพื้นที่แล้วก็มีลูกปลาเขาก็คิดคนว่าเอามาทำประโยชน์ได้ได
0: ้
1: พี่น้องก็เอามาทำน้ำพริกก็คือก็เอาลูกปลาเนี่ยมาคั่วคล้ายๆทั่วน
0: ะ
1: หอมมันเขาก็เอามาคั่วแล้วก็เอามาตำผสมกับดีบลีหรือว่าพริก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หัวหอมกระเทียมแล้วก็ใส่กะปิใส่มะนาวแบบเนี้ยค่ะคล้ายๆน้ำพริกทั่วไปแต่ว่ามีลูกปลามาเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มันมีคุณประโยชน์มีสารอาหารมากมายเหลือเฟือเลยค่ะทานเข้าไปนี่ก็ทำให้เจริญอาหารแล้วก็มีโปรตีนด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีพิษภัยนะเป็นพืชที่ว่าอยู่ในป่าดิบชื้นที่ว่าห้าได้ไม่หายนะคะม
0: ี
1: เป็นช่วงฤดูกาลแล้วก็มีพี่น้องภูมิปัญญาเนี่ยค่ะนำมาเป็นน้ำพริกลูกปลาซึ่งนอกจากว่าในตัวของน้ำพริกที่มีกะปิมีส่วนประกอบต่างๆอะไรเนี่ยค่ะก็จะมีผักที่เป็นผักเนาะค่ะนี่ก็คือได้คุณประโยชน์ครบจากการทานอาหารเรารับประทานอาหารเรามือนึงเนี่ยเรากินกับน้ำพริกลูกปลาแล้วก็มีผักอะไรได้ครบเนี่ยคือทำให้เจริญอาหารแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรง
0: ค่ะ
1: เนี่ยจะมีสตอซึ่งก็เป็นพืชพื้นทิ้น
0: มีเครื่องเคียงครบหมดเลยนี่เป็นหน้าตาของน้ำพริกลูกปลาเดี๋ยวข้ออนุญาตเอ่ยชื่อเจ้าของผลงานกันสักนิดหนึ่งค่ะก็คือจากแหล่งชุมชนรานอาหารพื้นเพค่ะเลขที่10ทับ3หมู่ซ่องตำบลบานเกาะอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชอาก็เข้าไปเยี่ยมเยียนได้อยากจะทานเมนูของน้ำพริกลูกปลาที่รสชาติตายแท้แต่กับเนื้อเลยกับไปกันที่รานอาหารพื้นเพเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะรวมกระจายรายได้สู่ชุมชนตรงนี้ค่ะเราจะสามารถที่จะต่อยอดมูลค่าพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอนาคตพันธุ์รื้อได้มั้งคะท่าน
1: อาหารอย่างนึงเนี่ยคือทำให้เป็นเสน่ห์นะ
0: คะ
1: เป็นเมื่อก่อนมันคือเสน่ห์ปลายจังหวัดนะคือถ้าใครชอบเกี่ยวกับรสชาติอาหารตายอาหารที่ว่าอยู่ในพื้นที่พี่น้องมาเที่ยวที่พรมคีรีนี่บ้านก็อยู่ที่พรมคีรีมาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตมานำต๊กสมมุตินะคะพอในพื้นที่มีแล้วก็มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็มีวัดเข้าคุณพนม
0: ค่ะ
1: ถ้าพี่น้องแวะไปทางพรมคีรีไปบ้านก็ไปเที่ยวนั่นแล้วก็ไปรับประทานอาหารเมนูนำพริกลูกปลาเนี่ยค่ะก็คือว่าเป็นเสน่ห์ที่ว่าเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมริมโรงรสอาหารก้องน้ำพริกลูกปลาได้ค่ะแล้วก็น้ำพริกลูกปลาในอนาคตเนี่ยค่ะนกจากว่าเป็นอาหารให้เราริมรสแล้วเนี่ยค่ะมันก็อย่างส่งเสริมการรายได้ให้ชุมชน
0: ค่ะ
1: อาจจะทำเป็นน้ำพริกลูกปลาแบบเป็นกระป๋องเป็นกระปุก
0: เป็นกองฟากพกพาง่าย
1: ง่ายค่ะก็จะให้พี่น้องเกิดรายได้แล้วก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมต้นลูกปลานี่ก็คือมีอายุยืนแล้วก็ใช้เวลานานพระเจ้าออกรู้ก็ค่ะ
0: เป็นพืชลึกดำบรรก็ว่าได้นะคะ
1: ใช่ค่ะได้ทำให้รักป่าไม้ด้วยเนาะจากว่าฐานะชิ้นนึงมันจะบอกถึงประวัติความเป็นมาหลายๆอย่างเนี่ยทำให้รักษาต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ฐานะที่เป็นไม่เป็นพิษภัยอาหารเป็นยาค่ะ
0: ค่ะครบจบค่ะกับภารกิจนี้ต้องบอกว่าแสดงความยินดีกับพี่น้องเจ้าของรางวัลที่ได้ผลการโหวตก็คือน้ำพริกลูกปลาค่ะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารทิ้นวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวอีเสียใจกันเพราะว่ายังอีกสัก4เมนูก่อนที่ว่าติดอันดับ1ใน5นั่นก็คือเมนูที่2แกงอุดผิด แกงอุดพิษแกงอุดพิษนี้หลายคนบอกว่าร้อยกินแล้วติดใจต้องสั่งกลับบ้านแล้วก็ต้องไปที่แหล่งผลิตแกงอุดพิษนี้จากชุมชนบ้านหินตกอยากให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดใดให้รายละเอียดกันสักคิดหนึ่งค่ะทีมงานมีภาพประกอบมาฝากกัน
1: ค่ะแกงอุดพิษนี่ก็คือเป็นเมนูที่ได้จากการคัดเลือกของกรรมการลำดับที่สองค่ะถึงอุดพิษนี่มันก็อยู่ในป่าลึกนะคะในป่าที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเนื่องจากว่าต้นอุดพิษเนี่ยถ้าว่าแห้งแรงเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะต้นอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอุตภิษนี่ดอกนี่จะส่งกลิ่นอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าการของอุตภิษเนี่ยค่ะจะเป็นภูมิปัญญาที่ว่าเจ้าข้องเนี่ยการที่จะนำอุตภิษมาแกงได้นี่ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะบางคนถ้าเอาอุตภิษมาแกงนี่กินไม่ได้คันหมดเลย
0: ค่ะคนบ้านๆก็เลยทำไม่ถูกวิธี
1: ใช่ค่ะเนี่ยเจ้าข้องภูมิปัญญาก็ไปหาอุตภิษที่ว่ามีขนาดที่ว่าพอจะแกงได้ไม่อ้อนไม่แก่แล้วก็เอามาแล้วก็ลอกออกถ้าไม่ลอกออกนี่จะทำให้ทานไม่ได้คันเนี่ยเป็นการแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่ว่ามีแกงอุตภิษให้พี่น้องได้รับประทานเนี่ยค่ะเป็นภูมิปัญญาที่ไม่ได้หายเลยค่ะก็พามาลอกออกแล้วก็ไปคั่วแห้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาแกงโดยใช้เครื่องแกงกะทิค่ะแกงคั่วแล้วก็มีกะทิแล้วก็อาจจะปลายาง
0: ค่ะ
1: ซึ่งแกงอุตภิษนี่ก็ให้คุณค่าทางโภชนาการค่ะเป็นพืชผักสมุนไพรที่ว่ามีไฟเบอร์ทำให้ท้ายคล้องค่ะเนี่ยเป็นสมุนไพรที่หายากแล้วก็ถ้าเรามาช่วยกันรับประทานแล้วก็มาสืบซ่าในอายุต่อเนี่ยก็เป็นการได้ช่วยรักษาโมดกภูมิปัญญาแล้วก็ได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีผักเนาะเมื่อ
0: มีเครื่องเคียงครบเลยเห็นแล้วนำลายซ้อหิวข้าวขึ้นมาทันทีค่ะคุณผู้ชมคะนี่พลาดไปแค่ซ่องเมนูนี่ต้องบอกว่ารางวัลที่ซ่องนี่แสดงความยินดีกับเมนูแกงอุตภิษชุมชนบ้านหินตอกส่วนคุณตาส้มโพดใหญ่เอียนค่ะเลขที่49หมู่ที่11ค่ะตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ตามไปลองลิ้มชิมรสกันได้เวลามีน้อยต้องใช้ซ้อยอย่างประหยัดอีก3เมนูรออยู่เดี๋ยวจะอธิบายกันไม่ครบถ้วนกระบวนความลำดับที่3ค่ะทันวัฒนธรรมขนมลูกบัวอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ทีมงานมีภาพขนมลูกบัวมาฝากเพราะหลายท่านยังนึกไม่ออกว่าขนมลูกบัวอยู่ผันปรือท่านให้ข้อมูลกันสักนิดค่ะ
1: ขนมหลงบัวนี่ก็คือเพิ่งจะเห็นตอนที่ข้อพามานำเสนอค่ะข้อมาสร้างทิศแล้วก็ดูจากที่เป็นคลิปที่ข้อเสนอเนี่ยค่ะเป็นถึงมากๆเลยว่า
0: ทำได้ปรือ
1: ใช่แล้วผู้ท้าผู้แก้นี่ก็ไปรู้ได้อย่างไรว่าในหัวของดอกบัวข้าวเนี่ยมันมีเม็ดอยู่ข้างในเมื่อว่าข้าวนี่เราจะเห็นเม็ดข้าวซึ่งเอาไปตากซึ่งเขาซี่ซ
0: ึ่งเขาเป็นเม็ด
1: ใช่แต่นี่เม็ดบัวอยู่ในน้ำซึ่งเขานี่จะเอาการบัวมาแกงมาพัดแต่ว่าดอกนี่ก็คือเราก็เห็นพอดอกมันโรยมดมันก็จมลงไปในน้ำจมไปน้ำซึ่งเขาไปเอาหัว
0: คือที่จมในน้ำคือไม่ได้หนาวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่เป็นหัวบัวที่ว่าดอกโรยมดแล้วค่
0: ะ
1: หัวเนี้ยเขาก็เอาขึ้นมาซึ่งเขาเบะเอาแร่ภายในเนี้ยจะมีเม็ดกาไก่เกสรนะคะซึ่งก็จะมีแล้วว่าถ้าว่าสีข้าวอย่างอ้อนอยู่ได้แบบเนี้ยจะเขาจะรู้กันว่า
0: เขามีวิธีการสังเกต
1: ใช่ซึ่งเขาก็แบะออกแล้วก็ไปตากแดดเพราะในเม็ดเนี้ยจะมีแป้งอยู
0: ่อ๋อค่ะ
1: กาไก่เกสรของดอกบัวที่อยู่ในหัวบัวเนี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาก็เอามาทุบแล้วก็เอาเม็ดเนี้ยไปตากแดดเสร็จก็มาตั้มซึ่งไอ้แยกเปลือก
0: เหมือนภาพที่เห็นใช่ไหมคะ
1: กายตั้มซึ่งแยกเปลือกกับเม็ดออกแล้วเสร็จซึ่งก็เอาเม็ดเนี่ยไปต้มเสร็จซึ่งก็บีบไปหมดเลยบีบไปแห้งไข่บีบน้ำกะทิบีบไปแห้งซึ่งเสร็จซึ่งก็เอามาต้มกับน้ำกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือให้รสชาติตามที่ต้องการค่ะแต่ว่าห้าทานไม่ได้หายนะคะเพราะว่าดอกบัวข้าวนี่มันก็มีจำกัดแล้วก็ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ว่าพี่น้องพื้นที่ว่าไส้เนี่ยค่ะท่านไปสังเกตเลยนะคะคือร่างกาย ก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ววางแบบเนี้ยค่ะอาจจะถึงก็ไปสังเกตเห็นว่าในดอกบัวในหัวของบัวเนี่ยมันมีเม็ดบัวอยู่ข้างในแล้วก็ก็เอามาทําได้เป็นอาหารซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นคล้ายกับธัญพืชนะคะ
0: เก่ง
1: มากมากเลย
0: ค่ะได้ลำดับที่สามสำหรับขนมลูกวัวอยากจะลองลิ้มชิมรสขนมลูกวัวไปสัมผัสวิธีอาหารการกินของผีน้องในพื้นที่อำเภอหัวไซค่ะแนะนำให้ไปกันได้ที่รื่นพอเท่าเรืองแล้วริมคลองชุมชนบ้านถาเสริมที่ตั้งเหล็กที่ซ่องหมู่ซ่องค่ะตำบลทาซอมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะผ่านไปสามเมนูเวลาเลือก5นาทีแถมทายอีก2เมนูเมนูที่4ค่ะท่านวัฒนธรรมมีซั่วไก่กากลาวแดงก็ร้อยเหมือนกัน
1: มีซั่วไก่กากลาวแดงเนี่ยค่ะมันก็ชื่ออาหารนี่เราเลยธรรมดาแต่จริงมีเบื้องล่างคือพี่น้องคนจีนที่ว่ามาจากประเทศจีนเลย
0: มีดีมาก
1: ใช่เขามาเห็นพื้นที่ตรงที่ว่าเขาเม่นตรงที่ว่าหนาบอนเนี่ยค่ะก็มาตั้งโรงแรมอยู่ที่นี่แล้วก็นำปูปัญญามาด้วย
0: สะท้อนหมดเลย
1: ใช่เขามีการทำเหล้าแดงแล้วก็เอากากเนี่ยค่ะมาพัดกับมีซั่วในโอกาสสำคัญเช่นว่าโอกาสที่ว่าพี่น้องมาร่วมกันทานบุญใหญ่ๆไปเนี่ยก็ทำมีซั่วกากเหล้าแดงมาทานกันทำให้เกิดความรักสามัคคีนะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถติดเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับพี่น้องประเทศจีนที่ว่าเป็นต้นกำเนิดของพี่น้องที่หนาบอนได้ค่ะเพราะว่าก็ยังสัมพันธ์กันนะคะสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาได้ค่ะ
0: เราสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่สังคมพหุวัฒนธรรมที่บ่งบอกว่าอาหารแต่ละพื้นที่พื้นถิ่นเขามีรากเหง้าภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษในอดีตวันนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะลองลิ้มชิมรสมาเที่ยวที่นครศรีธรรมราชอยากกินมีซั่วไก่กากลาวแดงแนะนำได้ไปกันที่ร้านอาหารบัวแก้วขออนุญาตเอ่ยชื่อร้านเพราะว่าจะได้รู้ว่าเนี่ยทีมเนี่ยเขาแข่งขันในพื้นที่อำเภอหนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องเดินทางกันไปได้ที่ถนนโรงพระค่ะเมนูที่ได้ลำดับที่5ของคนบ้านเราปีนี้ปิดท้ายที่น้ำตาบอดหลายท่านไม่รู้จักว่าน้ำตาบอดผันปรือนี่มีภาพมาฝากท่านวัฒนธรรมก็จะให้ข้อมูลในช่วงท้ายค่ะ
1: ค่ะขนมตาบอดก็เป็นในพื้นที่แต่ละอาแต่ละย่างนี่ก็คือจะเกิดจากภูมิปัญญาของคนในพื้นที
0: ่
1: ว่ามีวัตถุดิบอะไรในพื้นที่เขาก็มาทำซึ่งขนมตาบอดเนี่ยก็จะใช้น้ำตาลจากน้ำตาลตะโนดแล้วก็แป้งที่ใช้เพราะว่าที่นั่นเขาจะทำอาชีพทำนาได้ไหมก็เอาแป้งข้าวสารมาทำแป้งข้าวเจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็มะพร้าวมาเคี่ยวแล้วก็มาผสมเป็นหน้าเอามาป้นกันน้ำที่เคี่ยวแล้วถึงเอามาใส่ในแป้งแล้วก็มานึ่งถึงกินอาหารที่ว่ารสชาติหนุ่มหอมมะพร้าวแล้วก็ว่านน้ำตาลตะโนดถึงอาหารกินได้ยากค่ะแต่ก็จะมีอยู่ที่ในพื้นที่ในจังหวัดนครที่ทำร้านเนี่ยค่ะสามารถที่จะพี่น้องสามารถที่จะเดินไปหาเจ้าของภูมิปัญญาได้ในพื้นที่ค่ะแล้วก็ได้ไปชมวิถีชีวิตของพี่น้องในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้มาที่นครศรีธรรมราชถ้าเกิดว่าอยากจะลองลิ้มชิมรสน้ำตาบอดค่ะแนะนำกันไปได้ที่บ้านในอ้าวค่ะเหล็กที่ตั้งที่เข้าร่วมแข่งขัน92หมู่1ตำบลบ้านเนินอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช1จังหวัด1เมนูเฉิดฉู่อาหารทิ้นที่เข้าร่วมแข่งขัน23เมนูเป็น5กันมาได้ลำดับที่1ถึง5เหมือนกับเขบอกไปนำพริกลูกปลามาอันดับ1อันดับ2แกงอุดผิดอันดับ3นมลูกวัวอันดับ4มีซั่วไก่กากลาวแดงและอันดับ5น้ำตาบอดส่วนที่เลือกอีก17เมนูต้องบอกว่าร้อยเหมือนกันวันนี้เพื่อเป็นการเชิดหน้าชูตาขนคนบ้านเราเรื่องของเอกลักษณ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้านอาหารที่จะต้องต่อยอดอยากให้ท่านวัฒนธรรมจังหวัดได้ให้กำลังใจทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในปีนี้กันสักคิดค่ะ
1: ก้าก็พี่น้องที่ว่าส่งเมนูอาหารมาทั้งหมดในปีนี้ค่ะเรายังสู้กันต่อนะเราไม่ท้อท้อยสามารถที่จะเสนอในปีต่อไปได้ค่ะซึ่งทางจังหวัดเนี่ยค่ะโดยท่านผู้บริหารของจังหวัดไม่ว่าท่านผู้ว่าสมชายลีลาน้อยนะคะแล้วก็ท่านรองเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากเลยเรื่องเมนูอาหารทิ้นเนี่ยค่ะท่านยังมีนโยบายที่จะว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราอาจจะทำเป็นอาหารย่อยเป็นมหากรรมอาหารเป็นย่าร
0: วมพลกันเลย
1: รวมพลกันเลยให้แต่ละพื้นที่เนี่ยค่ะนำพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่อาหารทิ้นที่ว่าใช้ทุกมื้อเพลในพื้นที่เนี่ยค่ะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาชมมาชิมแล้วก็ให้อาหารเนี่ยนอกจากว่าเป็น ที่ว่าให้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังเป็นทุนที่ว่าเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สร้างสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมเนี่ยค่ะก็จะรวมทุกเมนูจะได้พวกจังหวัดเนี่ยจะไปจัดรายการไทยฟุ้งปรุงไทยที่กระทรวงกำหนดในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่าวันนี้ค่ะครบถ้วนกระบวนความเรื่องของความภาคภูมิใจในเมนูอาหารทั้ง23อำเภอของขุนค้นบ้านเราแสดงความยินดีกับทุกเมนูที่ได้รับรางวัลเมนูไหนที่ไม่ได้รับรางวัลท่านไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของขุนค้นบ้านเราและในปีถัดๆไปไม่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็จริงเราสามารถที่จะกลับไปพัฒนาปรับปรุงฝีมือและองค์ประกอบทุกๆอย่างเพื่อที่จะเข้าร่วมแข่งขันในรอบหน้าปี2570 1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นแล้วก็ The Lost Taste Fight วันนี้ขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชมากๆค่ะ
1: ขอบคุณ
0: ผู้ชมที่รับชมกันมาด้วยตลอดค่ะวันนี้ไม่พร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานระเบียงใต้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
1: ่ฮะนี่มันคาร์บเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
0: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
1: ้ฮึนี่ก็คาร์บกลางๆถ้าคาร์บน้อยๆต้องนี
0: ่โอเคก็ได
2: ้นับคาร์บแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่คาร์บสแกนเลยนับคาร์บลดโรค NCD ได้
0: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
3: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
4: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
3: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
5: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
3: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
5: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาศสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเรามีรายละเอียดเรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนะคะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เรียกว่าเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
1: ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.ก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: จริงๆครม.หรือคณะรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยอาจจะลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วบางส่วนนะครับวันนี้เนี่ยลงเพิ่มเติมเข้าไปอีกรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะไปวันนี้เนี่ยไปดูภารกิจไปดูความคืบหน้าหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะ
1: การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้ใช่นะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากในพื้นที่ให้ติดตามด้วยนะคะทีมข่าวเราไปปักหลักเดี๋ยวจะรายงานสดในทุกๆภารกิจทุกๆการประชุมมาให้ได้รับชมกันนะคะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพมหานครกันก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังจุดความร้อนแล้วก็เร่งจัดหาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวเพื่อจะเข้าไปเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเร่งรื้อถอนโครงสร้างเพื่อจะเปิดทางให้กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุว่าภารกิจหลักในขณะนี้คือการควบคุมและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟปะทุซ้ำเนื่องจากยังพบจุดความร้อนแต่ประเมินว่าสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับแนวทางการดำเนินงานมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่แต่ว่าด้วยสภาพอาคารชั้น2ที่ทรุดตัวลงมานะคะทำให้การค้นหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยยังทำได้ยากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงจึงต้องอาศัยหลักฐานแวดล้อมประกอบส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็สั่งการให้สำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดหาที่ค้าขายชั่วคราวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าค่ะ
2: ค่าชดเชยต่างคงต้องคุยกับประกันแล้วก็ทางเจ้าของอาคารทีนึงแล้วก็เรื่องตอนนี้ได้สั่งให้พอโอเคลองดูว่าแถวนี้มีที่ไหนที่ยังพอมีที่ค้าขายที่มีที่ว่างอยู่เผื่อพ่อค้าที่เขายังอยากจะค้าขายต่อจะไปขยับขยายไปก็ให้ลองช่วยกันดูว่าตรงไหนที่มันมีพื้นที่ค้าขายหรือว่าพวกเราเองใครที่ยังมีพื้นที่จะค้าขายอยากจะให้คนที่ประสบภัยไปขายก็มาแจ้งที่ทางเขตได้นะได้อย่างน้อยให้เขาบรรเทาภาวะชั่วคราวไปก่อนครับ
0: นั้นพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางอธิบายถึงการลงพื้นที่ว่าก็เป็นการตรวจสภาพความเสียหายโดยรอบก่อนเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปถึงจุดต้นเพลิงซึ่งคาดว่าอยู่บริเวณโซน4เนื่องจากบริเวณชั้น2และชั้น3ตัวพื้นเนี่ยมีการทรุดตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องประสานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารื้อถอนโครงสร้างออกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างปลอดภัย
3: สิ่งที่ทำไม่ได้นะครับในเวลานี้ก็คือการที่พื้นของที่จอดรถนะครับมีการถล่มลงมานะครับมีการถล่มลงมาจากชั้น3ชั้น2นะครับจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1นะครับซึ่งการที่พิสูจน์ฐานจะเข้าไปหาต้นเพลิงได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการรื้อถอนนะครับบริเวณลานจอดรถของชั้น3และชั้น2ออกไปก่อนนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาแล้วก็มีการประสานกันทางกรุงเทพมหานครนะครับทางโยธาแล้วก็เพื่อที่จะทำการรื้อถอนเพื่อที่จะให้พิสูจน์หลักฐานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ
1: ในขณะที่ช่วงบ่ายนะครับทางทีมรื้อถอนจากภาคเอกชนได้นำเครื่องจักรเข้าเคลียร์สิ่งกีดขวางบางส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทีมพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบและระบุพิกัดสำหรับการรื้อถอนเพิ่มเติมก่อนจะเข้าพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในระยะต่อไปนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าทางตำรวจเนี่ยได้จัดกำลังเตรียมพร้อมรับแจ้งความและสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1โดยล่าสุดมีผู้มาแจ้งความแล้ว170คนและสอบปากคำไปแล้ว138คนพร้อมกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ยังจำรายละเอียดทรัพย์สินไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยจะมีพนักงานสอบสวนคอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับ
4: มีการสืบสวนในทางลับ มีเชิงลึกอะไรเงี้ยครับว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการตัดตรงใจการก่อเหตุเผาไหม้ที่อะไรอย่าง
5: น
4: ี
5: ้คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานฐานแล้วก็ประสานละเอียดกับทางพท.อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่ท่านผู้กำกับการท่านได้นำเรียนเมื่อสักครู่ครับ
6: ทางครับทางเจ้าของสถานที่มีทุนประกันอาคีภัยอะไรประมาณมีวงเงินไหมครับ
5: เบื้องต้นแจ้งว่ามีแต่ว่าไม่มีหลักฐานยืนยันครับตอนนี้เดี๋ยวท่านก็ให้ความร่วมมือดีครับเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมย่อยที่เต็นท์อำนวยการอีกครับ
0: ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้รายละเอียดว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความกังวลต่อเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากจุดเกิดเหตุมีสารเคมีและสินค้าหลายประเภทซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษอย่างไรก็ตามผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางพบว่าสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ยังอยู่ในระดับต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยหลังจากเคลียร์จุดความร้อนเสร็จสิ้นกรมควบคุมมลพิษจะลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการน้ำเสียและกากของเสียเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผลจากปฏิบัติการเชิงรุกในการปูพรมตรวจสถานประกอบการและสถานบริการทั่วกรุงเทพนะครับทั้ง50เขตพบหลายแห่งเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงยังเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานเขตพญาไทได้มีคำสั่งให้ร้านดังร้านหนึ่งย่านสุทธิสารหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวนะครับหลังจากพบว่าเปิดเป็นร้านคาราโอเกะเข้าข่ายกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ไปสำรวจสถานประกอบการดังกล่าวแล้วก็พบว่าที่บริเวณหน้าประตูทางเข้ามีป้ายประกาศของกรุงเทพมหานครเรื่องคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวติดเอาไว้อย่างชัดเจนขณะที่ทางร้านก็ได้นำป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวมาติดไว้คู่กันอีกด้วยนะครับจากการสอบถามนายสายชนจังสมยาผู้อำนวยการเขตพญาไทก็ได้ให้ข้อมูลว่าทางเขตเองได้เข้าไปตรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมและได้มีการรวบรวมข้อกฎหมายเพื่อทำคำสั่งจัดระเบียบให้ถูกต้องซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลให้ผู้ประกอบการต้องหยุดดำเนินกิจการและปรับปรุงแก้ไขสุขลักษณะให้สอดคล้องกับกฎหมายสาธารณสุขก่อนจึงจะยื่นขอใบอนุญาตได้ส่วนป้ายปิดปรับปรุงชั่วคราวนั้นนะครับทางร้านเข้ามาติดเองและในส่วนของเขตก็คือสั่งให้หยุดดำเนินกิจการเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเท่านั้นทางนี้การออกคำสั่งปิดสถานบริการปิดสถานประกอบการชั่วคราวในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง50เขตออกไปสุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายสถานบริการอย่างเข้มงวดทั้งรูปแบบของการตรวจตามแผนประจำและการเข้าตรวจตามข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านระบบ Traffic Fondue หากสถานประกอบการใดเข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีข้อบกพร่องหรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและชีวิตของประชาชนทางเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะใช้อำนาจตามพรบ.การสาธารณสุขสั่งการให้มีการแก้ไขหรือมีคำสั่งปิดการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีซึ่งจากการปูพรมตรวจสอบที่ผ่านมานะครับก็พบว่ามีสถานประกอบการในพื้นที่อื่นๆนะครับอย่างเช่นเขตปทุมวันและเขตพระนครก็มีบางส่วนที่ถูกปิดชั่วคราวในลักษณะเดียวกันแบบนี้หลายแห่งครับ
0: สมาคมตำรวจจัดพิธีเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามโนมินีสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงิน10หน่วยงานกว่า30นายนะคะโดยชี้ว่าเป็นการทำงานบูรณาการข้ามหน่วยงานเพื่อปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศค่ะสมาคมตำรวจจะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่10หน่วยงานพร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่38นายที่มีผลงานโดดเด่นในการปราบปรามนอมินีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการฟอกเงินเพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพพร้อมบูรณาการหลายหน่วยงานทั้งด้านการสืบสวนการวิเคราะห์ข้อมูลการติดตามเส้นทางการเงินและมาตรการยึดอายัดทรัพย์ พื่อรับมืออาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศจนเกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเช่นการปราบปรามนอมินีอย่างปฏิบัติการในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่ชลบุรีและเชียงใหม่การปราบปรามขบวนการหลอกลงทุนฟอกเงินและเครือข่ายสแกมเมอร์ที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายส่งให้ปปง.เพื่อเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้เสียหายขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลงานปราบปรามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวโดยมิชอบเช่นเดียวกับปปง.ที่เข้ายึดอายัดทรัพย์ในคดีสำคัญเพื่อนำทรัพย์สินกลับคืนให้ผู้เสียหาย
7: ตอนนี้หลังจากฐานประเทศเพื่อนบ้านที่เคยถูกตั้งเนี่ยถูกทำลายเนี่ยวันนี้เขาก็มีการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับไปในส่วนที่ประเทศเพื่อนบ้านในส่วนอื่นรวมทั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เราถือว่าเป็นมิติที่ดีนะครับเราก็ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนโดยทางร่วมกับปปง.ด้วยครับ
1: ทางกรมสรรพสามิตได้มีการสรุปผลงาน11เดือนของปีงบประมาณ2569นะครับว่าสามารถปรับปรามคดีผิดกฎหมายได้กว่า 35,000 คดีคิดเป็นมูลค่าค่าปรับนะครับสูงกว่า 6,200 ล้านบาทพร้อมกับมีการเตรียมที่จะใช้มาตรการเก็บภาษีบุหรี่ส่งออกล่วงหน้าภายในสิ้นปีนี้นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนที่จะเวียนกลับเข้ามาในระบบควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างภาษีอัตราเดียวซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้มีการเปิดเผยว่าในรอบ11เดือนของปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 5.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีค่าปรับรวมกันกว่า 6,274 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นไป 14.98%โดยสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดนะครับก็คือประเภทยาสูบทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่ถูกส่งออกไปแล้ววนกลับเข้ามาภายในประเทศหลังตรวจจับบุหรี่เถื่อนลักษณะนี้มากกว่า 500,000 ซองแนวทางเดียวนะครับก็คือการเปลี่ยนจากการยกเว้นภาษีบุหรี่ส่งออกต้นทางเป็นการจัดเก็บภาษีตามปกติแล้วให้ผู้ประกอบการนำหลักฐานการส่งออกมายื่นขอคืนภาษีในภายหลังเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ในการเวียนสินค้าซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มบังคับใช้ได้ในสิ้นปีนี้ครับ
8: มันเป็นสินค้าที่ยกเว้นภาษีทำให้ต้นทุนในการส่งออกไปเนี่ยถูกสินค้ากลับเข้ามาก็มีราคาถูกคนที่ลักลอบเข้ามาไปขายก็ได้กำไรขายถูกกว่าของปัจจุบันก็ได้กำไรอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกเลิกการยกเว้นภาษีแต่ยังเก็บอยู่นะครับใช้วิธีการเก็บภาษีแล้วมาขอคืนเพื่อสามารถให้ตรวจสอบได้ว่ามีการส่งออกไปจริงป้องกันที่จะทำให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราจะส่งเสริมการแข่งขันนะครับการค้าขายกับต่างประเทศเนี่ยมาทำรายได้ให้ตัวเองทำให้รายได้รัฐสูญเสียไปเนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดการอย่างเข้มงวด
1: นอกจากนี้นะครับทางกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีของบุหรี่นะครับที่มีอัตราอยู่2อัตราด้วยกันก็คือ 25% สำหรับบุหรี่ราคาซองละไม่เกิน72บาทและ 42% สำหรับบุหรี่ราคาซองละมากกว่า72บาทซึ่งทำให้ผู้บริโภคกระจุกตัวเลือกซื้อบุหรี่ราคาถูกในอัตราต่ำนะครับแนวทางก็คือการปรับเป็นอัตราเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายได้และสร้างความเป็นธรรมทางการค้าซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้กรมสรรพสามิตได้เฝ้าระวังการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายโดยมีการยกระดับการทำงานจากการจับกุมหลังเกิดเหตุมาสู่การทำงานแบบเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทั้งการจับกุมพื้นที่เส้นทางลำเลียงและก็เบาะแสต่างๆนำมาวิเคราะห์และประเมิน

0: จ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย 4-6 คนข้ามลำน้ำสายมาจากประกล่าวใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จึงเกิดการยิงปะทะกันนานประมาณ5นาทีก่อนจะล่าถอยกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากการตรวจสอบพบกระสอบดัดแปลงคลุมด้วยถุงดำ4กระสอบภายในบรรจุเคตามีนน้ำหนักรวมประมาณ150กิโลกรัมนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถยนต์สีขาวของผู้ต้องสงสัยเตรียมใช้ลำเลียงยาเสพติดหลังเกิดเหตุพันเอกสุพันร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองได้เข้าตรวจสอบพร้อมแถลงผลปฏิบัติการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นประสานตำรวจภูธรแม่สายเข้าตรวจยึดและดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

0: มาติดตามนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าช่วงนี้จะพาไปติดตามบรรยากาศครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแต่ก่อนที่จะไปรับชมบรรยากาศสดๆนะครับมาอีกหนึ่งประเด็นที่นำเข้าก่อนนะครับก็คือเป็นประเด็นการพูดคุยในการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางหลายฝ่ายได้มีการปรับวิธีการในการแก้ไขปัญหาซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ส.ส.ในพื้นที่ก็มองนะครับว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้มาร่วมรับฟังและมีการเสนอความคิดเห็นในการประชุมร่วมกันครับโดยส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอย่างทางด้านนายอามินมะยูโซส.ส.จังหวัดนราธิวาสพรรคกล้าธรรมมองเรื่องนี้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาและเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่แล้วก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาส.ส.ในพื้นที่ไม่เคยได้ถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาแต่ในวันนี้มีความตั้งใจที่จะนำมาเสนอเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนและเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งนายอามินยังระบุด้วยนะครับว่าการเจรจาถือเป็นเรื่องที่สำคัญควรจะมีตัวแทนจากฝั่งชาวบ้านเข้ามาร่วมในการเจรจาด้วยไม่ใช่มีแค่หน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนจะเป็นใครนั้นก็ต้องดูเรื่องของความเหมาะสมเป็นรายๆไปครับ
1: วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้พาคณะรัฐมนตรีลงมาในจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เชิญส.ส.ทั้ง13เขตนะครับมานำเสนอปัญหาหากมีอะไรที่พอจะแก้ไขได้หรือมีสิ่งใดที่ควรจะนำเสนอเนี่ยผมเชื่อว่าส.ส.ทุกท่านก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะครับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองก็เช่นเดียวกันครับเราก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนั้นได้รับเลือกตั้งมาชาวบ้านก็เป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีความตั้งใจอยากจะมานำเสนอปัญหาในพื้นที่ครับ
0: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒนะครับเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ยืนยันถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่ามีการประเมินอยู่ตลอดว่าต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรซึ่งได้มีการพูดคุยพยายามที่จะ

0: วิธีการในการดำเนินการเพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าการข่าวของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่จะต้องมีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นครับ
1: หน่วยงานในพื้นที่ก็ประเมินอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการเมื่อวานก็คุยกับเขาครับเขาก็จะพยายามปรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่นะครับให้มากยิ่งขึ้น
2: อย่างที่เราเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จังหวัดสงขลาซึ่งรัฐมนตรีหลายท่านก็ลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: หลายท่านลงมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาว
2: ัน
0: อาทิตย์นี้ก็ลงไปอีกหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันว
2: ัน
0: นี้เนี่ยลงไปเรียกว่าเกือบจะเต็มทีมแล้วนะคร
2: ับแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางลงพื้นที่ในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะทันทีที่เดินทางไปถึงก็ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในหลายๆโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหัดใหญ่ก็เคยเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ
0: ่
2: ก็ต้องไปดูความคืบหน้าการป้องกันการแก้ปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมคลองร.1นะคะที่จะเข้ามาช่วยให้ภาวะน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมาร
0: วมถึงการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครั้งที่แล้วด้วยนะครับและเรื่องของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาคประชาชนนะครับได้เข้ามาสะท้อนความคิดเห็นได้เข้ามาให้ข้อมูลในฝั่งของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะฝั่งที่เป็นฝ่ายปกครองอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าแนวทางนะครับในการที่จะได้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วยนะครับ
2: แล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเนี่ยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็
0: อ
2: ปเพื่อจะรับฟังปัญหาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ไม่ใช่แค่ที่หัดใหญ่สงขลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นการวางแนวทางพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมพูดคุยเสนอแนวคิดนะคะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงนะคะพูดคุยกันหนักในหลากหลายประเด็นอย่างด้านเศรษฐกิจเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องดูเรื่องของการผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ประชาชนนะคะด้านสังคมก็จะเข้าไปดูเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ด้านความมั่นคงก็คือเรื่องความปลอดภัยความสงบในพื้นที่ด้านภัยพิบัติอย่างที่เมื่อสักครู่เราก็เกริ่นไปนะคะเรื่องของการวางระบบรับมือแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะคะ
0: เพิ่มเติมด้านสังคมนิดนึงนะครับด้านสังคมเนี่ยจะดูไปถึงเรื่องของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับป้องกันการเป็นนโยบายนะครับ zero dropout นะครับก
2: ็
0: คือป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากระบบหรือถ้าเด็กที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เด็กกลับเข้ามาอยู่ในระบบเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยจะมีระบบการศึกษาทางด้านศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมกับทั้งสังคมนะและของศาสนาและรวมไปถึงเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการที่จะดูแลเด็กๆในภูมิภาคนี้ครับ
2: ด้านเศรษฐกิจแน่นอนเรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูภาพรวมนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปติดตามบรรยากาศการแถลงภาพรวมการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ติดตามจากคุณภัทรพรมาโสสดจากสารกลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณภัทรพรคะ
3: ยังจะเข้าไหมนายกไม่ได้ให้สัมภาษณ
0: ์ครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะเป็นบรรยากาศสดๆที่จังหวัดสงขลาเลยนะตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะกำลังออกมาจากห้องประชุมนะครับ
2: เดี๋ยวขออนุญาตหันไปดูจอนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกเนี่ยมีการตั้งกล้องไว้ว่านายกรัฐมนตรีจะลงมาแถลงข่าวเนี่ยเพราะว่ามีการประชุมกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่จะต้องไปต่อนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เรารายงานคร่าวๆไปแล้วว่านอกจากไปดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไปประชุมเรื่องของการวางแนวทางแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
2: ที่เมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งรายงานไปนะคะเดี๋ยวจะมีสรุปภาพรวมจากในพื้นที่ให้ติดตามกันนะคะเพราะฉะนั้นในตลอดทั้งวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ติดตามการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการพื้นที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็รับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลงานสดมาจากจังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะคุณวรพัฒน์คะ
4: เรียกได้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากเดินทางมาถึงหาดใหญ่สงขลาเลยทีเดียวณขณะนี้ก็ยังต่อเนื่องไม่แล้วเสร็จนะครับหนึ่งในนั้นที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาก็คือที่แห่งนี้โรงแรมลากูน่านะครับเพื่อที่จะดูของดีของเด่นของหาดใหญ่สงขลาที่จะได้การันตีเดินหน้าขับเคลื่อนไปสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับอาหารต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจะเตรียมเอาไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลองลิ้มชิมรสสัมผัสกับอัตลักษณ์ของดีของเด่นชุมชนซึ่งสามารถนำมาต่อยอดกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่อย่างต้มสามเหลี่ยมเสิร์ฟพร้อมแกงสมรมกุ้งปลากระพงสามน้ำไอติมจำปาดะไข่ครอบสงขลาแต่ก็ชาชักเป็นต้นครับนี่นะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงที่นี่นายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปมีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือการเป็นประธานนะครับซึ่งไปตรวจลงพื้นที่ตลอดทั้งวันการจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือประตูระบายน้ำนาควรหรือคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจริงก่อนรวบรวมเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเกษตรกรรมกระจายความเจริญไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคใต้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมการล่วงหน้าพร้อมกับถอดบทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมารวมทั้งบูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีและหากเกิดเหตุสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีโดยลดขั้นตอนลดเอกสารและใช้ข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่ให้มากที่สุดซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจัดทำประกันภัยอุทกภัยสำหรับประชาชนในทุกหลังคาเรือนเพื่อให้รัฐบาลมีมาตรการดูแลเร่งช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนได้เร็วที่สุดครับ
5: วันนี้เรื่องแรกที่พวกเราอยากมาดูด้วยตัวเองก็คือเรื่องน้ำเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอรอบนี้ในภาพรวมนะครับรัฐบาลจะมาติดตามทั้งเรื่องน้ำโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้เรามาดูทุกอย่างด้วยตาตัวเองท่านรัฐมนตรีทุกท่านที่อยู่บนนี้ก็จะได้เห็นสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรเวลาบ่ายเราก็จะไปพบปะกับเครือข่ายมวลชนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะคำวิพากษ์วิจารณ์นะครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมเพื่อมาพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ที่หาดใหญ่แห่งนี้นะครับ
4: ต่อมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวหรือ Green Transport เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้าทั้ง2สะพานนั้นจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทะเลอันดามันและพื้นที่ภาคใต้โดยย้ำว่าจะทำให้ทั้ง2โครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้เพราะช่วยทั้งการประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนและเพิ่มโอกาสได้อีกมากครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมี4ประเด็นหลักในการหารือในด้านเศรษฐกิจคือผลักดันศักยภาพพื้นที่เพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ส่วนด้านความมั่นคงคือการสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านภัยพิบัติวางระบบรับมือและช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับนายกรัฐมนตรีกำชับว่าข้อเสนอจากพื้นที่ต้องตอบโจทย์ประชาชนทั้งมาตรการเร่งด่วนและแผนระยะยาวให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกันลดขั้นตอนไม่จำเป็นเพื่อความรวดเร็วและนำผลสรุปจากการประชุมวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรพรุ่งนี้ทันทีเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติครับ
6: สะท้อนสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากพื้นที่ก่อนนำมาหารือร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหาเงินในวันนี้มุ่งเน้นเฉพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
4: จริงๆแล้วการลงพื้นที่สงขลาในครั้งนี้ต้องเรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเรื่องน้ำการแก้ไขปัญหาและการป้องกันอุทกภัยเป็นอย่างมากนะครับดังที่เห็นก็คือนายกรัฐมนตรีภารกิจแรกมาปุ๊บก็คือไปตรวจเยี่ยมระบบการระบายน้ำระบบการบริหารจัดการน้ำของชลประทานดังนั้นช่วงนี้จึงจะพาคุณผู้ชมไปดูสรุปภาพรวมหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขไปแล้วขณะนี้ในพื้นที่มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับ
7: ถ้าช้างหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
8: นายจอมไม่ลูกก็ไม่จอมตําเบื่อลูกเปื่อยเลือดใหญ่มาก
9: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองร.1เนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุดหนุนสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
10: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้เอาประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็มีการวางแผนที่จะทำงานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1นะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสำหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการต่อเข็มเหล็กชิปพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะขัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำร.1นะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผ่านน้ำเลี่ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดิมนะครับคลองระบายน้ำร.1สามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมแล้วครับก็คืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
11: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
12: ผมในนามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังทลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านพนักท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และงบประมาณก็ที่งบกลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับปีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่าน้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
9: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ช่วยดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเรื่องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ

0: นี่ก็คือความคืบหน้าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนก่อนหน้านั้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันการรับฟังความคิดเห็นการเดินทางลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาทุกอย่างก็จะถูกขับเคลื่อนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเพื่อยกระดับศักยภาพของคนพื้นที่สงขลารวมถึงภาคใต้ตอนล่างให้ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากจังหวัดสงขลานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนที่เนื้อหารายละเอียดนะคะที่มีการหารือกันในหลายๆเวทีในวันนี้ก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อจะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภาคใต้
2: ซึ่งทาง NBT ของเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงของ NBT เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามผลการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะครับซึ่งได้มีมติอนุมัติพระจะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้วิกฤตด้านพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากรัฐบาลได้มีการยืนยันความจำเป็นในการนำเม็ดเงินนี้ไปใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่ไปกับการผลักดันโครงสร้างด้านพลังงานสะอาดอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับโดยในการประชุมวันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้อธิบายต่อที่ประชุมถึงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดฉบับนี้โดยระบุนะครับว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตและเส้นทางในการขนส่งทำให้ราคาน้ำมันโลกนั้นสูงมากขึ้นซึ่งประเทศไทยได้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากพื้นที่ดังกล่าวเกือบ 50% จึงกระทบต่อต้นทุนในการผลิตและค่าครองชีพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินในวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนพร้อมกับย้ำนะครับว่าการกู้เงินเป็นทางเลือกสุดท้ายภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังซึ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้แผนการดำเนินงานที่เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วครับ
3: การกู้เงินของรัฐบาลในวงเงิน 400,000 ล้านบาทภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้และเมื่อรวมกับการกู้เงินกรณีอื่นแล้วจะไม่กระทบต่อกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยประมาณการสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ยังคงอยู่ภายใต้กรอบ70%สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาแหล่งเงินกู้ในประเทศและกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินอยู่ในลำดับที่เหมาะสมดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนี้นอกจากนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชบัญญัติกำหนดนี้เป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้รัฐบาลจึงให้ความสำคัญยิ่งในการกำหนดกระบวนการกันกรองโครงการผ่านกลไกของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณากันกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
1: ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาก็ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะภาพรวมได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมเสนอให้มีกลไกรายงานผลการเบิกจ่ายและสถานะโครงการต่อรัฐสภาเป็นรายไตรมาสค่ะด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้อธิบายเพิ่มเติมว่าปัจจุบันไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบกว่า 90% หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นลิตรละ10บาทประเทศจะสูญเสียเงินออกนอกประเทศถึง 300,000 ล้านบาทต่อปีเพราะฉะนั้นการกู้เงินในครั้งนี้ก็จะนำมาช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันหันมาสนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพและตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน
2: เช่นเดียวกันกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ระบุนะครับว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ถือเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจหากไม่เร่งแก้ไขจะกลายเป็นแผลทางเศรษฐกิจที่ทำให้ประชาชนนั้นตกงานโดยรัฐบาลได้เตรียมโครงการบรรเทาผลกระทบนะครับอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงโครงการนกกระซิบซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยสอนพ่อค้าแม่ค้าสรุปยอดในการขายและช่วยคำนวณต้นทุนพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะมีความคุ้มค่าและผ่านการกันกรองอย่างโปร่งใส แต่ในช่วงท้ายที่ประชุมได้มีการลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฉบับดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงครับ
1: วันนี้ครบกำหนดกรอบเวลาการถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายชื่อนะคะล่าสุดก็ถอดถอนครบ 100% แล้วค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบจะต้องถูกดำเนินคดีรวมถึง146คนที่ชิงลาออกไปก่อนก็ไม่รอดนะคะย้ำว่าต้องยึดหลักกฎหมายทุกอย่างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกรณีมี146คนชิงลาออกไปก่อนคำสั่งถอดถอนว่าทุกอย่างต้องทำไปตามกฎหมายเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้วส่วนการถอดถอน 5,925 รายชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ดำเนินการตามระเบียบและกฎอยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องทางคดีนะคะว่าตอนนี้ปปช.ก็ดำเนินการอยู่ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ในการติดตามเส้นทางการเงินและการกระทำผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งก็ทำครบถ้วนนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่าคนที่มีส่วนในการกระทำความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
3: ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่จะถูกพาดพิงไปถึงนะครับคนที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะอย่างเต็มที่นะครับไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้การดำเนินคดีนี้มันจะเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันก็อย่างเงี้ยพูดอย่างนี้มาโดยตลอดในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้มีการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายชื่อที่มีคะแนนผิดปกติแล้วก็มีบรรจุใหม่ไปแล้ว 3,864 รายชื่อตามมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางที่ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมส่วนคนที่มาขอดูคะแนนมีประมาณ 1,500 คนทั้งหมดไม่ได้โต้แย้งหรือร้องเรียนรวมถึงคนที่ถูกเพิกถอนก็ไม่มีใครอุทธรณ์หรือไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้มครอง
4: ทั้งหมดคนที่มีคะแนนผิดปกติเนี่ย 5,925 รายนะแล้วก็ที่มีการบรรจุไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 3,864 ถ้าเกิดผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับณวันนี้ก็ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้มีการบรรจุเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องดำเนินการถอดถอนนะครับเพียงแต่ในรอบใหม่นี้เราก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมแล้วด้วยนะครับ
5: 100% แล้วมั้ยคะ
4: 100% ครับเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของเคสที่มีการมาขอดูคะแนนก็มีคนมาขอดูคะแนนเยอะพอสมควรประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลหลักฐานไปก็โอเคไม่ได้มีการโต้แย้งหรือไม่ได้มีการร้องเรียนอะไรนะครับในส่วนของคนที่มีการถอดถอนไปณตอนนี้นะครับเรื่องของการร้องเรียนการอุทธรณ์ก็ยังไม่มีนะครับก็เป็นไปตามปกติ
5: ยังไม่ถึงขั้นฟ้องศาล
4: ยังไม่มีฮะยังไม่ได้รับรายงานครับนะครับเป็นไปตามปกติครับ
2: ส่วนทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.นะครับได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่ากจังหวัดซึ่งได้รับรายงานแล้วครบทั้ง76จังหวัดพบผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้นเนี่ย 3,868 คนโดยทางกกลางมีมติให้การเพิกถอนทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือ31สิงหาคมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศส่วนกรณีที่พบการแก้ไขคะแนนที่มีมากถึง 5,925 คนแต่มีการเพิกถอนเพียงแค่ 3,868 คนเรื่องนี้ทางสถ.ได้ชี้แจงนะครับว่าตัวเลข 5,925 คนเป็นผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่และในขณะที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งรับราชการแล้วมีจำนวน 3,868 คนจึงต้องมีการเพิกถอนคำสั่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ1,000กว่าคนยังไม่ได้รับการบรรจุจึงใช้วิธีไม่เรียกเข้ารับราชการ ขณะที่ถูกผู้ถูกเพิกถอนประมาณ140คนได้มีการลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ท่านได้ระบุว่าการลาออกก็ไม่ทำให้พ้นความผิดทางอาญาโดยทางสธ.ได้ส่งข้อมูลและหลักฐานคะแนนที่แท้จริงให้ทางปปช.ตำรวจ DSI ปปง.และปปท.ดำเนินการตามกฎหมายแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปทางสธ.เตรียมที่จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนจากบัญชีสำรองประมาณ 50,000 คนเข้าบรรจุแทนตำแหน่งที่ถูกถอนออกไปซึ่งเริ่มคาดว่าจะบรรจุได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ
6: อย่างแรกเลยต้องบริหารบัญชีเพราะคนที่เขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อีเลยอะไรเลยแต่แบบเขามาสอบไปเฉยทำไมชื่อหลุดไปแล้วก็รอบรรจุเนี่ยมันมีเราต้องเน้นคนกลุ่มใหญ่ก่อนนะซึ่งวันนี้เราน่าจะทำภารกิจนี้ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายเนี่ยได้สำเร็จแล้ววันที่3เดือนที่นี้ครับผมสำหรับบัญชีที่ต้องถอยออกแล้วก็บรรจุคนใหม่เข้าเราจะบรรจุคนใหม่ได้ประมาณเดือนตุลาคม69เนี่ยเราก็จะบรรจุคนเข้ามาแทนที่เราถอยออกไปได้แล้วนะครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังมุมมองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับต่อกรณีสื่อต่างชาติที่มองไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า Japanification ครับเว็บไซต์ Financial Times ของอังกฤษออกรายงานวิเคราะห์ว่าไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในภูมิภาคที่จะเข้าสู่ภาวะ Japanification นะครับภาวะนี้คืออะไรมันเป็นคำอธิบายสภาพที่ประเทศญี่ปุ่นเคยเผชิญในยุค90นะครับก็คือเศรษฐกิจเติบโตต่ำเงินเฟ้อต่ำหรือภาวะเงินฝืดต่อเนื่องเป็นเวลานานๆจนได้ชื่อว่าเป็นทศวรรษที่สูญหายของพวกเขาครับตามทฤษฎีนั้นผลเสียของการที่ GDP โตต่ำการค้าการลงทุนก็จะซบเซาครับเงินเฟ้อต่ำจะทำให้กำลังซื้ออ่อนแอธุรกิจขายของยากกำไรลดลงเมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่ายหนี้ครัวเรือนก็สูงนั่นก็ทำให้คนเสี่ยงที่จะแก่ก่อนรวยมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าถ้ามองแต่ตัวเลขก็ดูเหมือนว่าไทยจะมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะนี้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วไทยมีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่เต็มศักยภาพอย่างเช่นภาคการผลิตและภาคบริการนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการแก้หนี้ปรับโครงสร้างออกมาหลายตัวแล้วนะครับแต่สิ่งที่แบงก์ชาติมองว่าสำคัญที่สุดก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ถ้าทำได้ทั้งหมดนี้ไทยก็มีความเสี่ยงจะพ้นจากภาวะ Japanification ได้ครับ
1: ถึงแม้ตัวเลขท้ายที่เป็นผลลัพธ์ตอนท้ายมันจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าที่มาที่ไปของการเกิดตัวเลขดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะแล้วก็จริงๆไทยเองก็ยังมีศักยภาพเรื่องของการผลิตแล้วก็การบริการอะไรที่เรายังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ค่ะตัวหัวใจของเรื่องนี้น่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนมากกว่านะคะถามว่าในส่วนของธปท.เองตัวการที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังอ่ะค่ะที่จะทำเรื่องปรับโครงสร้างแล้วก็เรื่องของ transform อะไรต่างๆค่ะตรงนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเสริมได้ในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนกรกฎาคม2569ขยายตัวจากเดือนก่อนตามแรงส่งของวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์การส่งออกสินค้าโดยเฉพาะหมวดอิเล็กทรอนิกส์และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มตลาดระยะไกลการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวตามการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงนะครับจากราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับลดลงมากส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นตามการทยอยส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารและเครื่องประกอบอาหารดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลลดลงมาอยู่ที่ 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากดุลการค้าที่ปรับดีขึ้นตามการนำเข้าทองคำและเชื้อเพลิงที่ลดลงด้านตลาดแรงงานโดยรวมยังทรงตัวแต่ก็มีความเปราะบางนะครับปัจจัยที่ต้องติดตามต่อในระยะต่อไปก็คือความต่อเนื่องของวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI ของโลกพัฒนาการของสงครามและนโยบายการค้าผลของมาตรการภาครัฐการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและผลกระทบเอลนีโญต่อภาคการเกษตรครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะเตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2อายุ15ปีนะครับเตรียมเปิดสำรวจความต้องการซื้อเพื่อกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยวันที่10กันยายนนี้ครับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เตรียมออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนรุ่นที่2รหัส SLB 425A อายุ15ปีวงเงินประมาณ 15,000 ถึง 30,000 ล้านบาทโดยมีผู้จัดจำหน่าย4รายนะครับได้แก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารแซนด้าชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนตลาดตราสารหนี้ไทยเพิ่มสภาพคล่องของตลาดและเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนตราสารหนี้ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน เนื่องจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานนั้นจะครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เหลือ152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2578และการมีพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองหรือ OECMS ของประเทศอย่างน้อย 30% ภายในปี2573ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรัฐต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนนะครับสปน.มีกำหนดสำรวจความต้องการซื้อตราสารหนี้ในวันที่10กันยายนนี้นะครับและกำหนดออกวันพันธบัตร17กันยายนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนนะครับมุ่งเน้นการเติมทุนพัฒนาศักยภาพและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่2งานนี้รวมบริการช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบ One Stop Service นะครับทั้งสินเชื่อวงเงินรวมกว่า 10,000 ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษ 3% ต่อปีคงที่3ปีแรกผ่อนสูงสุด10ปีการแก้ปัญหาหนี้ผ่านมาตรการ3ลดก็คือลดเงินต้นลดดอกเบี้ยและลดค่างวดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะครับผ่านการ up skill re skill เพื่อเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวพร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆด้านคุณพิชิตพิทราวงศ์กรรมการผู้จัดการ SME D Bank กล่าวว่าตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ SME D Bank สนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า 27,700 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กนะครับส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 127,000 ล้านบาทและรักษาการจ้างงานกว่า 10,000 ขออภัยครับ 81,000 รายนะครับทางนี้ SME D Bank เตรียมขยายการจัดมหกรรมไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนความช่วยเหลือและองค์ความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชนครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวขั้นกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบังงานบังครอบครัวและบังชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6 เดือนถึง 10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: NBT News ช่วงนี้พาไปชมกิจกรรมของกรมการศาสนานะครับที่ได้มอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยทางด้านของกรมการศาสนาได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลิตสื่อคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้หัวข้อชุมชนคุณธรรมบ้านฉันซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการคุณธรรมเราจะทำมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมผ่านการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้นตามหลักคุณธรรม5ประการก็คือพอเพียงวินัยสุดจริตจิตอาสาและกตัญญูควบคู่กับหลัก3มิตินะครับได้แก่ศาสนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยซึ่งปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด272ทีมคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกจากสตอรี่บอร์ดจนเหลือ15ทีมจาก4ประเภทด้วยกันและรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผลงานขุมทรัพย์ของตาณหมู่บ้านลำโทชุมชนพอเพียงกลางป่าคอนกรีตจากทีม PK Station Film 1โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผลงานนอกกรอบจากทีมคอมอาร์ตปราการโรงเรียนสมุทรปราการระดับอุดมศึกษานะครับผลงานความหวังจากทีมรปภ.สยามคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรางวัลยอดนิยมหรือว่าท็อปวิวส์นะครับจากผลงานโอมื้อโชเปอร์ผาเยอสไตล์จากทีมเดอะเบิร์ดสตูดิโอโรงเรียนเฉลิมรัตน์วิทยาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมียอดรับชมสูงกว่า 260,000 ครั้งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ระบุว่าการประกวดเป็นเวทีสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมเชิงบวกให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมครับ
1: ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้ามีการเผยแพร่สื่อนี้ต่อเนื่องไปในวงกว้างคนที่รับรู้สื่อก็จะสามารถที่จะเห็นความตั้งใจของน้องๆในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นว่าคุณธรรมมีความจำเป็นสำหรับสังคมและก็การส่งเสริมให้คนคุณธรรมเกิดครอบครัวเกิดชุมชนคุณธรรมและสังคมคุณธรรมของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องช่วยกันอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนตอนนี้น้องๆเด็กเยาวชนลุกขึ้นมาทำแล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ใหญ่อย่างเราๆเนี่ยคงต้องมาตระหนักแล้วก็ทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงเกิดขึ้นแน่นอน
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดโดยมีคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงศักยภาพพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์และผลงานฝีมือรวมถึงเข้ารับคำปรึกษาด้านอาชีพและพบปะนายจ้างจากสถานประกอบการต่างๆที่มาตั้งบูธเปิดรับสมัครงาน

0: ของโรงเรียนนานาชาติชื่อดังย่านศรีนครินทร์มาให้ถ้อยคำภายใน3ให้คงคำสั่งระงับการก่อสร้างไว้โดยอ้างว่าคู่กรณีผิดสัญญาและค้างชำระค่าก่อสร้างกว่า57ล้านบาทรวมถึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ในที่ดินและเอกสารสิทธิ์บางส่วนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งหากเดินหน้าก่อสร้างต่อจะทำให้สภาพทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ยากจึงขอให้ระงับการก่อสร้างจนกว่าคดีจะได้ข้อยุติด้านนายวรณะโรจนสุวรรณหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตประเวศระบุว่าจะติดหนังสือเชิญเจ้าของอาคารมาให้ถ้อยคำภายใน30วันก่อนดำเนินการตามพรบควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ต่อไปคดีร่วมกับ KTC หรือบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนและพันธมิตรเตรียมจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีครั้งต่อไปวันที่20กันยายนนี้พร้อมกัน2จังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าปรึกษาและเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการจัดมหกรรมครั้งที่44ที่จังหวัดลพบุรีและสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,283 คนและตอบรับเงื่อนไขถึง 1,170 คนหรือกว่า91%สะท้อนว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่พร้อมแก้ไขปัญหาหากมีช่องทางและเงื่อนไขที่ทำได้จริงนายเฉลิมชัยบัวจันทร์รองอธิบดีกรมบังคับคดีระบุว่าแม้คดีจะเข้าสู่ชั้นบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้ยังสามารถเจรจาหาทางออกร่วมกันได้ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ขยายเวลาผ่อนชำระหรือกำหนดเงื่อนไขใหม่ให้เหมาะสมผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ KTCกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอร์ตลักลอบผสมเม็ดแอมเฟตามีนไฮโดรคไลด์และเอทโทมิเดตซึ่งเป็นการตรวจพบการผสมสารทั้ง2ชนิดในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุเสพติดได้รับตัวอย่างของกลางเป็นหัวพอร์ตน้ำยาสีส้มใสและพบเอทโทมิเดตซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่2โดยสารดังกล่าวถูกวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนว่าเอทโทมิเดตมีฤทธิ์กดการหายใจและสมองอาจทำให้หมดสติได้ขณะที่เม็ดแอมเฟตามีนกระตุ้นระบบประสาทและหัวใจทำให้หุ่นเสียชีวิตขณะนี้ได้รายงานผลตรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดรูปแบบใหม่และป้องกันอันตรายต่อประชาชนแล้ว
1: ต้องเฝ้าระวังข้อมูลที่ออกมานี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันก่อนค่ะ
2: ผลคัดกรองสุขภาพจิตคนไทยกว่า 264,000 คนพบเสี่ยงซึมเศร้า 6.5% เช็คให้แล้วแฉนี้ชัวร์ค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยผลการประเมินสุขภาพจิตของคนไทยไตรมาสที่2ปี2569จากผู้เข้ารับการประเมินกว่า 264,000 คนพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าอยู่ที่ 6.5% ลดลงจาก 7.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามยังพบกลุ่มที่น่าเป็นห่วงทั้งกลุ่มที่มีความเครียดสูงภาวะหมดไฟในการทำงานและกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายแม้แนวโน้มโดยรวมจะดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพจิตยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหากมีอาการน่าเป็นห่วงติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับจังหวัดสระบุรีนครนายกโซนนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะแนวหน้าเขายังคงมีโอกาสฝนตกหนักได้อีก 2-3 วันไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT ครับ

นายกและพื้นที่จังหวัดสระบุรีขณะนี้มีปัญหาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำป่าไหลหลากหลังมีฝนตกสะสมและยังมีโอกาสรับฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกฝนรอบนี้ยังไม่ลดลงง่ายๆ

ถล่มบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่วันที่6และ33คนในขณะที่ฝั่งทิเบตเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงระดมกำลังเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขานานถึง10ชั่วโมง

0: ำลังเร่งดำเนินการอพยพและกู้ภัยเบื้องต้นสามารถอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักซึ่งเสี่ยงกับน้ำท่วมฉับพลันซ้ำอีก
1: กองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีแท่นยิงขีปนาวุธบนเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสแถลงการกองบัญชาการกลางสหรัฐอ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อสกัดการเคลื่อนไหวของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC หลังตรวจพบว่ากำลังเตรียมปล่อยจรวดติดทุ่นระเบิดทางทะเลลงสู่ช่องแคบฮอร์มุสโดยเป็นการโจมตีดินแดนอิหร่านที่ได้รับยืนยันครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งระงับปฏิบัติการทางทหารชั่วคราวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมขณะที่สื่อในอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนด้านโฆษก IRGC ประกาศว่าศัตรูจะต้องชดใช้และจากนั้นไม่นานก็มีรายงานว่ากองทัพอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธถล่มฐานทัพสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยนะครับว่าได้เตรียมที่จะนำน้ำมันจากข้อตกลงระยะยาวกับเวเนซุเอลาเติมคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานน้ำมันโลกหยุดชะงักและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงตั้งแต่สงครามยูเครนและล่าสุดสงครามในอิหร่านทางนี้ทรัมป์เองได้มีการเรียกน้ำมันจากเวเนซุเอลานะครับว่าเป็นของขวัญจากเวเนซุเอลาสู่ประชาชนชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าข้อตกลงกับเวเนซุเอลาซึ่งครอบคลุมระยะเวลานานถึง25ปีจะสามารถจัดส่งน้ำมันเข้าสู่คลังสำรองได้เร็วเพียงใดหรือจะช่วยลดภาระราคาน้ำมันสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในสหรัฐได้ในระยะสั้นหรือไม่ขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการล่าสุดจากกระทรวงพลังงานของสหรัฐระบุนะครับว่าคลังสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์มีน้ำมันอยู่ประมาณ290ล้านบาร์เรลซึ่งใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ44ปี
1: เรือโดยสารข้ามฟากประสบอุบัติเหตุล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือเมื่อวานนี้เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว8คนสูญหายอีก18คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นหลังเรือโดยสารข้ามฟากลำนี้เดินทางออกจากท่าเรือในเมืองคีเรเนียได้ไม่นานเพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดแมซินของตุรกีพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนรายงานระบุว่าน้ำทะลักเข้าตัวเรือโดยไม่ทราบสาเหตุโดยหลังเกิดเหตุมีผู้โดยสาร241คนได้รับการช่วยเหลือขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อเนื่องส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสภาพอากาศในช่วงเวลานั้นเหมาะต่อการเดินทางแม้ก่อนหน้านั้น1วันได้เกิดพายุหมุนขึ้นก็ตาม
0: Google Maps ได้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐตามคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยแถลงการของ Google คำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อการเรียกชื่อทะเลสาบของแคนาดาหรือการเรียกชื่อของประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอโดยผู้ใช้งาน Google Maps ในแคนาดายังจะเห็นชื่อทะเลสาบออนแทริโอส่วนผู้ใช้งานนอกสหรัฐและแคนาดาจะเห็นชื่อทั้ง2แบบขณะเดียวกันทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดานะครับยังตอบกลับด้วยการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ริมทะเลสาบเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้ยังจะคงใช้ชื่อทะเลสาบออนแทริโอพร้อมกับข้อความว่าทะเลสาบออนแทริโอเวลานี้และตลอดไป
1: องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA เปิดภารกิจสำรวจจักรวาลครั้งใหม่ด้วยการส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Roman ขึ้นสู่อวกาศเพื่อไขปริศนาลึกลับของจักรวาลรวมถึงพลังงานมืดสสารมืดและดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX ถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในรัฐฟลอริดาเมื่อวานนี้เพื่อนำกล้องโทรทัศน์อวกาศซึ่งเป็นโครงการมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางนี้คาดว่ากล้องโทรทัศน์ Nancy Grace Roman จะใช้เวลา3เดือนในการเดินทางไปประจำการที่จุดลากรองที่2ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 1.6 ล้านกิโลเมตรเพื่อปฏิบัติภารกิจหลักเป็นเวลา5ปีคาดว่าจะส่งภาพถ่ายความละเอียดสูงแรกกลับมาได้ก่อนช่วงวันหยุดฤดูหนาวปลายปีนี้
0: แอฟริกากลางนะครับไม่สงบมานานจากการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏกับกองทัพของประเทศทำให้เกิดปัญหาประชาชนพลัดถิ่นแล้วคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับ
2: การชั่วคราวที่มุงด้วยผ้าขาดๆคือที่พักอาศัยของผู้พลัดถิ่นในเมืองบิราโอของแอฟริกากลางโดยคนกลุ่มนี้หนีภัยการสู้รบมาจากอัมดาฟอกเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับซูดานซึ่งก็พากันมาปักหลักอยู่ที่นี่เป็นครอบครัวพร้อมกับเสื้อผ้าและสิ่งของที่หอบมาได้เพียงไม่กี่ชิ้น การปะทะกันอย่างดุเดือดในเมืองอัมดาฟอกเป็นการสู้รบกันระหว่างกลุ่มกบฏติดอาวุธที่มีทหารรับจ้างต่างชาติรวมอยู่ด้วยกับกองทัพของแอฟริกากลางโดยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สู้รบกันอย่างหนักจนประชาชนต้องลี้ภัยทำให้แอฟริกากลางพลัดถิ่นเหล่านี้บอกว่าพวกเขาต้องกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรด้วยเหตุที่ต้องอพยพหลบหนีการสู้รบหลายต่อหลายครั้งด้วยการออกเดินทางแต่ละครั้งทำให้ต้องละทิ้งสิ่งของต่างๆไปบ้างเพื่อความคล่องตัวและเอาชีวิตรอดกระทั่งเมื่อได้มาถึงวิราโอพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าที่นี่ปลอดภัยอย่างที่ไม่เหมือนที่อื่นๆแม้จะอยู่ใกล้กับค่ายผู้ลี้ภัยชาวซูดานที่ลี้ภัยสงครามมาเช่นกันจากประเทศของตัวเองแม้จะปลอดภัยแต่คนเหล่านี้ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่คาซาเรียฮัสซันบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกทุกอย่างก็เปียกไปหมดและผู้คนที่นี่ก็มีอาหารกินกันน้อยมากเด็กๆไม่สบายกันบ่อยดังนั้นที่นี่จึงต้องการการดูแลทางการแพทย์ต้องการผ้าใบที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งต้องการสุขาและที่สำคัญคือน้ำสะอาดเขาเล่าว่าเพิงพักของแต่ละครอบครัวสร้างขึ้นลวกๆจากเศษสิ่งของต่างๆทุกคนต่างพยายามประคับประคองชีวิตประจำวันให้ผ่านไปผู้หญิงเตรียมอาหารใต้ร่มไม้ขณะที่เด็กๆเล่นกันในเพิงพักและที่นี่ก็ยังมีคนป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้ซึ่งก็ต้องนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้รับการรักษาใดๆเพราะที่นี่ไม่มีแพทย์เขายังเล่าว่ามีหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีมาที่นี่ด้วยกันได้ทันทำให้จำต้องยอมเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏเพื่อรักษาชีวิตไว้ตามข้อมูลของศาลอาญาพิเศษของแอฟริกากลางระบุว่าก่อนที่ชาวเมืองอัมดาฟอกจะมาถึงเมืองบิราโอแห่งนี้มีผู้ลี้ภัยชาวซูดานมาพำนักอยู่ก่อนแล้วราวๆ 22,000 คนดังนั้นจึงแทบไม่ต้องคาดเดาเลยว่าที่นี่จะมีปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนวิลเลียมเชมาลีตัวแทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำแอฟริกากลางบอกว่านอกจากปัจจัย4แล้วผู้ลี้ภัยชาวแอฟริกากลางยังต้องการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในบิราโอด้วยซึ่งที่นี่ก็มีกองกำลังท้องถิ่นที่สังกัดสหประชาชาติเฝ้าคุ้มกันอยู่ขณะที่นายเทียรี่บิงกิเนนจิผู้ว่าการภูมิภาคที่เพิ่งมาเยือนเมืองบิราโอแห่งนี้ก็ยืนยันว่าที่นี่มีความปลอดภัยแล้วและกองกำลังของรัฐบาลก็กำลังกระจายกำลังไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อทำให้แอฟริกากลางมีความปลอดภัยจากกลุ่มกบฏมากขึ้น
1: มาถึงช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณนวัสกรจะพาไปตามประเด็นต่อเนื่องนะคะจากการประชุมครม.สัญจรที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ลงครั้งนี้นี่คือเลื่อนมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็คาดว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้จะมีอีกเยอะมากเลยค่ะอาจารย
5: ์ใช่ครับผมเห็นลิสต์รายการว่าแต่ละจังหวัดเสนออะไรเป็นหมื่นล้านเลยเนาะเป็นหมื่นล้านเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าสงขลาดูซิว่าสงขลาขออะไรเพราะสงขลาเป็นแม่งาน
3: ครับ
5: แล้วความจริงไปลงไปเที่ยวนี้มี5จังหวัดที่จะได้ประโยชน์นะครับ
3: ครับ
5: นอกจากสงขลามีสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับเศรษฐกิจเป็นยังไงสิ่งที่มันวุ่นวาย3จังหวัดชายแดนภาคใต้กระทบไหม
3: ครับ
5: น้ำจะท่วมไหมเดี๋ยวลองฟังความเห็นของท่านประธานหอการค้าดูครับ
3: นะครับ
1: เดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย

0: ายซีโร่ดินซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ
1: ฉันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีงานมีครอบครัวแล้วก็มีอนาคตที่อยากไปให้ถึงตอนแรกมันเข้ามาแบบเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงๆมันซ่อนโทษร้ายไว้เต็มไปหมดมันไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพแต่ยังลากคุณเข้าสู่คดีอาญาและมีประวัติติดตัวไปตลอดชีวิตมันบางงานบางครอบครัวและบางชีวิตฉันที่เคยมีฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตฉันเป็นแบบนั้น Stop Drugs Start Power สร้างพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดยุ่งยาทุกชนิดเสี่ยงชีวิตผิดกฎหมายโทษหนักตั้งแต่6 เดือนถึง 10 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงทำไมนะครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนและก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรศาสนะและอาจารย์เกษมสันวิรกุลนั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้อีก1ช่องทางครับคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th นั่นเองนะครับสามารถติดตามรับชมควบคู่ไปกับทางออนแอร์ได้เลยนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงวันพิเศษเลยสำหรับพื้นที่ภาคใต
0: ้
1: โดยเฉพาะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับครม.สัญจรนะครับ
0: วันนี้ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับรัฐมนตรีบางท่านก็ลงพื้นที่ไปเสาร์อาทิตย์จันทร
1: ์
0: 3วันนี้มีการลงพื้นที่มีการตรวจราชการมีการรับฟังเสียงประชาชนมีการทำเวิร์กช็อปนะทั้งหมดเนี่ยจะเอาผลเข้าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: นะครับที่คุณวัศกรพูด5จังหวัดก็คือว่าในการลงไปเที่ยวนี้ครม.จะสนใจอยู่5จังหวัดนะครับพิจารณาโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคร
1: ับ
0: ประเด็นก็คือคุณวัศกรวันนี้ทั้งวันเราได้ฟังท่านนายกฟังรัฐมนตรีฟังผู้ว่าพูดกันหลากหลายให้สัมภาษณ์กันหลากหลาย
1: ครับ
0: สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็รายงานกันตลอดเวลาตอนนี้ขอฟังเสียงเอกชนบ้าง
1: ภาคเอกชนถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยนะในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงที่มาผ่านมานะครับที่สงขลานะครับต้องบอกอ่วมนะทั้งน้ำท่วมนะครับแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้สงขลาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดประตูที่เป็นประตูทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยเขารู้สึกยังไงที่ครม.ถือว่าครม.ของท่านอนุทินในรอบนี้เนี่ยเป็นครม.ของชุดนี้ชุดแรกนะที่ลงไปสัญจร
0: เป็นครม.สัญจรครั้งแรก
1: ครั้งแรกดังนั้นทำไมเขาไปเลือกสงขลาแล้วคนสงขลารู้สึกอย่างไรมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนภาคเอกชนกัน
0: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งการที่น้ำท่วมใหญ่หัดใหญ่ปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็รู้สึกและเข้าใจถึงหัวอกคนหัดใหญ่ว่าเดือดร้อนนะครับแล้วการดูแลก็อาจจะยังไม่ 100% ดีเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ลงไปก็คล้ายๆไปให้กำลังใจไปบอกว่าเราเห็นนะเรากลับมาช่วยนะครับแล้วผมเห็นลิสต์อย่างที่ได้คุยกับทั้งสองท่านไปก่อนว่าลิสต์ที่แต่ละจังหวัดโอ้โหเยอะมากเลยเรียกเยอะมากเลย
1: โครงการเยอะนะครับแล้วก็มีตัวเงินมาแล้วด้วยว่าแต่ละโครงการนั้นประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องมาฟังกันว่าภาคเอกชนเหตุผลกลใดเขาถึงขอโครงการมาในลักษณะนี
0: ้
1: มันมีความจำเป็นอย่างไรจะสร้างเศรษฐกิจนะครับจะสร้างการขับเคลื่อนให้พื้นที่สงขลาอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้มารับฟังกันนะคร
0: ับ ข้อมูลเบื้องต้นคุณวัศกรเท่าที่ผมได้ตามดูนะครับท่านประธานหอการค้าสงขลาท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์เนี่ยท่านพูดไว้ว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นไม่ครบ 100%
1: โอ้
0: เพิ่งกลับมา 80% อ
1: ี
0: ก 20% เนี่ยเรียกว่าล้มหายตายจากไปเลยเพราะนั้นเที่ยวนี้ขอซอฟโลนก้อนใหญ่พอเราฟังจากปากท่านเองดีไหม
1: ได้ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสำหรับท่านประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับท่านทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับท่านเกษมสันคุณนศกรครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบพระคุณท่านประธานนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครับ
2: ครับยินดีครับผม
0: ครับก่อนที่จะไปถามว่าหอการค้าสงขลาขออะไรไปบ้างขวัญกำลังใจก่อนคณะรัฐมนตรีจะลงไปประชุมในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขวัญกำลังใจคนสงขลาเศรษฐกิจสงขลาครับ
2: คือผมคิดว่ามันก็มี2มุมให้ดูนะครับคือมุมแรกก็คือว่าเศรษฐกิจสงขลาเรายังมีความบอบช้ำจากภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาที่ว่าทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันฟื้นตัวกลับมาก็จริงแต่มันกลับมาแล้วยังไม่เหมือนเดิม
0: ครับ
2: เพราะว่าในความเสียหายเนี่ยมันหลายภาคส่วนเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้แบบประคองตัวแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าจะทำให้ธุรกิจตัวเองเดินหน้าไปต่ออย่างมีการลงทุนใหม่หรือมีการว่าจ้างงานเพิ่มขึ้นอะไรที่มันแข็งแรงกว่าเดิมเพราะว่าเขายังบอบช้ำจากน้ำท่วมแล้วเม็ดเงินก็เอาไปเยียวยาตัวเองรีคัฟเวอรี่ร้านค้าตัวเองให้กลับลุกขึ้นสู้เปิดร้านได้ครั้งหนึ่งมันก็ถือว่าตรงนั้นก็เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่าธุรกิจกลับมาเดินแต่ทุกคนก็อาจจะมีความบอบช้ำอยู่ข้างในอยู่นะครับการใช้จ่ายเงินการระมัดระวังในการใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นการจะใช้ความฟุ่มเฟือยอะไรนี้พวกสินค้าฟุ่มเฟือยช่วงนี้ก็กระทบก็จะไม่ได้หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับในส่วนของถ้าอีกด้านหนึ่งก็คือด้านท่องเที่ยวตอนนี้ด้านท่องเที่ยวของเราเนี่ย มันเริ่มดีขึ้นมาเป็นระยะเนื่องจากตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมมาพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมเราพยายามจะจัดอีเวนต์สร้างการรับรู้ความสร้างความเชื่อมั่นว่าหาดใหญ่เราเริ่มกลับมาแล้วแต่ช่วงแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าคนยังไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้ว่ากลับมาได้ไหมจนหลังตรุษจีนเป็นต้องต้นไปครับที่เรามีการจัดงานตรุษจีนใหญ่ทั่วหาดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวมาเลเซียเริ่มเห็นภาพว่าเมืองหาดใหญ่มันเริ่มฟื้นแล้วนะร้านค้าต่างๆเริ่มกลับมาเปิดได้มีที่เที่ยวมีที่กินอะไรต่างๆแล้วก็เริ่มมีการกลับมาแล้วก็เราก็มีงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงสงกรานต์มีงานหาดใหญ่แจ๊สเฟสที่หอการค้าเราจัดงานฉีดฉางกลางเมืองมีงานที่หน่วยงานต่างๆช่วยกันจัดในเมืองเพราะเราเป็นเมืองไมซ์ซิตี้อยู่แล้วแล้วก็ใช้กลไกของไมซ์ในการดึงทราฟฟิกให้คนเข้ามาในเมืองเราตรงนี้ทำให้สร้างความเชื่อมั่นได้จนมาถึงช่วงครม.สัญจรที่มาในช่วงวันนี้ครับมันตรงช่วงกับช่วงเมเดก้าเดย์ซึ่งเป็นเหมือนวัน
0: สัญชาติ
2: เซียที่เขาปลดปล่อยมาเลเซียที่พรมแดนติดเราเนี่ยเขาก็เดินทางมาเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่หาดใหญ่สงขลาตอนนี้ถือว่าคึกคักมากก
1: ็
2: จะเป็นช่วงซีซั่นท่องเที่ยวตามวันหยุดยาวของมาเลเซียตรงนี้ครับก็จะเป็นภาพที่มันมีมิติที่เห็นว่ามันเริ่มฟื้นกลับมาก็มีแต่การฟื้นนี้มันก็ยังมีร่องรอยของบาดแผลที่ทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการพวกนี้ก็ขาดทุนขาดความพร้อมที่จะไปต่อขาดสภาพคล่องยังต้องการเม็ดเงินที่จะทำให้เขาไปต่อได้ครับ
1: ครับแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ล่ะครับกับการที่คณะรัฐมนตรีได้เลือกเอาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับเป็นที่ประชุมครม.ในครั้งนี้พี่น้องประชาชน มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
2: ผมคิดว่าถ้าในมุมของเอกชนนะฮะเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ขอบคุณที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการที่จะเข้ามาพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ที่ได้รับผลมาอุทกภัยครั้งที่แล้วการที่ท่านคณะรัฐมนตรียกคณะลงมาประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยก็จะทำได้เห็นพื้นที่ต่างๆว่ายังมีปัญหาอะไรอย่างไรในพื้นที
1: ่
2: ยังมีสิ่งไหนที่เป็นปัญหาสิ่งไหนที่มีโอกาสที่จะผลักดันเป็นศักยภาพใหม่ๆของจังหวัดได้บ้างผมว่าจังหวัดสงขลาในโดยเฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยมันเอฟเฟกต์หนักรัฐบาลท่านอนุทินมีโอกาสลงมาตั้งแต่ตอนเป็นรัฐบาลที่แล้วจนมาเลือกตั้งใหม่แล้วได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งนึงท่านก็ติดตามและเข้าใจปัญหาของหาดใหญ่พอจะเห็นภาพอยู่แล้วว่าเมืองหาดใหญ่ต้องการความช่วยเหลืออย่างไรการที่ท่านเลือกมาลงพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องในพื้นที่สงขลาที่รู้สึกว่าอย่างน้อยรัฐบาลยังมองเห็นไม่ได้ทอดทิ้งจังหวัดสงขลาไปไหนนะครับก็ดีใจครับที่มีการเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดครม.สัญจรครั้งนี้ครับ
0: ครับคุณทรงพลครับการมีครม.สัญจรคราวนี้เนี่ยมีการทำเวิร์กช็อปด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งประชาชนทั้งภาคกิจได้พูดจากันได้ระดมความเห็นกันเนี่ยบรรยากาศของการเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างครับ
2: คือบรรยากาศเวิร์กช็อปเที่ยวนี้ก็เป็นไปตามกรอบที่สภาพัฒน์จัดมิติใหม่แบ่ง4ด้านด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินะครับ
0: ครับ
2: ก็บรรยากาศก็มันก็จะมีการได้มีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่อยากขับเคลื่อนอยากผลักดันของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ทั้ง5จังหวัดได้มีโอกาสนำเสนอประเด็นของพื้นที่ตัวเองแล้วก็มีโอกาสได้ฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ส่วนกลางที่ไม่ว่าจะมาห้องเศรษฐกิจก็มีกระทรวงการคลังยกคณะลงมาทั้งสภาพัฒน์กระทรวงการคลังลงมารับฟังข้อเสนอประเด็นต่างๆที่พื้นที่อยากได้ติดขัดระเบียบไหมเกิดเป็นยังไงบ้างหรือข้อเสนอต่างๆมีความเป็นไปได้เชิงนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย

0: กันในเวิร์กช็อปเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับจนมาวันนี้เนี่ยข้อสรุปเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยก็ถูกรวบรวมแล้วก็มีการนำเสนอโดยผู้แทนของทั้ง4กลุ่มที่ต้องนำเสนอให้กับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรับฟังก็เป็นวันนี้ที่เพิ่งประชุมไปบ่าย3ที่ผ่านมาก
1: ็
0: มีการนำเสนอในแต่ละด้านแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะครับอันนี้ก็เรียนตามตรงว่าข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละท่านเนี่ยถูกจำกัดไว้แค่ประมาณ 4-5 นาทีเนี่ยฮะแต่ว่าเนื้อหารายละเอียดมันต้องคุมทั้ง5จังหวัดเนี่ยมันก็พูดได้อาจจะไม่ได้ cover ได้ 100% แต่มันก็เป็นการฉายภาพให้เห็นว่าใน5จังหวัดเนี่ยมีความต้องการอะไรมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็อยากให้รัฐบาลซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรบ้างมันก็จะมีการนำเสนอให้รัฐบาลแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่มาได้รับฟังปัญหาโดยตรงครับ
2: รูปแบบอาจจะดีแต่เวลาน้อยไปหน่อยใช่ไหมครับที่คุณทรงพลกำลังจะบอก
0: ใช่คือต้องยอมแล้วว่าทางครม.หรือนายกรัฐมนตรีก็ภารกิจรัดตัวมากนะครับก็มีกำหนดการที่จะต้องประชุมนี้เสร็จต้องไปประชุมความมั่นคงต่อต้องไปด้านพื้นที่เมืองเก่าต่อตารางท่านก็มีสล็อตค่อนข้างแน่นเพราะงั้นการที่ประชุมก็เลยต้องเป็นไปอย่างรวบรัดถูกจำกัดด้วยระยะเวลาว่าโอกาสนำเสนอหรือจะมาแลกเปลี่ยนเพื่อนายกได้รับฟังปัญหาเชิงลึกกว่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าท่านนายกก็มีเวลาจำกัดในกิจกรรมที่ทำเวิร์กช็อปตรงนี้แต่ก็จะมีสภาพัฒน์ครับที่เป็นหน่วยงานรับฟังประเด็นปัญหาตั้งแต่เวิร์กช็อปครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ข้อเสนอโครงการต่างๆผ่านการกันกรองของหน่วยงานต่างๆแล้วมีงบประมาณมีพื้นที่ดำเนินการมีพื้นที่ความพร้อมต่างๆเนี่ยทางสภาพัฒน์กันกรองเสร็จตรงนี้ก็อาจจะมีการนำเสนอเข้าสู่มครม.ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงต่อให้ไม่ได้เสนอในห้องประชุมได้ทันแต่ก็เรื่องไหนที่บรรจุเข้าไปแล้วก็อยู่ที่สภาพัฒน์จะได้กลั่นกรองเนื้อหาตรงนั้นแล้วนำเสนอครม.ครับ
2: ครับผมติดตามข่าวคุณวัศกรเราช่วยกันลงรายละเอียดกับคุณทรงพลดีกว่าผมติดตามข่าวดูก็เห็นมี4โครงการใหญ่ๆที่ทางสงขลานำเสนอใช่ไหมครับอันแรกเป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟต์โลน 25,000 ล้านบาทช่วยขยายละเอียดหน่อยสิครับว่าขออะไรรัฐบาล
0: ก็ในส่วนนี้ครับก็อย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันสร้างความเสียหายเยอะแล้วทีนี้เรารู้ว่าเม็ดเงินตรงนี้พี่น้องประชาชนภาคเอกชนเราอ่ะตั้งแต่ฟื้นธุรกิจขึ้นมาต้องควักเงินตัวเองกันมาทั้งหมดเราขาดเม็ดเงินที่จะไปต่อสิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลคือเราอยากได้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยหันใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นมาตรการที่อยากให้ภาครัฐปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย 1.5% ในระยะเวลา5ปีครับโดยอาจจะมีขั้นตอนเกรซ์พีเรียดที่ไม่ต้องคิดดอกเบี้ยอยู่ประมาณ6 เดือนแรกนะครับที่เวฟดอกเบี้ยไว้เป็น 0% แล้วก็หลังจากนั้นเดือนที่6ถึงมีที่5ก็อัตรา 1.5% แล้วก็ในวงเงินจำกัดที่สูงขึ้นมาตามศักยภาพของธุรกิจเพราะธุรกิจในพื้นที่หันใหญ่ที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีธุรกิจที่เป็นขนาดกลางขนาดใหญ่ที่โดนผลกระทบไปเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่ธุรกิจขนาดเล็กอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการลิมิตวงเงินไว้ที่1 ล้านบาทแบบที่บางทีโครงการออกมาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการเม็ดเงินมันรื้อฟื้นธุรกิจตัวเองครับบางคนห้างสรรพสินค้าน้ำท่วมชั้นใต้ดินทั้งชั้นชั้นหนึ่งทั้งชั้นอะไรเงี้ยบางคนโชว์รูมรถยนต์รถหายไปเกือบ100 คันอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องการเม็ดเงินที่มีความอิมแพคเพียงพอที่จะทำให้เขารีคัฟเวอรี่ตัวเองขึ้นมาได้แต่กลไกการที่จะขอสินเชื่อตรงนี้เราก็มีขอเสริมเข้าไปว่าอยากให้มีการผ่อนปลนมาตรการตรวจสอบเครดิตบูโรขอเป็นยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโรเลยจะได้ช่วยให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะฮะคือไม่ใช่ว่าให้คนข้างนอกหรืออะไรต่างมาใช้สินเชื่อตรงนี้แต่ว่าเอาคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์เข้าถึงสินเชื่อเพราะว่าถ้าเรามาตรวจบาลานซ์ชีตดูงบการเงินเนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอยู่แล้วตัวเลขผลประกอบการจะออกมาสวยๆแล้วมีข้อมูลที่ไปกู้ธนาคารง่ายๆถ้าเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยลำบากเราก็จะเห็นปัญหาว่าทุกวันนี้การกู้แบงก์อ่ะกู้ยากแต่แบงก์ก็มีเงินเหลือในระบบเยอะแล้วก็ปล่อยให้กู้กับรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่เขาไม่ได้จำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการเงินเขาอาจจะออกเป็นบอนด์คุณกู้ก็ได
1: ้
0: แต่เราต้องการให้เงินนี้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเอกชนที่ได้ผลกระทบจริงๆแล้วให้เขาแบบมีเม็ดเงินเพื่อจะมีกำลังใจจะลงทุนต่อแล้วก็ทำให้ธุรกิจเขาเดินหน้าไปต่อมีกำลังจ้างงานเพิ่มขึ้นมีกำลังซื้อของจากซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้นขยายธุรกิจออกมาได้ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมหรือถอยหลังลงไปแบบเสื่อมๆเป็นซอมบี้แล้วก็หายไปจากระบบเราต้องการให้มี impact ในการทำให้เมืองมันกลับมามีไดนามิกอีกครั้งแล้วก็จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจเห็นว่าเมืองหาดใหญ่ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่รัฐบาล1ต้องมีแผนทั้งปกป้องกันไม่พื้นที่หาดใหญ่น้ำท่วมซึ่งตรงนี้อยู่ในแผนห้อง ภัยพิบัติเรามีเสนอไปนะฮะเพียงแต่วันก่อนในสื่อที่เอาไปลงเนี่ยผมคุยเรื่องด้านเศรษฐกิจด้านภัยพิบัติเราก็มีลงรายละเอียดว่ามันต้องมีโครงการที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได
2: ้ครับ
0: ที่จะทำให้น้ำไม่ท่วมหันใหญ่อะไรแบบนี้ครับ
2: ขอลงรายละเอียดครับขอลงรายละเอียดเรื่องซอฟต์โลนนิดเอาเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติถูกไหมครับ
0: ครับก็คือว่าเราขอในเขตพื้นที่ภัยพิบัติที่ในพื้นที่หันใหญ
2: ่ครับ
0: นะครับแบบเฉพาะกิจจังหวัดสงขลานะฮะคือตรงนี้พื้นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายเราที่คิดว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งมันเป็นเขตเมืองด้วยแล้วก็วงเงินเราขอไว้40ล้านบาทขอตัดดอกเบี้ยที่ 1.5% แล้วก็ขอมีบสย.มาค้ำประกันหนี
2: ้
0: แล้วก็ขอให้ลดยกเว้นค่าธรรมเนียมบสย.ใน3ปีแรกหรือ5ปีแรกได้ก็จะช่วยผู้ประกอบการได้บ้าง
2: ครับ
0: ครับ
2: การตอบสนองเป็นยังไงครับพอขอไปแบบนี้ในเบื้องต้น
0: ก็เบื้องต้นอันนี้ก็ในส่วนของท่านทางสภาพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวตัวนี้ก็ถือว่าได้รับข้อมูลมาแล้วแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกับทางปลัดกระทรวงการคลังครับก็บอกว่ารายการซอฟต์โลนของหัดใหญ่เขาเคยได้รับคำขอมาแล้วซึ่งหอการค้าเราเคยนำเสนอไปในหลายเวทีหรือในหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านี
2: ้
0: ก็อยู่ในลิสต์ที่เขาพิจารณาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ในเรื่องของการจัดการเรื่องอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาเกรดพีเรียดคือระยะเวลาที่ไม่ต้องเสียดอกช่วงต้นเนี่ยจะให้ยาวเท่าไหร่อยู่ในขั้นตอนจัดทำโครงการให้ลงรายละเอียดแล้วครับเขาก็บอกว่าน่าจะมีการอนุมัติซอฟต์โลนนี้ออกมาได้แต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับก็ผลเท่าที่ผมฟังในห้องประชุมนะฮะก็เป็นเชิงบวกที่ทางปลัดกระทรวงการคลังให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ในส่วนของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอที่ได้รับซอฟต์โลนเนี่ยเขาท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่ประชุมในเวิร์กช็อปก็บอกว่าของซอฟต์โลน3จังหวัดที่มีการนำเสนอขอต่ออายุซอฟต์โลนก็ได้รับการตอบสนองจากท่านนายกรัฐมนตรีว่าน่าจะมีการต่อให้แน่นอนและท่านจะหาข้อเสนอที่ทำให้มันดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีลุ้นเรื่องอาหารบ้างคุณวัศกร
1: เรื่องอาหารทราบว่าตอนนี้มีการยกระดับนะครับเมืองสงขลานั้นเนี่ยนะครับให้เป็นเมนูในระดับนานาชาตินะครับหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้รางวัลของสงขลา World Table นะครับหรือว่าสงขลาโต๊ะอาหารโลกทีนี้เรามีการพัฒนาตรงนี้ไปอย่างไรครับต่อยอดตรงนี้เพื่อจะให้ครัวของสงขลาเนี่ยเป็นครัวอาหารโลกครับ
0: คือผมขอเท้าความนิดนึงครับโครงการจริงๆชื่อโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาติ
2: หร
0: ือสงขลา World Table ชื่อสงขลาโต๊ะอาหารโลกนี่คือโครงการที่เราเสนอเข้าไปแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราได้รับการประกาศรางวัลมาหรือประกาศออกมาเป็นหนึ่งในเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกครับคือเราเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเมืองแกสโตรโนมีของยูเนสโกเม
2: ื
0: ่อปลายปี68ได้รับการประกาศมาเราเลยคิดว่าถ้าเราได้แค่เซอร์ติฟายตัวนี้รางวัลตรงนี้มันก็ได้เป็นแค่รางวัลแต่ถ้ามันจะทำยังไงให้มันยกรางวัลตัวนี้มาเกิดให้มันมีมูลค่าได้นี่คือจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากยกระดับอาหารของสงขลาที่ว่าโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันไปถึงระดับสากลเป็นที่รู้จักต่อทั่วโลกนะครับเลยตั้งโครงการสงขลา World Table เพื่อสร้างกิจกรรมแม่เหล็กด้านอาหารเชื่อมอาหารเมืองเก่าสงขลาสตรีทฟู้ดหาดใหญ่อาหารทะเลสาบเกษตรประมงโรงแรมและชุมชนให้การเป็นเศรษฐกิจท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่โดยเราอยากจะทำกิจกรรมลักษณะว่าเราจะไปหาลายเส้น IP ลายเส้นของงานแข่งขันพวกรายการอาหารระดับ สากลเนี่ย ที่มีฐานแฟนรายการค่อนข้างเยอะแฟนเบสเยอะอยู่แล้วเราให้มาจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์รายการไฟนอลแบทเทิลอยู่ที่สนามของสงขลาในขั้นตอนเข้ามาจัดหาวัตถุดิบการรับโจทย์ของเชฟการไปทำขั้นตอนต่างๆก็จะมีการถ่ายทำรายการเก็บไว้จะเป็นลงทาง Netflix หรือด็อกคิวเมนทารีทางไหนที่มีแฟนรายการเขาติดตามอยู่ก็จะได้บันทึกเรื่องราวแล้วก็ขณะเดียวกันได้เห็นทั้งอินเตอร์เชฟระดับโลกเชฟระดับมืออาชีพเข้ามาอินเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ต่างชาติเข้ามาช่วยทำคอนเทนต์รีวิวอะไรต่างๆการที่เราทำเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะเรามีจุดเด่นด้านอาหารแล้วเราเพิ่งเป็นเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เนี่ยมันชูจุดขายตรงนี้ขึ้นมาได้ว่าทำไมเขาต้องมาจัดที่นี่เพราะเรามีเรื่องเล่าเรามียูเนสโกรองรับอยู่แล้วก็ทำให้เมืองของเราเป็นที่รู้จักจากการเอาสื่อตรงนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจำเป็นได้มีงบประมาณสัก40ล้านบาทในการทำในปีแรกที่ไปจ้างไปซื้อไลเซนส์เข้ามาไปจ้างเชฟเข้ามาจัดแข่งขันแล้วก็ทำสื่อให้ไปถึงต่างประเทศนะครับเพื่อทำให้เกิดการรับรู้ในระดับสากลขึ้นมาโดยปีแรกเราจะเริ่มในภูมิภาคอาเซียนหรือเป็นเอเชียก่อนก็ได้ที่ทำให้หารายการที่มันแมทช์กับตลาดลูกค้าส่งขาได
2: ้ครับ
0: ให้มาจัดที่นี่แล้วก็พอเราทำอย่างนี้เสร็จ เราคิดว่าจะเปลี่ยนการรับรู้เมืองสงขลาจากเดิมแค่เป็นเมืองท่องเที่ยวของคนมาเลเซียรู้จักกันแค่มาเลเซียสิงคโปร์กลายเป็นรู้จักสู่ระดับสากลมากขึ้นเขาอาจจะเห็นเฮ้ยอาหารทำไมเขาทำแข่งขันที่ไหนน่ากินแล้วก็เมืองนี้ทำไมมีเอ้ยมีย่านเมืองเก่าด้วยมีแหล่งโบราณสถานมีย่านท่องเที่ยวมีแหล่งบันเทิงที่หาดใหญ่มีความ หลากหลายต่างๆเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจที่จะทำให้เป็นการสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้จังหวัดครับ
2: โอ้อันนี้เจียเตรียมที่ครับคุณทรงพลเพราะว่าผมเคยไปเที่ยวที่สงขลาอาหารอร่อยมากแล้วก็หลายอย่างไม่เคยเห็นที่อื่นเลย40ล้านไม่เยอะนะครับนิดเดียว
0: ใช่เพราะว่าเราเป็นเมืองของพหุวัฒนธรรมอยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมทางอาหารการกินแล้วก็มีชุมชนทั้งไทยจีนมุสลิมอยู่แบบทำให้เมนูอาหารเรามีความหลากหลายมากแล้วก็แหล่งวัตถุดิบเราเป็นพื้นที่เขาป่าโนดนาเลเรามีทะเลสาบซึ่งเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของพวกสัตว์น้ำทั้งหลายทำใหรสชาติของสัตว์น้ำเรามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าปลากระพงสามน้ำหรือสินค้า GI อย่างเรามะม่วงเบา GI ต่างๆพวกนี้เอามาเป็นกิมมิคในการให้โจทย์ในการทำเมนูอาหารได
2: ้สัมภาษณ์ไปหิวไป
0: ได้ทำได้
1: ได้เวลา
2: ครับเรื่องท่าเรือน้ำลึกสงขลาที่จะรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกอาเซียนเป็นไงครับขออะไร
0: เรื่องนี้สืบเนื่องจากเรามีพื้นที่ท่าเรือน้ำลึกอยู่แล้วนะครับในจังหวัดสงขลาแต่ว่าปัจจุบันมันติดปัญหาเรื่องร่องน้ำลื่นเขินเพราะว่าร่องน้ำเดิมที่มีอยู่เนี่ยความลึกอยู่แค่7เมตรขณะที่เรือสินค้าที่เวลาสินค้าคอนเทนเนอร์เข้ามาเขาต้องการระวังน้ำวิ่งเนี่ยประมาณ9เมตรความลึกตรงนี้ เราเลยต้องการที่ของงบประมาณให้กรมเจ้าท่ามาขุดลอกทั้งใหญ่เลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาตะกอนทรายมันไหลมาสะสมที่ปากอ่าวก็คือแถวบริเวณท่าเรือน้ำลึกเนี่ยครับทำให้ท่าเรือน้ำลึกความลึกมันตื้นอยู่ตลอดแล้วงบการจัดสรรงบประมาณของกรมเจ้าท่าก็เกลี่ยกันทั้งสายน้ำทั้งประเทศได้งบมาแค่บำรุงรักษาร่องน้ำแต่ไม่สามารถขุดให้มันได้ความลึกเราเลยต้องการงบครั้งใหญ่ที่ขุดครั้งนี้ให้ได้ความลึกเลยไปประมาณสัก10เมตร253ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีงบบำรุงประจำปีละร้อยกว่าล้านบาทเพื่อทำให้ความลึกได้9เมตรตลอดถ้าเราทำได้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกได้อยู่แล้วเพราะว่าเราสามารถเชื่อมสงขลาด้วยท่าเรือน้ำลึกออกไปทางเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เราส่งออกสินค้าไปอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้เราต้องไปพึ่งท่าเรืออื่นที่ปีนังไปท่าเรือแหลมฉบังเพราะพื้นที่สงขลาเราก่อนหน้านี้เคนหน้าท่าก็ไม่มีร่องน้ำก็ไม่ได้แต่ปัจจุบันการปรับปรุงเคนหน้าท่ากำลังจะเสร็จสิ้นแล้วพื้นที่ของท่าเรือน้ำลึกมีการปรับปรุงใหม่แต่ถ้าไม่ขุดร่องน้ำก็ทำให้เรือไม่สามารถเทียบได้อีกเราเลยต้องการให้มันใช้ศักยภาพด้านโลจิสติกเราให้เกิดเป็นศักยภาพถ้าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะลดค่าโลจิสติกทางเรือที่มีอยู่ของท่าเรือสงขลาเดิมเนี่ยให้มันต่ำลงแน่นอนแล้วการต่ำลงนี้เราอาจจะดึงดูดการขนส่งสินค้าที่เมื่อก่อนจะต้องไปไว้ที่ท่าเรือปีนังซึ่งสินค้าที่ไปท่าเรือปีนัง 70% ของสินค้าไทยแต่เราไม่มีท่าเรือที่เขารู้สึกว่าไปแล้วมันประหยัดก็เลยไปออกที่ปีนังทั้งที่ไปเสียปลายทางบางแห่งไปส่งที่จีนแล้วต้องอ้อมละกาไปแต่ถ้าเราออกที่ท่าเรือสงขลามันใจเล็กใจได้เลยสั้นกว่าถูกกว่ามันทำได้เราเลยอยากผลักดันโครงการนี้แล้วมันจะสามารถเพิ่มการขนส่งจาก 150,000 ตู้เป็น 450,000 ตู้ได้ที่เราได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานที่ศึกษานะครับ
2: ครับ
0: ต้องคิดว่าเป็นโครงการที่อยากส่งเสริมให้ใช้ศักยภาพของพื้นที่เต็มศักยภาพครับ
2: ครับฟังน่าสนใจนะ
1: ใช่ครับมีอีกหนึ่งโครงการครับชื่อว่าโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อันนี้ความเป็นมาความเป็นไปรายละเอียดเป็นยังไงครับ
0: โครงการนี้สืบเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ในพื้นที่สงขลาปัตตานีครับเรามีการทำโครงการศึกษาเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ในพื้นที่ Strategic Environment Assessment นะครับของ SEA เราเลยต้องการที่จะเอาแผน SEA ซึ่งได้รับการรองรับจากสภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒน์แห่งชาติแล้วมาบรรจุไว้ให้เป็นแผนพัฒนาประจำปีของจังหวัดประจำปีประจำ5ปีประจำ20ปีเพราะกลไกศึกษา SEA เนี่ยตอนนี้เป็นทิศทางที่เขาศึกษาว่าพื้นที่สงขลาและปัตตานีเนี่ยควรจะพัฒนาในทิศทางไหนแต่ถ้าสมมติเราไม่บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแล้วก็ไม่มีการเอาโครงการเหล่านี้มาใช้มันก็จะอยู่เป็นเปเปอร์แล้วก็ไม่มีคนใช้เราเลยคิดว่าอยากให้มีการตั้งคณะทำงานที่เอากรอบการทำงานของ SEA มาบรรจุในคณะทำงานระดับกลอ.จังหวัดที่มีการประชุมแล้วก็ขอมีการหยิบโครงการที่บอกว่าดีใน SEA เนี่ยเข้ามาประชุมในกลอ.นี้โดยเอาผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของโครงการตรงนั้นต้องมานำเสนอให้ภาครัฐเอกชนที่ร่วมประชุมกันได้รับฟังร่วมกันแล้วก็ให้สภาพัฒน์เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลทางวิชาการว่าโครงการเหล่านี้มันดียังไงมันเป็นยังไงแล้วในรัฐเอกชนที่ประชุมกรอ.เขาเรียกคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนในจังหวัดสงขลาก็กันกรองเอาว่าโครงการเหล่านี้เหมาะสมที่จะทำและจะทำยังไง ให้มันเกิดขึ้นได
1: ้
0: มันจะได้มีเอารถแมพตรงนี้มาทำให้เกิดขึ้นได้จริงไม่งั้น SCA ที่เราศึกษามาก็จะกลายเป็นไม่สามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจขึ้นมาตามแผนพัฒนาได้เราก็คิดว่าอยากให้มีการบรรจุโครงการนี้ออกมาให้มันมีการได้ใช้งานจริงๆอ่ะครับ
2: ครับเรื่องเศรษฐกิจเห็นภาพชัดเจนก็ขอเอาใจช่วยให้ได้ครบทุกโครงการที่ขอไปเข้าใจว่ามีเยอะกว่านี้ด้วยนะครับขออนุญาตมาแตะเรื่องน้ำท่วมซึ่งคุณทรงพลได้พูดไปแล้วหน่อยปีนี้เป็นห่วงเป็นกังวลหรือมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันท่วมหนักแบบปีที่แล้วไหมครับ
0: คือจริงๆตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของน้ำท่วมทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการให้งบประมาณผ่านกรมชลประทานมาแล้วก่อนหน้านี้ในการซ่อมแซมคลองลอนเน็ตแล้วก็หน่วยงานชลประทานได้งบมาในการซ่อมรัฐบาลแล้วก็พวกเครื่องจักรที่เสียหายในตอนน้ำท่วมเนี่ยเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีทำเรื่องขอผ่านจังหวัดไปแล้วนะครับ 2,000 กว่าล้านก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่ทางนายกรัฐมนตรีและครม.นำไปพิจารณาโครงการต่างๆที่ทางท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพิจารณาแต่เบื้องต้นที่ผมเคยไปประชุมกรอ.กลางมาแล้วก็มาในครม.สัญจรเที่ยวนี้งบขุดลอกดูดโคลนของเทศบาลนครหาดใหญ่ก็มีการส่งเรื่องเข้าไปในงบกลางอีก20กว่าล้านของเขต3ที่ประชุมมีการส่งเรื่องขึ้นไปอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าในงบที่เคยขอไปตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้มันมูลค่า88ล้านบาทในเรื่องของการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์พวกเรือสำหรับเทศบาลต่างๆที่ขอมาหรือการขุดลอกคูโคนพื้นที่ต่างๆก็มีการตอบรับไปแล้วคืองบมันมามีการอนุมัติมาทยอยมาตอนนี้ก็อยู่ที่หน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินการเร่งแก้ปัญหาที่มันมีความสะสมเสียหายและก่อนหน้านี้ทำไม่ได้เพราะขาดงบประมาณได้เร็วแค่ไหนขณะเดียวกันในเมื่อโครงสร้างที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นโครงสร้างเดิมที่มันมีอยู่แล้วแล้วมันเสียหายเราแค่บูรณะให้มันกลับมาใช้งานได้แต่การจะป้องกันในอนาคตเนี่ยมันยังไม่มีโครงสร้างใหม่ที่เราจะทำได้เพราะต้องใช้เวลาแล้วต้องใช้วางแผนก็ประมาณลงนะแล้วก็มีทางสนทช.ก็มีส่งโครงการว่าแผนที่จะต้องทำในระยะยาวต่อไปคืออะไรก็อยากให้รัฐบาลหยิบแผนตรงนี้มาวางจัดสรรงบประมาณวางไว้เป็นปีต่อปีให้มันต่อเนื่องให้มันเกิดการใช้ตรงนี้ให้เกิดให้ได้ครับโดยที่ส่งขาเราทางของขาเรามีการเสนอกลไกการเฝ้าระวังน้ำท่วมของพื้นที่หาดใหญ่แบบให้มันอยู่กับเราแบบยั่งยืนโดยที่เราอยากให้มีการจัดตั้งคณะทํางานเรื่องของน้ำท่วมหาดใหญ่ตรงนี้โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีพวกหน่วยงานไม่ว่าจะปภ.สนทช.ทางอุตุนิยมเนี่ยทำงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในท้องถิ่นก
1: ็
0: จะมีการประชุมแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะอยู่ในพื้นที่ที่รับฟังข้อมูลแล้วก็วางแผนเรื่องตั้งแต่ป้องกันภัยเบนภัยป้องกันภัยแล้วก็มีการติดตามงบในการทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันไม่ให้เมืองน้ำท่วมที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเรารู้ระยะเวลาในการจะป้องกันน้ำท่วมใช้เวลาเป็น10ปี
2: ครับ
0: กว่าจะทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ได้แต่ระหว่าง10ปีเนี่ยถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลต่างๆให้เป็นระบบเนี่ยมันจะลดความสูญเสียเวลาเกิดเหตุขึ้นมาก็อพยพคนได้อพยพทรัพย์สินออกมาได้ลดความสูญเสียได้แล้วก็อยากให้มีโครงสร้างที่มันไม่หายไปกับรัฐบาลหรือข้าราชการที่เกษียณอายุหรือหน่วยงานเอกชนที่เปลี่ยนตำแหน่งกันมันก็ควรจะมีโครงสร้างชุดหนึ่งที่อยู่กับเมืองไปตลอดที
2: ่
0: ม
2: ี
0: การบริหารติดตามทั้งปีกับปีอย
2: ่
0: างน
2: ี้ครับ
0: แล้วก็เสนอกลไกแบบนี้ไป
2: ก็ชัดเจนครับท่านประธานสมพลครับ
1: ครับครับก็ต้องครับได้เห็นภาพรวมของการลงครม.สัญจรในรอบนี้นะครับขอบคุณนะครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณนะคร
1: ับ
0: ผม
1: ครับครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมของเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนนะครับการลงพื้นที่ของครม.สัญจรในครั้งนี้นั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในภาคสำนักวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: บาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT
1: วิ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านในรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
โดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากล องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยอ
นายอรรถพล อรรถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิษฐวัฒน์จันอี่ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาพวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตากรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะนางสาวจินดาวินารักษ์วงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทย ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัด

ครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาธรรมมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนชนราชอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราชอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราชอำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเร็ดจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการ

วัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณภัยสารเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีเกตโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรี

อดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาทมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอรับครับต้อนรับชมรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทางเอ็นบีทีภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสวีทครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้มาแลข้าวบ้านเรากันแล้วค่ะยุกับพี่เบาเกลียงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่30 สิงหาคม 2569นะคะก็มีหลายๆประเด็นมาฝากคุณผู้ชมติดตามรับชมกันได้เหมือนเดิมค่ะและทางทีวีก็ได้ทีวีดิจิตอลกดเลข10แอดนะคะแล้วก็ทางเพจที่ว่าเราไลฟ์เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเพจของ NBT ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะรวมกันกดไลค์กดแชร์กันได้เลยรวมไปถึงช่องทางที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะคะทุกแพลตฟอร์มของเรานะคะ Facebook TikTok YouTube นะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ของเรา NBT Plus กันด้วยนะก็ไปติดตามรับชมกันได้ค่ะ
0: กับรายการแหล่งข่าวชาวใต้ของเรานะครับหน้าเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้น้องยอมวันนี้ต่อเช้าเนี่ยในช่วงของพื้นที่ภาคใต้นะที่จังหวัดสงขลานะครับมีการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดเป็นพันพรื่อกันบ้างต่อเช้าเนี่ยรายการเล่นข่าวชาวใต้ก็เราก็เป็นพักพิเศษนะก็ติดเรื่องการประชุมครม.สัญจรที่สงขลานั่นเองนะครับให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพวกเช้าเลยต่อเช้านะส่วนวันนี้เนี่ยก่อนจะไปเลยข้าวต้องบอกนิดหนึ่งวันนี้ในวันที่3 สิงหาคมใช่ไหมวันนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ก่อนนะคือไปสงขลาเนี่ยก่อนจะมีการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับต่อเช้านะครับโดยวันนี้นะครับหน้าตามกำหนดการเนี่ยก็แน่นอนครับเวลาประมาณ10 นาฬิกา 10 นาทีเนี่ยติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับประตูระบายน้ำหน้าควนคลองภูมินภูวนาถดำรีอัดใหญ่นะครับอันนี้ท่านนายกลงจุดแรกวันนี้นะครับแล้วก็ช่วง11 โมง 10 นาทีเป็นตะกี้พยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลทราบทุ่งคล้าเฉื่อมเกาะลันตาคือไปลงน้ำที่นี่แหละแต่สร้างที่กระบี่นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวลาบ่ายโมงนะครับประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนา5 จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็เวลา3 โมงเย็นรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้อยู่ที่สารกลางจังหวัดทุ่งคล้านะครับแล้วก็เวลา16 นาฬิกา 30 นาทีครับเยี่ยมชุมชนเมืองเก่าทุ่งคล้าครับเวลา18 นาฬิกาชมนิทรรศการส่งคล้าเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาส่งคล้านะครับและก็ต่อเช้าแน่นอนกับประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติหมออหัดใหญ่ส่งคล้านั่นเองครับนี่คือภารกิจท่านนายกนะครับถัดมาจะเป็นรองนายกนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับจริงท่านลงมาแต่ว่าแล้วครับแต่วันนี้นะเอาวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้ท่านก็ติดตามกับท่านนายกกันนะครับก็คือช่วง10 โมง 10 นาทีติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับนะประตูระบายน้ำหน้าควนคลองปัวนัดดำรีอัดใหญ่แล้ว11 นาฬิกา 10 นาทีท่านก็เป็นเจ้ากระทรวงนะครับก็คือเนี่ยเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลทราบสงขลานั่นเองนะครับไปยังเกาะแล้วก็สะพานเชื่อมต่อเกาะลันตานี่นี่เซ็นทรงสัญญาเลยนะแล้วก็ช่วง13:30นะครับระดมความคิดเห็นนะครับพัฒนา5 จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็13:30นะครับก็ไปชมเมืองเก่านายกแล้วก็18 นาฬิกาเนี่ยก็ไปติดตามเรื่องของโอทบนะครับกับท่านนายกเหมือนกันคือข้องรองนายกกับท่านนายกเนี่ยก็คือจะไปคู่กันเลยนะยิ่งอม
1: ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะมีครม.สัญจรต่อเช้านี้ค่ะเริ่มจากวันนี้กันเลยค่ะก็จะมีรัฐมนตรีนะคะไล่ๆฐานผู้รับผู้ใหญ่ไล่ๆฐานก็เริ่มลงพื้นที่กันแล้วค่ะเริ่มกันที่ฐานสุภามาศอิสระผักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะท่านก็จะไปที่ส่งคล้าแล้วเหมือนกันค่ะโดยเริ่มตั้งแต่18 นาฬิกาก็คือวันเย็นของวันเนี้ยนะก็จะไปชมนิทรรศการส่งคล้าเมืองสร้างสั้นด้านอาหารและก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปค่ะที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาส่งคล้านั่นเองค่ะแล้วก็ต่อเช้าเนี่ยท่านก็จะเข้าร่วมประชุมครม.สั้นจรนะคะที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมออหัดใหญ่ที่ส่งคล้าก็เริ่มตั้งแต่9:30เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะช่วงเย็นนะบ่าย3 โมงค่ะก็ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ที่ส่งคล้าและก็พอหลังจากนั้นค่ะท่านก็จะลงพื้นที่ไปตรวจธุรกิจให้เช้ารถยนต์นะคะที่ร้านรถเช้าหาดใหญ่ลานโพที่อำเภอคลองห้อยโค้งนั่นเองค่ะ
0: ครับมาที่บอกครับลงกันทุกท่านแล้วครับครม.สัญจรนะครับอีกทั้งหนึ่งท่านแล้วกันนะครับท่านสงศักดิ์ทองซี่รองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ลงต่อเช้านะครับหน้าในการประชุมครม.สัญจรที่มอหาดใหญ่และหลังจากนั้นช่วง13:15 นาทีนะครับท่านติดตามการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเลี่ยนครับโยธีตำบลคลองของอำเภอหาดใหญ่นะครับและก็บ่าย2:30ติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองว่าครับ และกับการขุดลอกคลองอู่ตาเผากับประตูระบายน้ำคลองภูมินัทดำริหัดใหญ่ทรงกล้านะครับนะอันนี้ก็เป็นภารกิจของรัฐมนตรีที่ลงมาในพื้นที่นะครับ
1: ช่
0: วงต่อเช้านะครับเราติดตามก็ติดกันได้นะครับครม.สัญจรที่ทรงกล้าเนี่ยต่อเช้าเวลา8โมงถึง10โมงเลยนะครับหน้า8โมงถึง10โมงเลยนี่แหละครับที่ขึ้นอยู่นะจอนะทาง NBT เซานะครับทางสวทสปท6นะครับแล้วก็ทางระบบดิจิตอลทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับน่าติดตามกันได้ต่อเช้ากับน้อง
1: อ้อม
0: รวมแล้วถ่ายทอด2ชั่วโมงเต็มๆเล่นข่าวชาวใต้ไม่มีต่อเช้านะ
1: ค่ะก็พาไปก่อติดสถานการณ์แล้วนะคะครม.สัญจรนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้พักจากครม.สัญจรเดี๋ยวมาแล้วก็แรกตะวันนี่โหเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้เฮกันเลยช่วงวันเย็นแรกตะวันนี่ค่ะเพราะว่าทับลุกย่างเศร้าไทยวอลเลย์บอลแลนด์นะคะลอมจีนค่ะสามารถคว้าแชมป์เอเชียพอคว้าแชมป์เอเชียได้ก็สามารถจะตีตัวลุยโอลิมปิกไปที่ LA โด2028นั่นเองค่ะนี่บรรยากาศแรกว่านี่เชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วก็โอ้โหยังคงข้นหลุกอยู่เลยกับภาพนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะคะที่สามารถจะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมคว้าตัวลุยโอลิมปิก LA 2028ต้องบอกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์พี่เบาเกรียงนะคะอันนี้บรรยากาศแรกว่านี้นะคะเวลาประมาณ 5:45 ตามเวลาประเทศไทยค่ะแรกว่านี้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะการลงสนามรอบชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ AVCวอลเลย์บอลคอนติเนนทัลนะคะแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งกันที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะคะก็คือจีนเป็นเจ้าภาพนี่แข่งกับเจ้าภาพแปลว่านี่คนดูก็คือเขาเชียร์เจ้าภาพกันเสียงดังมากนะคะโดยจีนเนี่ยเป็นทีมอันดับ7ของโลกในขณะที่ไทยเราเนี่ยอันดับ17ของโลกระยะมันห่างกันอยู่นะ
0: ห่างชันกัน17ชันเลยก็ว่าได้นะครับจบเกมนะครับทับหนักตบลูกย่างไทยนะครับหน้าสาวไทยสามารถชนะทีมชาติจีนเจ้าบ้านนี่แหละครับ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จเป็นสมัยที่4สร้างประวัติศาสตร์ตีตัวลุยโอลิมปิกเกม2028นะครับที่จะจัดขึ้นที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนับเป็นกีฬาประเภททีมครั้งแรกของทีมชาติไทยที่ได้ลุยมากับกีฬาโอลิมปิกนะครับสร้างความภาคภูมิใจแก่พี่น้องชาวไทยนะครับหน้าทั้งประเทศทันทีครับรัฐบาลได้จัดงบประมาณนะครับ11,760,000 บาทนะครับอัดฉีดทันทีครับไม่งอมนะครับโดยรัฐบาลนะครับมอบเงินอัดฉีด11,760,000 บาทนี่แหละครับไอทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยหลังจากสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมมันนะครับคว้าไปลุยโอลิมปิกเหมือนที่บอกไปแล้วนี่แหละครับน้องยิ่งอมก็เราเองนะโอลิมปิกนะเราไปประเภทเดียวส่วนใหญ่นะครับนักวิ่งนักมวยเบ็ดปินตันเดียวแล้วไปเนี่ยเราจะไปแบบนั้นนะเทควันโดนะที่ผ่านมาแต่ประเภทที่ไม่เป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลเลยเนี่ยตะกร้อเนี่ยเรายังไม่เคยมีโอกาสเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทับลูกย่างไทยทำได้นะครับหน้านักตบลูกย่างไทยทำได้โคตรจะเป็นคนเริ่มนะ
1: ยังเป็นโคตรออดนะคะที่ผ่านมาเราก็เชียดไล่รอบแล้วแต่ว่ารอบนี้ทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เอาใจช่วยที่จะไปแข่งโอลิมปิกเกมที่ LA กันด้วย
0: 2028นะเวลาเก็บตัวนะครับตบสาวไทยแต่ละคนก็ไม่เบาสัมเพนะครับ
1: แก๊งทุกคนเลยนะคะอ่ะอันนี้คือเรื่องราวที่เอามาฟากันแต่ว่าเดี๋ยวแรกถึงในช่วงจับกระแสตายกันก่อนพี่เบาเกรียงนะคะ
0: จับกระแสตายวันนี้ยังต่อเนื่องเรื่องครม.สัญจรนะครับในภาคของเอกชนภาคของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับว่ามองครม.สัญจรครั้งนี้เป็นพันพรื่อและโอกาสติดตามเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนหลังจากผ่านการประชุมครม.ต่อเช้าเลยเนี่ยจะเป็นพันพรื่อบ้างนะครับเราเห็นแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายๆโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ได้รับอนุมัติงบประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปติดตามพูดคุยกันในช่วงจับเกษตรตายกับท่านประธานโรงการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านเกษียณไรยาโคสิตอีกสักครู่ในช่วงจับเกษตรตายครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปแลกข้าวกันก่อนนะคะติดตามพร้อมกันในช่วงของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: เอาละครับมาเลยข้าวกันนะครับเริ่มที่โรงเรียนจะเริ่มประเคนสมเด็จพระศรีนครินทร์นครที่ธรรมราชกับเป็นเจ้าภาพมากรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่22ครับดร.ปิชักสุตยาคมรักษารัชการนะครับรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดมากรรมวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่22ประจำปีนี้โดยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครที่ธรรมราชพร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: โดยปัจจุบันค่ะกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน12แห่งค่ะก็กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับโรงเรียนทั้ง12 แห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์นับเป็นสิริมงคลและก็เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีของบุคลากรและก็นักเรียนสืบมาค่ะ
0: ครับภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการพุทธนาถวิชาการครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ครับการแข่งขันทักษะวิทางวิชาการการนำเสนอผลงานของผู้บริหารและคณะครูตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับรวมทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จยาและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพิ่มพูนสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็รัฐวานีเนี่ยค่ะก็มีรัฐมนตรีมาที่นครกันด้วยนะคะมาติดตามสถานการณ์ไฟป่าผุขวนเคร่งนั่นเองค่ะโดยรัฐวานีค่ะนายเจเซธนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้มีการข่าวรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าผุขวนเคร่งค่ะพร้อมกับได้ไปติดตามพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอขน้อมสิชนและกระถาซาลาค่ะการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมรายงานสถานการณ์ย่างไกลชิดค่ะรัฐวานีค่ะที่ห้องรับรองท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชนายเจเซธไทเซธรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีนายส้มชายลีลาหน่อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายธีรพัฒน์ขัดชมาศค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยนายวิทยาเขี้ยวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็ยังมีส.ส.นครศรีธรรมราชมีนายอำเภอและก็ปภ.จังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รวมให้การต้อนรับค่ะเพื่อจะรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์นะคะแล้วก็มีการติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ก่อนที่จะมีการบินสำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าผุขวนเคร่งทางอากาศค่ะ
0: ครับโดยในส่วนของสถานการณ์ไฟป่าผุขวนเคร่งนะครับได้มีการบรรยายสรุปจุดเสี่ยงและการแนวทางนะครับการควบคุมและการคว้ารองไฟป่าขณะที่ด้านการรับมือนะครับสถานการณ์อุทกภัยก็มีรายงานพื้นที่เสี่ยงในอำเภอขนอมสิชนและท่าซาลารวมถึงมาตรการเตรียมความพร้อมนะครับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นนะครับตอนนี้ที่ประชุมดังกล่าวนะครับน่าได้บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปภ.ของคอนและก็นายอำเภอในพื้นที่

0: สถานการณ์ประเมินแนวโน้มและก็การเตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเป็นระบบครับ
1: สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่าและการสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและก็แพทย์เผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถจะเข้าไปดูแลและก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุนั่นเองค่ะ
0: นะครับก็แต่ว่านี่ก็ปรากฏว่ามีไฟป่าเกิดขึ้นซ้ำนะที่พลุกลกลิ้งนะครับในเขตจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับไปอย่างยุติจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับทูลประชาสัมพันธ์กองทัพที่4ปันทหารกองประจำการทหารนั้นนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยเสริมทักษะสื่อดิจิตอลนะครับพร้อมทั้งต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตครับโดยที่ห้องประชุมอาคารสั้นที่ทุกนะครับกองบัญชาการกองทัพที่4ค่ายวชิราวุธจังหวัดนครที่ธรรมราชศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพที่4นะครับได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเสริมความรู้ทหารกองประจำการเพื่อเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยทหารมุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังพลทหารนะครับกองประจำการให้มีความรู้และก็ทักษะด้านการประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อดิจิตอลนะครับและการสื่อสารในยุคออนไลน์ก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ถูกต้องนะครับสนับสนุนภารกิจของหน่วยทหารและก็สร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ภายในหน่วยนะครับโดยมีพี่ๆน้องๆท่านกองประจำการจากหน่วยภายในค่ายวชิราวุธจำนวน33นายเข้ารับการอบรมเน้นการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับครอบคลุมการถ่ายภาพนิ่งการถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยสมาร์ทโฟนการออกแบบกราฟิกนะครับโฟโต้กราฟิกการตัดต่อวิดีโอเทคนิคการสร้างสั้นคอนเทนต์ที่น่าสนใจครับ
1: และการในการนี้ค่ะพันเอกวัชรกรอ่อนเงินค่ะหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ก็ได้มีการพบปะแล้วก็ให้โอวาทกับผู้ที่เข้ารับการอบรมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของกองทัพย่างสร้างสั้นย่างสร้างสั้นในยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็แสดงความชื่นชมในความตั้งใจและก็ศักยภาพของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการโดยว่างว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมค่ะก็จะสามารถนำความรู้และก็ทักษะที่ได้เนี่ยไปต่อยอดในการสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยทหารตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพภายหลังจากปลดประจำการพร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกนายเลยค่ะ
0: ครับการจัดอบรมครั้งนี้นะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับของกองทัพภาคที่4นะครับในการยกระดับศักยภาพกองทหารกองประจำการที่เป็นกำลังพลรุ่นใหม่นะครับมีความพร้อมในการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับสามารถเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจของกองทัพสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องนะครับรวดเร็วและก็สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพกับประชาชนต่อไปนะครับนะก็ต้องบอกทหารยุคใหม่นะปัจจุบันนี้ก็มีคนได้สามารถสร้างเพจนะครับการข้อมูลประชาพันธ์เนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับนี่ต้องขอบคุณไปอย่างนู้นแหละท่านพันเอกวัชรกรอ่อนเงินนะครับหัวหน้าสูตรประชาพันธ์กองทัพภาคที่4แล้วครับท่านก็ได้จัดโครงการดีๆพอดีมันน้องยอมที่เมื่อกี้เคยมีโอกาสได้ไปเป็นวีอาก้อนให้กับทางด้านของสูตรของท่านนั้นน
1: ะ
0: ก็ตอนนี้ก็มีคนเรียกอะไรนะมีกลุ่มที่ไปผลิตสื่อเนี่ยผ่านเพจขององค์กรต่างๆของท่านเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจเนี่ยกันเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็ชื่นชมด้วยครับ
1: ค่ะทีนี้พี่ท่านก็ถือปืนกันจับไม้กัน
0: ไม่ใช่เลยจับกลองกัน
1: จับกลองกันค่ะ
0: เอาไปเลยที่จังหวัดภูเก็ตนะครับมีการเปิดเวทีนะครับภูเก็ตทัวริซึมฟอรัมนะครับ2026ระดมทุกภาคส่วนกับนดติดทางไม่นะครับในการท่องเที่ยวทำกลางความท้าทายสู้การแข่งขันรับรู้ครับโดยเมื่อเร็ววันที่เรตเตว่านะครับหน้าที่โรงแรมดาราอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับนายสิวัตรวังคุณอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นประธานเปิดการสัมมนาภูเก็ตฟอรัมนะครับก่อนกับภูเก็ตทัวริสต์ฟอรัม2026ทิศทางไม่สู้กับพนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตทำกลางความท้าทายจัดโดยกรรมาธิการท่องเที่ยวนะครับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนในรวมเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นมองโอกาสและก็ความท้าทายรวมกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตนะครับท่านอำเภอเกกบจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยและก็เป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายส่งผลในภาคการท่องเที่ยวนะครับมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและก็สร้างรายได้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่องพันธุ์พืชก็ตามมานะครับปัจจุบันเนี่ยการท่องเที่ยวกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวการแข่งขันระหว่างเมืองท่องเที่ยวตลอดจนข้อจำกัดนะครับนะภายในพื้นที่อาทิโครงสร้างพื้นฐานการจราจรสิ่งแวดล้อมและการขยายตัวของเศรษฐกิจ นะครับคนจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง
1: ค่ะทีนี้สำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อไปจังหวัดภูเก็ตจำเป็นต้องให้ความสำคัญมากว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะโดยมุ่งยกระดับคุณภาพและก็มูลค่าการท่องเที่ยวพัฒนาสินค้าและบริการและก็รักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกควบคู่ไปกับการบริหารจัดการในเรื่องของการเมืองค่ะให้สามารถที่จะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจได้อย่างสมดุลและก็เหมาะสมนั่นเองทีนี้ทางด้านของนายเฉลิมพงษ์แสงดีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตซ่องจังหวัดภูเก็ตและรองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวคนที่3ค่ะท่านก็บอกว่าวันนี้เนี่ยโจทย์สำคัญของภูเก็ตไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะทำพันพรื้อให้นักท่องเที่ยวมาเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันคือการที่ว่าเราเนี่ยต้องการให้นักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเติบโตไปในทิศทางไหนและก็จะทำพันพรื้อให้การเติบโตเนี่ยสร้างคุณค่าและก็ประโยชน์ให้กับจังหวัดภูเก็ตและก็ประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
0: ครับการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการร่วมกันมองสถานการณ์ของภูเก็ตและกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางใหม่นะครับในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเชื่อว่าอนาคตการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะต้องเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมกันกำหนดติดตามการพัฒนาภูเก็ตให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะครับเวทีดีๆภูเก็ตทัวริสซึ่งฟอรัม2020ครับ
1: ค่ะ
0: หาทางกันนะหาทางในรวมกันนะ
1: อ้าวแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาแหละอีกหนึ่งกิจกรรมที่เวียนมาถึงแล้วนะคะสำหรับโครงการที่ต้องออกกำลังกายป้องกันสโตรกนั่นเองนะคะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตอนนี้ก็เชิญชวนประชาชนได้หามารวมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะภายใต้โครงการแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั้นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักนะคะถึงการป้องกันโรคลอดเลือดสมองนะคะการดูแลสุขภาพรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยค่ะนี่แหละค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะก็เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพประชาชนก็เชิญชวนคนที่รักสุขภาพแล้วก็ประชาชนทุกช่วงวัยได้หามารวมกิจกรรมแซงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั้นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะภายใต้แนวคิดสโตรกซี่โรคพบพฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อจะมาสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลอดเลือดสมองและก็กระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนั่นเองอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้ค่ะจะเริ่มปล่อยตัวเนี่ยเวลา6นาฬิกาที่สนามนาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จะมีการวิ่งผ่านสถานที่สำคัญและก็แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเช่นว่าบริเวณรอบๆวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและก็พื้นที่สำคัญโดยรอบเมืองระยะทางทั้งแมตช์เนี่ยรวมแล้ว5กิโลเมตรค่ะ
0: ครับกิจกรรมครั้งนี้ก็มุ่งเน้นนะครับรณรงค์ประชาชนตระหนักนะครับนะรู้จักการปรับเปลี่ยน6พฤติกรรมที่สามารถทำให้ชีวิตประจำวันทำได้ในชีวิตประจำวันได้แก่ไม่อ้วนนะครับควบคุมน้ำหนักไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เครียดรับประทานผักและผลไม้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมปัจจัยเสี่ยง4จากโรคได้แก่เบาหวานนะครับความดันลุยสูงไขมันในเลือดสูงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลดหรือสมองครับและจะสามารถนะครับน่าป้องกันโรคหลอดเลือดสมองได้กับป้องกันได้ถึง 90% ได้ทำเมื่อทีวานะวิ่งออกกำลังกายได้นะครับผู้สนใจสามารถสมัครได้นะครับภายในวันที่3สิงหาคมนี้แล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับนะผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านของเว็บไซต์ www นะครับwrb12thairun นะครับสำหรับขาสมัครและประชาชนทั่วไปก็สมัครกันได้นะครับมีขาสมัครอยู่ในนั้นแล้วนะมีเรียนมีเสื้อมีของที่ระลึกให้นะครับวันนี้วันสุดท้ายย้ำกันอีกทีนึง
1: ค่ะก็ไปรวมกันสมัครนะคะคือโรคที่เกิดขึ้นที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นโรคที่เราสามารถควบคุมได้โดยพฤติกรรมของเราและการใช้ชีวิตนั่นเอง
0: พฤติกรรมที่บอกนะครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามราคาสินค้าเกษตรประจำวันค่ะ

0: แล้วกับจราคาสินค้าเกษตรนะครับมาเลยลักษณะอาการกันต่อนะครับช่วงนี้มีฝนลงมาในหลายๆพื้นที่นะ
1: ค่ะ
0: เราไปเลยพับไทยดาวเทียมเช้าวันนี้นะครับมีโอกาสมาจะอยู่ตอนบนนะครับเลยวันนี้แล้วนะทางด้านอ่าวไทยทางด้านภาคใต้เราค่อนข้างจะน้อยนะน้อยงมนะ
1: แต่ก็ครึมๆแล้วนะ
0: แต่ครึมๆนะแต่ครึมๆนะจะมาถึงอะไรก่อนเคี้ยวๆใกล้ๆนั้นนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับค่อยประชา

0: ชนในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับเนี่ยไฟนี่กระหน่ำเลยนะตอนบนนะครับระมัดระวังกันนะครับนะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะทีนี้มาแล้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และก็สุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่าประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะเลยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่35องศาเซลเซียสและก็ต่ำสุด23องศาเซลเซียสค่ะ
0: บริเวณที่ควายตกกันมากับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ครับในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้นะครับโดยสภาพอากาศปัจจุบันหน่อยงอมนะเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดไม่ได้แต่คืนวัวขำเนี่ยอยู่ๆดีๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะแล้วก็ที่หมวกเล็กเนี่ยนะอยู่ๆก็น้ำป่าเข้ามาในพื้นที่รีสอร์ทนะครับวันนี้เราเดี๋ยวนี้ฝนเป็นเรนบอมคือตกสีน้อยกับตกสูงนั่นแหละนับเฉยๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าในช่วงจับกระแสตายเมื่อที่เราบอกค่ะต่อเช้านี้จะมีครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาแล้วค่ะมาแลกกันบ้างค่ะว่าโอกาสทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสอะไรกันบ้างนะช่วงหน้าเดี๋ยวมารวมพูดคุยกันช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
2: ไป
3: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
4: ไปโรงเรียนก่อนพอ
5: เออต้องเรียนดีลูกเออแล้วพวกกันนกอ่ะมันมาร้อยไหม
6: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเล่นตึ้งถีบไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ครับส่วนรายการจะตายจงจับกระแสตายนะครับเมื่อที่เราเกริ่นกันไว้น้องยิ่งอำนาจว่าต่อเช้าเนี่ยมีการประชุมครม.ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็จัดที่หัดใหญ่นะครับหมอหัดใหญ่นั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาครม.ลงท่านจอเนี่ยแน่นอนครับซึ่งจะตามมาคืองบประมาณโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆ นะครับแน่นอนว่าหลังจากผ่านไปแล้วเนี่ยภาคใต้ก็เราเนี่ยจะมีการขับเคลื่อนกับผันพื้นบางมีอานิสงส์อะไรบางนะครับฐานะเศรษฐกิจนะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนหลังจากการประชุมครม.เรามาพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับท่านเสถียรระยะโคชิตนะครับประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านสองท่านครับ
0: สวัสดีครับต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้นะครับก่อนจะเราไปติดตามเรื่องประชุมครม.พรุ่งนี้นะครับ
2: ร
0: อพื้นฐานสุราษฎร์ก่อนครับท่านครับทางด้านเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับตอนนี้
2: พื้นฐานของตัวสุราษฎร์ใช่ไหมครับเราคือในแง่ของเกษตรก็ยังปกติของมันนะเนาะผมก็ยังไปได้อาจจะมีเรื่องของผลไม้ที่กำลังจะออกมาจะมีมังคุดเนาะเงาะจบไปแล้วมังคุดอาจจะมีเรื่องราคาเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับแต่สุราษฎร์เราอ่ะมังคุดอาจจะไม่เยอะเท่านครศรีธรรมราชนะในนั้นในแง่ของเกษตรผมว่าปาล์มยางก็ยังไปของตัวเองอยู่กุ้งขาวราคาเริ่มดีขึ้นเพราะว่าปริมาณกุ้งออกน้อยนะครับมันเริ่มหมดฤดูกาลมันนะครับเกษตรก็ไปเรื่อยๆท่องเที่ยวดีนะครับผมว่าท่องเที่ยวดีทั้งตัวสมุยเองก็คนเต็มเนาะพังงานเต่านะครับเขาศกเองคนก็ไม่ขาดนะครับเขาศกก็เขื่อนก็ผมถือว่าปีนี้ไม่ได้แย่มากขนาดที่เรากังวลกันนะครับก็ถือว่าส่งต้องมาดูว่าครึ่งปีหลังจะยังไง
0: เราผ่านสถานการณ์อมุดมาได้แล้วเรื่องราคาน้ำมันมาได้แล้วตอนนี้ก็ถือว่าขาขึ้นไหม
2: มันก็ยังแกว่งอยู่นะเรื่องราคาน้ำมันกับฮอมมูสเนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกที่เราคุมไม่ได้จริง
1: ๆ
2: ผมเชื่อว่าราคาน้ำมันก็ยังคงไม่ลงมาควบภาพอ่ะก็ยังเป็นต้นทุนอันนึงที่ยังน่าห่วงใหญ่อยู่ก็จะมากระเทือนกำลังบริโภคของเราอ่ะนะครับในแง่ของสินค้าราคามันก็คงไม่ได้ลงมาง่าย
1: ๆ
2: นะครับคนก็ระมัดระวังเรื่องใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องความกังวลนะครับ
1: แต่ว่าโดยรวมก็ยังทรงๆไม่ได้แย่อะไรขนาดน
2: ั้
1: น
2: ไม่ได้แย่ขนาดเท่าที่กังวลอย่างที่ผมเคยกราบเรียนในหลายรายการนะครับว่าเราโชคดีว่าเรายังมีความสมดุลของตัวเศรษฐกิจขับเคลื่อนหลายตัวนะครับเกษตรเรายังพอได้ท่องเที่ยวเรายังพอได้คนเรายังมีจำนวนเป็นล้านกว่าถึงแม้ว่ากำลังซื้อจะลดลงก็ยังพอมีคนจับจ่ายอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ยังเป็นลักษณะพิเศษที่ดีของสุราษฎร์เราครับ
0: พื้นที่ใหญ่ประชากรมาก
2: ครับมีกำลังหน่อยนึงอะไรทั้งน้องเนี่ยครับ
1: คราวนี้ล่ะค่ะพรุ่งนี้เนี่ยครม.สัญจรจะลงมาในพื้นที่จังหวัดสงขลากันแล้วค่ะแน่นอนว่าเหมือนที่พี่เบลเกลี้ยงบอกว่าพอลงมามันก็จะมีการอนุมัติโครงการนั่นนู่นนี
2: ่
1: สุราษฎร์ธานีเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างคะมีการขออนุมัติโครงการอะไรไว้บ้าง
2: โอเคผมว่าธีมหลักๆเรื่องหลักๆที่ครม.ลงมาคราวนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติเมื่อครั้งน้ำท่วมที่หาดใหญ่ครั้งที่ผ่านมานะครับก็พยายามที่จะจัดการเรื่องโครงสร้างในการที่จะป้องกันหรือชะลอหรือช่วยบรรเทาในกรณีของภัยพิบัติของภาคใต้นะครับรวมโดยเฉพาะของเรื่องของสงขลาหาดใหญ่นั่นคงเป็นเรื่องหลักเรื่องที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดนนะครับซึ่งเราพึ่งพากับมาเลเซียเยอะในพื้นที่แถบชายแดนภาคใต้เรานะครับเนาะแล้วก็พวกโครงสร้างพื้นฐานบางหลายตัวที่เราเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือเชื่อมโยงการขนส่งนะครับลุ่มน้ำทะเลสาบเรื่องของกระบี่เกาะลันตานะครับก็จะเป็นธีมหลักๆของเขานะครับก็เราห่างมานิดพูดโดยภาพรวมใหญ่เนี่ยเรากับครั้งครม.ครั้งนี้ก็ยังห่างกันพอไม่ได้เป็นอยู่ในเรื่องโฟกัสมากนะครับแต่ก็มีเรื่องที่เราจะได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวลองดู
0: นะครับก็โครงสร้างพื้นฐานมาแล้วแหละครับในพื้นที่เอาที่ขาดใหญ่ก่อนนะ
2: เตี้ยใหญ่ก่อน
0: มองว่าคนหัดใหญ่คนภาคใต้นะทั้งตอนล่างตอนบนจะได้อะไรจากงานนี้บ้างครับ
2: ถ้าเป็นไอ้ทางเมื่อสักครู่นั่นน่าจะได้คนกลุ่มภาคใต้ตอนล่างชัดเจนเนาะเรื่องภัยพิบัติเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เฉพาะพื้นที่เขาเรื่องค้าชายแดนทีนี้ประโยชน์ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเราก็คือสินค้าที่เราจะส่งไปชายแดนนะครับก็จะเป็นเรื่องของกุ้งเรื่องของปลาเรื่องของไม้ยางพาราที่ออกไปทางมาเลเซียอันนี้ก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกให้การค้าขายนี่สะดวกขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นการได้ประโยชน์ของเราอันที่สองผมว่าเรื่องของภัยพิบัติเรื่องเฉพาะเรื่องของน้ำถ้าท่านสังเกตเนาะเรื่องของน้ำเมื่อสักครู่ที่ท่านพูดถึงเรื่องสระบุรีเลนบอมเรื่องสงขลาเนี่ยระบบของการป้องกันภัยพิบัติทั้งระบบเนี่ยจำเป็นมันจะเกี่ยวเนื่องกันทั้งภาคใต้เราด้วยรวมถึงเรานะครับเพราะระบบชลประทานที่เกี่ยวข้องเกษตรมันจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของภัยพิบัติและเกษตร นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจะได้ประโยชน์ในภาพรวมใหญ่ๆอ
1: าจจะไม่ใช่เป็นประโยชน์โดยตรงสำหรับเราเลยแต่มันก็เกี่ยวเนื่องกันมาถึงเราอยู่ด
2: ีเพราะว่าเรื่องที่เขาประชุมนี่มันไกลจากเราถ้าพูดถึงว่าจาก 4-500 กิโลสุราษฎร์ไปสงขลาเนา
1: ะ
2: เรื่องสำหรับครม.ครั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงถ้าเราจะได้ประโยชน์ก็นี่นะครับความเกี่ยวเนื่องของเรื่องของมันเองค้าชายแดนภัยพิบัตินะครับ
0: เมื่อท่านพูดถึงค้าชายแดนตอนนี้กุ้งไทยกับมาเลเซียยังปกติแล้วไหมครับ
2: ไม่ค่อยย่อยังกระท่อนกระแท่นนะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ราบรื่นซะทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ากุ้งเราออกน้อยแล้วด้วยมันก็ต้องตอนที่มันออกเยอะๆมันจะเทสได้รู้ได้จริงๆว่าเออมันสะดวกขนาดไหนนะครับ
0: แต่สองไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ที่จะมีการลงนามกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสะพานที่รอกันมานะครับสะพานใหญ่ๆก็คือข้ามไปเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่หรือว่าตอนบนภาคใต้ตอนบนครับและสะพานพัทลุงไปทะเลสาบสงขลา
2: อ
0: ันนี้จะมองการลักษณะการก่อสร้างไม่กับโปรเจกต์ใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดอะไรกับคนในพื้นที่บ้างครับ
2: ก็อย่างที่เรียนนะครับคือก็นักท่องเที่ยวเราก็

0: ก็ต้องไป
1: อื
0: สง
1: ม
0: ไปเที่ยวพัทล
1: อ
0: ุง
1: ่า
0: ไปเที่ยวไปเที่ยวกระ
1: ม
0: บ
1: ัน
0: ี่
1: สะดวก
0: อย่าง
1: ข
0: น
1: ึ
0: ี
1: ้
0: ้
1: น
0: ม
1: น
0: ัน
1: ะ
0: ก็
1: นะ
0: สะดวกขึ้นถ้ามองในแง่นั้นนะครับเราก็หวังว่ารักษณะเช่นนี้เนี่ยพอมาถึงภาคใต้ตอนบนเราก็จะมีโครงการลักษณะอย่างนี้
1: ครับ
0: ในเมื่อเรามีตัวอย่างของทางภาคใต้ตอนล่างแล้วนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: สะพานตัวไหนที่มันช่วยเรื่องท่องเที่ยวเรา
1: ค่ะ
0: ขาดอีกนิดขาดอีกหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็น่าจะมีโอกาสของเราในข่าวต่อไป
1: ค่ะ
0: ว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ครับคราวนี้โอกาสของเราจะได้รับการแก้ไข
0: โอเคผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับในแง่ของเศรษฐกิจเราของสุราษฎร์เนี่ย
1: ค
0: สิ
1: ่
0: ่
1: ะ
0: งที่เราอยากจะได้และผลักดันตลอดคือการลงทุนใหม่
1: อื
0: ๆ
1: ม
0: เราในสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการการลงทุนใ
1: ค
0: หม่
1: ่ะ
0: นะครับอย่างน้อย3เรื่องหลักๆที่เหมาะกับสุราษฎร์ในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่าประตูเป็นเกตเวย์หรือเป็นฮับหรือเป็นศูนย์ของมันของภาคใต้ตอนบนนะเนาะผมชอบวางตำแหน่งของสุราษฎร์เราเนี่ยว่าเราไม่ได้แค่เซิร์ฟหรือว่าใช้สำหรับคนสุราษฎร์เราอย่างเดียวแต่มันเป็นสำหรับคนภาคใต้ตอนบน3เรื่องหลักๆอันที่1ในแง่
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: องเรื่องของอุตสาหกรรมทางการแพทย์
1: อ๋อ
0: หรือเราเรียกว่า medical tourism หรือว่า
1: ค่ะ
0: medical industry เนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับเนื่องจากว่าคนในภาคใต้ตอนบนเนี่ยถ้าเรารวมดูนครสุราษฎร์เราก็2ล้านกว่าแล้วยังมีชุมพรอีกใช่ไหมครับมีพัทลุงทางนี้อีกใช่ไหมครับธุรกิจทางการแพทย์เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่มีโอกาสสําหรับสุราษฎร์ธานีเรานะครับแบบแผนไทยสมุนไพรเวลเนสที่ไปตามเกาะพะงันทั้งหลายทั้งปวงไอ้นั่นน่ะก็จะเป็นเรื่องการส่งเสริมการลงทุนที่สุราษฎร์ธานีควรจะมองหรือหาโอกาสเรียกนักลงทุนกับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเราทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราโปรโมทสำหรับสุราษฎร์ธานีเราเพิ่งผ่านคณะกรรมการร่วมรัฐเอกชนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าเป็นประธานของสุราษฎร์ธานีเรานะครับหอการค้าเสนอเรื่องMICE Gateway MICE MICE การประชุมMeeting Incentive Convention Exhibition เนี่ยครับการท่องเที่ยวที่อาศัยการประชุมแบบนานาชาติเราเสนอให้มีการจัดสร้างห้องประชุมหรือหอประชุมหรือแหล่งสถานที่ประชุมเนี่ยระดับนานาชาตินะครับซึ่งหมายเลขสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์ธานีก็กรุณาจะมอบพื้นที่50กว่าไร่ถ้าผมจำไม่ผิด567 60ไร่ประมาณนี้ครับอยู่ที่ด้านหลังของหมายเลขสงขลานครินทร์เขตสุราษฎร์เนี่ย
2: อ
0: ยู่ที่นี่เราครับในการที่จะสร้างศูนย์ประชุมใหม
1: ่
0: ที่สามารถใช้เป็นการกีฬาใช้คำคอนเวนชั่นอย่างนี้ครับเราสามารถใช้มันเป็นหลายๆวัตถุประสงค์ในตัวหอประชุมนี้
1: อันนี้คือเข้าที่ประชุม
0: เข้าที่ประชุมกรอของจังหวัดว่าเราจะผลักดันเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้ามีโอกาสครม.สัญจรมา
2: ที่
0: บ้านเราปุ๊บเราเตรียมตอนนี้เราเตรียมโปรเจกต์ตัวนี้อยู่นะครับโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับหอการค้าเป็นตัวยืนในการที่จะเขียนรายละเอียดของมันนะครับเจ้าของพื้นที่มีแล้วเราท่านผู้ว่าบอกว่าอย่างนั้นต้องไปเขียนเหมือนกับทำธุรกิจนะครับทำแผนธุรกิจมาว่าถ้ามันมีแล้วใครจะเป็นคนดูแลแล้วจะมีการประชุมเขาสักเท่าไหร่ที่ผมก็เราก็ในที่ประชุมเราก็พูดว่ามันไม่ใช่ใช้แค่ประชุมอย่างเดียวหรอกมันน่าจะใช้กีฬาได้แข่งปิงปองแข่งวอลเลย์บอลมวยไทยชายาก รณีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เขียนตัวโปรเจกต์กันไว้อยู
1: ่
0: ที่ท่านเรียกผู้ดำเนินการถามเนี่ยว่ามีโปรเจกต์อะไรถ้าเรามีโอกาสเราก็จะนำเสนอเรื่องนี้เรื่องสักครู่ก็คือเป็น medical ตัวอุตสาหกรรมทางการแพทย์ไปแล้วเนา
1: ะ
0: ในพื้นที่ที่เราระบุเป็นพื้นที่นวัตกรรมมูลค่าสูงเราบอกเราเชิญชวนเข้ามาธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เราโฟกัสในสุราษฎร์1อัน2อัน medical gateway อันที่3เป็นเรื่องของอาหารนะครับสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานเนาะทั้งผลไม้ทั้งอาหารทะเลมีหอยมีกุ้งมีปลามีปูอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยครับรวมทั้งตัวพืชผักนะครับไอเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นพื้นฐานเราอยากจะได้สิ่งที่มันต่อยอดขึ้นมาเป็นลักษณะของการปรับปรุงอาหารเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเรามองไปได้ไกลถึงอนาคตเนาะมันจะมีอาหารอนาคตที่เราสามารถใช้เป็นอุตสาหกรรมได
1: ้
0: นะครับไม่ใช่ไม่ได้ขายข้าวแกงอย่างเดียวอะ กล่าวว่ามันมีสารสกัดสมมติขมิ้นนะยกตัวอย่างทำไปจนได้จนเป็นสารที่เราใช้บำรุงอะไรได้เหล่านี้เป็นต้น
1: โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
0: ใน
1: แต
0: ่
1: ละท้องถิ่นของเรานี่แหละ
0: ของเราน
1: ะครับมีแล้วก็เยอะอยู่นะ
0: ถูกแต่เราจะทำให้มันมีค่าสูงและยกระดับได้ยังไงนะครับไอ้นั้นด้านหนึ่งในฐานะเป็นยาในขณะเดียวกันการปรุงอาหารวิทยาการในเรื่องนวัตกรรมของการอาหารเนี่ยที่เรามีวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรามีมรส.ราชสุราษฎร์เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มัน

0: นวัตกรรมของอาหารเนี่ยได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้น3เรื่องหลักที่ผมคิดว่าสุราษฎร์เราแล้วก็ถ้ามีโอกาสครม.สัญจรมาเราก็จะหาโครงการมานำเสนอใน3เรื่องหลักนี้ครับ
1: เรามีอยู่แล้วครับตอนนี้นะ
0: ครับ
1: รอแต่ครม.สัญจร
0: มาม
1: ีแนวทางไหมครม.สัญจรหมุนมาถึงสุราษฎร์มีโอกาสไ
0: หมอันนี้พูดยากครับต้องอยู่ที่รัฐบาลแต่ผมคิดว่าโดยหลักการของประเทศไทยเราก็คือการหมุนนะครับเนาะถ้าเรามาใต้ก็ขึ้นไปเหนือไปอีสานมาอยู่ภาคกลางก็ต้องวนกลับมาใต
2: ้
0: ก็ต้องภาคใต้ตอนบนก็ต้องมีสักครั้งหนึ่งหรืออันดามันอย่างนี้ครับ
2: แต่ก็อันนี้ก็คือเป็นการวางแผนการที่ดีมากๆเลยเราไม่รู้ว่าครม.จะมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามาเมื่อไหร่เราพร้อม
0: อันนี้เป็นหลักการที่ท่านผู้ว่าให้แนวทางไว้แล้วนะครับเราต้องเตรียมไว้ก่อนในโครงการเหล่านี้คือถ้าไม่ผ่านช่องครม.สัญจรก็ต้องผ่านช่องอื่นๆที่มีโอกาสนะครับก็จะมี3เรื่องหลักนี้ที่จะผลักดันในครึ่งปีหลังเนี่ยครับ
1: ครับเนาะแต่แน่นอนวันนี้ท่านบอกว่าหลายร้อยกิโลนะครม.สัญจรที่หาดใหญ่ของเรานะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าหลังจากครม.สัญจรภาพรวมในพื้นที่ภาคใต้ความคาดหวังเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ต้องคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันมีจิตผลทางจิตวิทยาแน่ๆในแง่ของการที่จะเวลาที่เราทำเรื่องอะไรแล้วเรามีโฟกัสกับมันเรื่องนั้นนะครับมันก็จะมีผลตามมาอย่างเช่นเรื่องกรณีของภัยพิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของการที่จะติดตามงานที่ครม.สั่งการเอาไว้ในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของการค้าชายแดนนะครับตรงเนี้ยมันก็จะต้องมีเรื่องการติดตามต่อไป
1: ครับคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะตอนล่างแน่นอน
0: ผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าผลโดยตรงอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็อาจจะได้เปรียบกว่านะครับงั้นเราก็หวังว่าเราจะมีครม.สัญจรมาลงที่สุราษฎร์ธานีเราในฐานะของประตูสู่ภาคใต้ตอนบนนะครับไม่ใช่ในฐานะของสุราษฎร์ธานีเองอย่างเดียวเน
1: า
0: ะ
1: เราพร้อมนะครับ
0: เราพร้อมครับ
1: และในยุคนี้ครับท่านครับกลับมาที่บ้านเราตอนนี้ด้านเศรษฐกิจเหมือนที่บอกครับเรายังจะต้องประคองกันต่อไปยังไงบ้างในภาวะอย่างนี
0: ้ก็คือเราหวังเม็ดเงินพูดจริงๆเราหวังเม็ดเงินลงทุนใหม่ถ้าเราจะหวังเติบโตไปอีก3ปี5ปีเนี่ยมันต้องมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักของสุราษฎร์เรา
1: ลงทุนนี่แนวไหนมั้งครับไอ้รัฐลงทุนหรือเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมมั้ยครับ
0: ทั้ง2อย่างครับคือรัฐส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะไปทำให้การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจต่างๆแต่ตัวเม็ดเงินลงทุนเนี่ยผมว่าเอกชนยังไงก็ต้องเป็นคนนำ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับ
2: อันนั้นก็เป็นเรื่องในอนาคตที่เราก็ได้วางแผนกันเอาไว้ค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านประธานได้พูดฝากถึงพี่น้องที่รับชมกันอยู่นะคะอาจจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือประชาชนทั่วไปค่ะในช่วงนี้นะคะว่าอ่ะเราต้องทำกันยังไงเพื่อให้เราแบบ เดินหน้าไปได้อย่างเข้มแข็งถึงครม.จะยังไม่มาบ้านในช่วงนี้ค่ะ
0: คือทุกเราอย่างน้อยที่สุดเราต้องช่วยตัวเราเองได้แล้วข้ออย่างที่ผมเรียนนะครับความโชคดีของเราสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยยืนอยู่ได้ในด้วยตัวเราเองในระดับที่ดีมาตลอดนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเรามีการเติบโตทางเศรษฐกิจโตกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศมาสม่ำเสมอนะครับเราผ่านโควิดเราผ่านเศรษฐกิจต้มยำกุ้งอะไรต่ออะไรเราก็ผ่านมาเยอะมันอาจจะไม่ได้สดใสมากแต่เราก็ไม่ถึงกับย่ำแย่ขนาดที่เอาอะไรก็ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าเราจะหวังอนาคตที่มันไปได้ไกลขึ้นเนี่ยการลงทุนเม็ดเงินใหม่ๆจำเป็นนะครับไม่งั้นในฐานะคนสุราษฎร์เนี่ยผมคิดว่าโดยรวมเราควรจะเปิดกว้างนะครับเราไม่ว่าคนนักลงทุนนั้นจะเป็นคนไทยเป็นคนต่างประเทศหรือคนต่างพื้นที่หรือคนสุราษฎร์เราเองเรายินดีแต่อะไรก็ตามที่มันทำให้คนบ้านเรามีงานทำครับมีเศรษฐกิจดีขึ้นมีเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีโอกาสทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับเรายินดีหมดผมคิดว่าตรงนี้ครับ
1: อันนี้เล็งข่าวชาวใต้นะขอบคุณนะครับท่านเกษียณระยะโคสิตครับ ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับ
2: ท่
0: าน
2: ขอบคุณท่านครับ
0: ข
2: อบ
0: คุณครับ
2: อ้อม
0: คร
2: ับ
1: เอาละครับแล้วก็ต่อเช้าน้องงอมนะครับรายการเล่นข่าวชาวใต้เราไม่มีหนึ่งวันนะเพราะว่าจะไปกอติดครม.สัญจรที่สงขลาตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง10โมงนะครับติดตามกันได้ไล่ช่องทางของ NBT ภาคใต้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทาง NBT เซานะครับด้วยทางโซวทสปท6นะครับนะแล้วก็ระบบดิจิตอลถูกแพลตฟอร์ม
2: เลย
1: Facebook TikTok ต่างๆนะครับก็ติดตามกันต่อชาวเกาะติดครม.สัญจรที่สงขลาครับ
2: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการเล่าข่าวสาวใต้หมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนึงครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็รอเปล่าคู่ฟันไว้ก่อนคู่ฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี่ย
1: ในตัววังเวนองแมวที่มีชื่อบ็อกซี่พิสุนักบ้าครอบจุกตัวตามกำหนดและก็สั่งถูกทีแต่ถ้าใครเพิ่งทราบตัดหรือควรควรไปรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพทย์ก็ตะเบาร
1: ักษาตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับซ่องโอและดิตวดีแก้วซ่องเมืองค่ะ
0: หมดฝากคอนส่วนรักค่ะ
1: เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง10 @MT ภาคใต้ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์ค่ะทางเพจ Facebook NBT ซ่องกล้า TV ซ่องกล้า YouTube ค่ะ News NBT ซ่องกล้า TV NBT ซ่องกล้า TikTok ค่ะ News NBT ซ่องกล้า TV ซ่องกล้า X ค่ะ NBT ซ่องกล้าหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของสาย NBT นะคะ App NBTพลัสค่ะให้ได้รับชมกันทางช่องทางออนไลน์นะคะ
1: มันค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพิราบขับเท้าช่องทางลักช่องซิป @NBT ผักตายนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพิราบขับเท้าของเราได้นะคะอยากจะพูดคุยอยากจะทักทายหรือว่าอยากจะแลงอะไรเนี่ยก็สามารถใช้ช่องทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เนี่ยพูดคุยกับเราได้เลย
0: คอมเมนต์ได้เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะมาทักทายสวัสดีว่าเช้าเช้าวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
1: มันค่ะดีไลน์คนเข้ามาเลยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ผ่านทางแฟนเพจ NBT ส่งคลานะคะคนดีคนเดิมคือใคร
0: พี่ต้นน้ำให้ทาย
1: ต้องน้องต้นน้ำประบินนิรโซมาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีวันสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วครับ
0: วันนี้สิ้นเดือนแล้วว
1: ันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคม31สิงหาคมนั่นเองนะจากเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์ก็มาแล้วนะคะครูเดรี่ครูจันทิรานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาและอยากมอมอยเข้ามาทางเพจ Facebook ไลฟ์ได้ตอนนี้นะเรากำลังไลฟ์อยู่เลยนะคะ
1: ถูกต้องค่ะวันนี้พี่รับครับค่ะของเรามีหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันครม.นอกสถานที่ยังเป็นทางการที่ท่านคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเดินทางกันมาตั้งแต่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาประมวลบรรยากาศการลงพื้นที่แล้วก็ภารกิจของรัฐมนตรีแต่ละพื้นที่ให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงของก็ติดครม.สัญจรสงขลาค่ะ

แน่นอนว่าการเดินทางมาประชุมอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ของคณะรัฐมนตรีพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยหลายหน่วยงานเองก็เตรียมที่จะเสนอข้อหารือต่างๆนะคะเพื่อจะนํามาพัฒนาพื้นที่กันค่ะโดย5จังหวัดภาคใต้เองก็มีการระดมความคิดเห็นเพื่อจะแก้ปัญหาอย่างครบวงจรแล้วก็มีการส่งข้อเสนอครม.ด้วยนะคะโดยทาง5จังหวัดภาคใต้ค่ะระดมข้อเสนอความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจดันการแก้ปัญหาครบวงจรยกระดับการเตือนภัยรับมือยาเสพติดชายแดนน้ำท่วมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเด็กว่าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่5จังหวัดค่ะได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสเพื่อจะรวบรวมปัญหาอุปสรรคแล้วก็ข้อเสนอพัฒนาพื้นที่เพื่อจะนำเสนอไปสู่ระดับนโยบายค่ะผลการ

0: บุคลากรรวมถึงยกระดับระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และแอเรียเบสผักคอยผู้พันการบำบัดหรือว่าคอมมูนิตี้อิโซเลชันเพื่อดูแลต่อเนื่องค่ะพร้อมแก้ปัญหาความไม่สงบควบคู่กับการยกระดับการศึกษาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้เห็นต่างที่ต้องการกลับคืนสู่สังคมเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนและเป็นธรรมค่ะ
1: สำหรับความมั่นคงชายแดนค่ะก็มีการเสนอชายเทคโนโลยีไบโอเมตริกLPR CCTV แล้วก็เอ็กซเรย์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานพัฒนาชายแดนสู่สมาร์ทเช็คพอยต์ค่ะแล้วก็เพิ่มความร่วมมือกับมาเลเซียเพื่อจะรับมือการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การนำข้าวซึ่งผิดกฎหมายค่ะด้านสังคมค่ะก็เน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตามนโยบาย Zero Dropout ค่ะยกระดับทักษะแรงงานด้วย Up Skill Re Skill ลดความแออัดของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดส่วนด้านเศรษฐกิจค่ะก็มีการเสนอแหล่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญค่ะอาทิท่าเรือนำลึกสงขลาและปัตตานีรวมถึงสนามบินยะลาด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นข้อเสนอนะคะที่มีการระดมกันเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างครบวงจรเพื่อจะนำเสนอข่าวสู่ที่ประชุมครม.สั้นจรในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปเป็นในเรื่องของการติดตามการแก้ปัญหาจราจรทะแยกคลองแหกกันบ้างค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลขเซ1เซบริเวณแยกคลองแหกพร้อมติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณแยกคลองแหบนทางหลวงหมายเลขเซ1เซค่ะเพื่อที่จะติดตามแนวทางการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางค่ะโดยทางหลวงหมายเลขเซ1เซหรือถนนลบุรีราเมศค่ะถือเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ส่วนซ้ายสำคัญเชื่อมต้องการเดินทางล่วงไม้เหล็กเซ่ไปยังเมืองสงขลาและพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยปัจจุบันค่ะการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจเนี่ยส่งผลในการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่งด่วนกรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างทางและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรทั้งการปรับปรุงทางแยกสะพานข้ามคลองสะพานข้ามทางรถไฟและพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรน้ำท่วมขังและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคมนาคมของพื้นที่ในอนาคตค่ะจากนั้น
1: หลังจากนั้นค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวากัปครั้งที่เซค่ะสร้างสมานฉันท์สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อจะส่งเสริมความเข้าใจอันดีความสามัคคีแล้วก็การอยู่รวมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะซึ่งการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสงขลาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมค่ะโดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสมานฉันท์ในการอยู่รวมกันบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นภารกิจนะคะของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะในการลงพื้นที่ทางการติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรแล้วก็เรื่องของการติดตามระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการส่งเสริมเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะทีนี้มาแล้วภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะโดยมีการผนึกกำลังด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็มีการแก้โจทย์กรุงไทยแล้วก็ภัยพิบัติภาคใต้ด้วยนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทันยศชนันค่ะมีการรับข้อเสนอสมาคมกรุงไทยชูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการเลี้ยงกุ้งลดต้นทุนการผลิตควบคู่กับการแบ่งชายวิจัยนวัตกรรมแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ เรียกว่าค่ะศาสตราจารย์ดร.จักรชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจราชการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะพร้อมกับเป็นประธานการประชุม5

0: คือแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะด้านการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมีภาควิชาการภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจะผลักดันองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงในพื้นที่ค่ะในการนี้ค่ะสมาคมกรุงไทยค่ะก็ได้เข้าพบแล้วก็ยื่นข้อเสนอเพื่อจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกรุงไทยด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรการลดต้นทุนการผลิตโดยเสนอให้มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศภูมิอากาศแล้วก็เงินทุนของเกษตรกรรวมถึงการจัดตั้งศูนย์จุลินทรีย์แล้วก็ควบคุมแอมโมเนียแล้วก็การจัดการพลังงานโดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานแล้วก็การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดต้นทุนแล้วก็มุ่งสู้การผลิตคาร์บอนต่ำค่ะ
1: ขณะเดียวกันค่ะการประชุมยังมุ่งหารือแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้โดยมีการนำเสนอ3ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่หาดใหญ่โมเดลพลัดซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาโครงเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยในระดับพื้นที่การทอดองค์ความรู้จากกรณีศึกษามหาอุทกภัยหาดใหญ่ปี2568เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจและชุมชนรวมถึงแนวทางกะเด้งด้วนในการแก้ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในภาคใต้ค่ะดร.ยศชนันท์ค่ะได้รวมรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานในพื้นที่พร้อมมอบนโยบายให้แรงนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดอว.ไปพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานจริงทั้งด้านการยกระดับภาคเกษตรการลดต้นทุนการผลิตค่ะและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้เกิดรูปธรรมที่ตอบโจทย์พื้นที่และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
0: นั่นก็เป็นภารกิจนะคะของรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์ค่ะในการที่จะดันเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อจะให้เกษตรกรแนะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตก็จะได้มีรายได้เลี้ยงมาเลี้ยงครอบครัวต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ต่อไปค่ะมาเลเทกากระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างค่ะคุณสบิดาค่ะได้มอบนโยบายแผนวัฒนธรรมปี70ชูพระไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมชายแดนใต้ค่ะโดยสบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมอบนโยบายแผนวัฒนธรรมปี70ชู่พระไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรมแดนใต้พร้อมตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยกระดับพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์สู่จุดหมายสำคัญทางท่องเที่ยวภาคใต้ค่ะเคชั่นราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดภาคใต้ชายแดนพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมหน่วยงานระดับกรมและองค์กรมหาชนวัฒนธรรมจังหวัด8จังหวัดได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลาและสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชค่ะ
0: ตลอดจนสถาบันการศึกษาค่ะก็จะประกอบโดยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยค่ะมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประทานตรัสนิกรรวมถึงผู้ประกอบการพาแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลาท่านทัศทานยิ้งสงขลาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลารวมถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานก็ยังมีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อสืบสานอย่างสร้างสรรค์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบเสื้อพระราชทาน3แบบและการต่อยอดสู้ไทยแฟชั่นเทรนด์แล้วก็การจัดแสดงรวมถึงสาธิตพาไทยชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตค่ะที่จะสะท้อนถึงแนวทางการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การออกแบบที่รวมสมัยเพื่อจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะ
1: นางสาวสวิดาไชเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569ทางการขับเคลื่อนจุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยการสำรวจข้อมูลศิลปะการแสดงพื้นบ้านการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยพร้อมรับฟังแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2570โดยเฉพาะโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแผนพัฒนามิวเซียมโปรด

0: งสำนักศิลปากรในพื้นที่ไปลองฟังเสียงค่ะ
1: หลักก็คือเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ชุดไทยพระราชนิยมโดยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องรับรู้รับทราบถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็การสวมใส่ในห้วงเวลาและโอกาสที่มีความเหมาะสมเราก็พยายามที่จะใช้เครือข่ายก็จะเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการช่างตัดเย็บร้านเช่าชุดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่จะสามารถที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวงกว้างได้ภาคใต้นะคะมีผ้าบาติกที่มีความสวยงามแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมในแบบไหนบ้างที่สามารถที่จะนำผ้าท้องถิ่นไปตัดแล้วก็ไปสวมใส่ได้นะคะวันนี้ก็เป็นผ้าบาติกนะคะมีดีนาทับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นดอกดาราลายนางเงือกที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ต่างๆของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ผ้าอย่างที่บอกค่ะน้ำหนักเบาสวมใส่ง่ายนะคะแล้วก็สีสวยที่สำคัญก็คือเป็นสีธรรมชาติด้วย
2: หลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนางสาวซาบิดาพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ตรวจเยียบแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพื่อจะติดตามผลการบูรณะแล้วก็การเปิดให้บริการรับฟังแผนบริหารจัดการแล้วก็แนวทางพัฒนากิจกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ให้เป็นทางแหล่งเรียนรู้แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดค่ะพร้อมทางรับฟังข้อเสนอแล้วก็ความต้องการจากพื้นที่เพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาสนับสนุนแล้วก็พัฒนาให้ตอบโจทย์ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับความคืบหน้าการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรเนี่ยก็กำลังพนึกกำลังผลักดันการนำเสนอเอกสารข้อรับการประเมินขั้นตอนของแหล่งสงขลาแล้วก็ชุมชนริมทะเลทราบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศค่ะได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกแล้วก็คณะรัฐมนตรีตามลำดับเพื่อจะขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายน2569แล้วก็เข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นตอนเนี่ยขั้นตอนให้ท่านกำหนดนะคะเป็นกำหนดเวลาของปีนี้เพื่อจะยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นมุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวของภาคใต้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจของท่านสปิดานะคะในการผลักดันเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ของ
0: ภาคไทย
2: นะคะก็จะได้ใช้ภาคไทยรวมถึงมีการติดตามเรื่องของการบูรณะพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาแลกภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันบ้างในการลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อจะไปสร้างโอกาสเรื่องของความเท่าเทียมกันในทุกชาติพันธุ์นั่นเองค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการสตูล Happiness for All ผนึกพลังทุกภาคส่วนเสริมทุนทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสตูลทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกชาติพันธุ์ค่ะนายนิโกนส้มกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.นะคะพร้อมกับเปิดโครงการสตูล Happiness for All พม.สร้างสุขทุกช่วงวัยรวมสร้างสังคมสตูลอยู่ดีมีโอกาสทุกชาติพันธุ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมร้อยปีโรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะแล้วก็มีส่วนราชการภาคีเครือข่ายแล้วก็ประชาชนเนี่ยเข้าร่วมมา500 คนค่ะ
0: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะกล่าวว่าจังหวัดสตูลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกมิติทุกช่วงวัยและทุกชาติพันธุ์เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโอกาสย่างเท่าเทียมพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการดูแลปัญหาสังคมโดยเฉพาะสังคมสูงวัยอัตราการเกิดลดลงปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนรวมถึงความเปราะบางของครอบครัวค่ะทั้งนี้ในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมปี2569หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.จังหวัดสตูลสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้688รายและ21องค์กรรวมมูลค่ากว่า 11.08 ล้านบาทพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง100คนจัดบริการออกบัตรคนพิการเคลื่อนที่ให้คำแนะนำผ่านระบบบริการพม.แคร์ถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ประชาชนค่ะ
2: พร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้ลงพื้นที่ การลงพื้นที่ในจังหวัดสตูลเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการรับฟังปัญหาความต้องการค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนนะคะเพื่อจะนำข้อมูลจากพื้นที่เนี่ยไปพัฒนานโยบายแล้วก็มาตรการของกระทรวงพม.ให้สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างตรงจุดค่ะแล้วก็รวมกันสร้างสังคมสตูลที่อยู่ดีมีโอกาสอย่างถั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะนั่นเป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสตูลค่ะเพื่อจะไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาเรียกว่าเป็นการสร้างโอกาสความเท่าเทียมกันในทุกชาติพันธุ์นั่นเองค่ะ
0: ทีนี้มาเลยภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างค่ะโดยมีการเดินหน้าขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรรับมือสภาพอากาศพร้อมรับฟังปัญหาจากพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะลงพื้นที่สงขลาเปิดเวทีขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศพร้อมรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่และเกษตรกร17จังหวัดภาคใต้ก่อนหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือภาคประมงค่ะที่หอประชุมเปรม100ปีมหาวชิราวุธอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกรมส่งเสริมเกษตรกรจาก17จังหวัดภาคใต้โดยมีนายชูชีพธรรมแพทย์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนสถาบันการศึกษาภาคเอกชนและเกษตรกรเข้าร่วมค่ะ
2: นางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าภาคการเกษตรค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็การแข่งขันในตลาดโลกค่ะจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวนะคะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทาง Climate Smart Agriculture หรือว่า CSA ค่ะทางเทคโนโลยีดิจิทัลระบบข้อมูลการเกษตรที่แม่นยำแล้วก็การพยากรณ์อากาศเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการวางแผนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงพร้อมทั้งได้แนะนำให้เกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีรวมกันสะท้อนปัญหาประสบการณ์แล้วก็ข้อเสนอแนะจากพื้นที่เนื่องจากข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ของเกษตรกรเนี่ยถือเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงค่ะ
0: จากนั้นช่วงบ่ายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ประชุมหารือรวมกับอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตลอดจนเกษตรจังหวัดทั้ง17จังหวัดและผู้บริหารศูนย์ในสังกัดอีก8แห่งค่ะเพื่อรับฟังวิสัยทัศน์แนวทางการดำเนินงานและพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนงานในระยะต่างๆค่ะรวมถึงโครงการที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือควิกวินพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยได้สะท้อนปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะสภาพความเป็นอยู่และความต้องการของข้าราชการซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากทุกจังหวัดเนี่ยจะนำกลับไปหารือรวมกับผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อที่จะพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้เดินทางไปที่สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาสองที่ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ศึกษาศักยภาพด้านการดำเนินงานผลประกอบการตลอดจนการให้บริการแก่พี่น้องชาวประมงโดยได้หารือแล้วก็เห็นถึงความจำเป็นที่กรมประมงแล้วก็องค์การสะพานปลาต้องการความร่วมมือแล้วก็ประสานงานการทำงานรวมกันให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นก็เลยมีแนวทางที่จะลบไปหารือรวมกับผู้บริหารองค์การสะพานปลาเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานรวมกันในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคประมงแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: โดยนางสาวปิยรัตน์ได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าการที่คณะรัฐมนตรีเลือกจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่จัดประชุมครม.สัญจรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่จะสู้จะนำสู้นำสู้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและมาตรการที่เร่งด่วนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้น ื้นที่ภาคใต้ค่ะติดตามผลการประชุมครม.สัญจรและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปค่ะลองฟังเสียงค่ะ
3: ด้วยวันนี้เรามาทั้งหมด3จุดจุดแรกเนี่ยเรามีการทำเวทีเสวนาแล้วก็สัมมนาเนี่ยในเรื่องของสปก. CSA นะคะที่วันนี้เรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมในเรื่องของการรับมือกับภาวะสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของสังคมโลกด้วยเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องเนี่ยที่เข้ามาร่วมในเวทีนี้เนี่ยได้ช่วยกันสะท้อนถึงปัญหาสะท้อนถึงประสบการณ์เพราะในช่วงบ่ายเนี่ยดิฉันได้มาพบปะพูดคุยกับท่านทางท่านอธิบดีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงผอ.เขตรวมถึงนะคะเกษตรจังหวัดทั้งหมด14จังหวัดแล้วก็มีอีก8ศูนย์ของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ให้ท่านสะท้อนวิสัยทัศน์แล้วก็การดำเนินงานในอนาคตก็เดี๋ยวเราจะเก็บเอาปัญหาเนี้ยไปนั่งคุยกับทางผู้บริหารระดับสูงของทางกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยค่ะแล้ววันนี้จุดสุดท้ายตอนเย็นวันนี้ค่ะก็มาที่องค์การสะพานปลาเนาะเราก็มาดูพื้นที่ว่าตอนนี้เรามีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการรวมถึงการให้บริการกับประมง
2: ในการลงพื้นที่ครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะจะมาติดตามนะคะนั่นก็คือภารกิจซ่อมคลองรอหนึ่งซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบระบายน้ำเมืองหาดใหญ่ค่ะโดยภายหลังที่ครม.มีการอนุมัติงบกลางเพื่อจะแรงฟื้นฟูระบบชลประทานสงขลาหลังจากเสียหายจากอุทกภัยปี2568ที่ผ่านมาเนี่ยทางโครงการชลประทานสงขลาค่ะมีการเดินหน้าซ่อมคลองรอหนึ่งคลองระบายน้ำทรายลักเมืองหาดใหญ่ให้พร้อมรับน้ำช่วงหน้าฝนค่ะโดยท่านนายกเองก็ลงพื้นที่เพื่อจะติดตามความคืบหน้าพร้อมรับฟังปัญหาแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจะเป็นผู้ติดตามโดยจากรายงานค่ะ
4: ถ้าช้าหมู่2ถ้าไม่มาปิดรูนี้น้ำท่วมน่าจะอยู่ไม่ได้น่าต้องไปอยู่ย้ายอยู่ที่อื่น
5: นายชอบไม่ลูกก็ไม่ชอบน้ำเผื่อลูกเผื่อเลือดได้ไหมลูก
6: หลังจากที่ได้รับงบประมาณมานะครับว่าการดำเนินงานเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงมาดูอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็สร้างความแข็งแรงของพื้นผนังของลำน้ำก่อนนะครับว่าคลองรอหนึ่งเนี่ยสามารถรับน้ำได้แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนะครับหลังจากเราลงมือก่อสร้างมานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดครับ
7: หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติแผนแล้วก็ได้รับงบประมาณนะครับทางชลประทานก็ได้วางแผนแล้วก็ได้มีการออกแบบนะครับแล้วก็เร่งก็การวางแผนที่จะทำงานนะครับซึ่งในการซ่อมแซมคลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับประกอบไปด้วยกิจกรรมก็คือเข็มเหล็กเข็มพืชนะครับเพื่อป้องกันน้ำซึมแล้วก็การพังทลายของดินนะครับแล้วก็มีงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีงานดินแล้วก็มีงานถนนนะครับสำหรับที่เราเห็นก็คือเป็นการตอกเข็มเหล็กชิดพายนะครับความยาว12เมตรนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลนะครับซึ่งเราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในช่วงก่อนน้ำมาก็คือ90วันนะครับการตอกเข็มเหล็กพืชนะครับก็จะเป็นการทำลักษณะตอกเข็มฝังไว้ในพื้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำและการแรงดันของน้ำที่จะกัดเซาะนะครับจากผนังคอนกรีตที่รั่วซึมเข้ามานะครับให้แข็งแรงและมั่นคงนะครับก็คลองระบายน้ำรอหนึ่งนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานสงขลานะครับซึ่งจะเป็นการเครื่องมือที่จะใช้ผ่านน้ำเลี่ยงตัวอ้อมตัวเมืองหาดใหญ่นะครับซึ่งเดิมนะครับคลองระบายน้ำรอหนึ่งสามารถรับปริมาณน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อเราซ่อมแซมแล้วครับก็คืนกลับสู่สภาพเดิมก็จะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติตามเต็มที่ตามศักยภาพของคลองครับ
8: ในส่วนของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างตรงนี้นะครับถ้าจะนำเรียนให้ทราบว่าก็จะมีพี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับแวะเวียนนะครับมาดูนะครับสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับคลายความกังวลนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอย่างมากนะครับโดยทางอำเภอนะครับได้มีการเชิญนะครับทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่มีพื้นที่นะครับติดกับคลองแนวคลองร.1นะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยนะครับมาพูดคุยทำความเข้าใจนะครับแล้วก็มาชี้แจงนะครับรายละเอียดการดำเนินการนะครับของทางชลประทานเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับว่าทางราชการนะครับทางรัฐบาลนะครับได้เร่งรัดดำเนินการจริงๆครับ
9: ก็ผมในนามตัวแทนและก็พื้นที่นะครับหมู่2ที่เกิดการพังละลายของผนังกั้นคลองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพนักท่านนายกนะครับที่มาลงพื้นที่และงบประมาณก็ ที่6กลางที่มาก็ได้ทำอย่างเร่งด่วนนะครับชาวบ้านทั้งหมดครับปีที่แล้วที่ถูกอุทกภัยครับเดือดร้อนหนักเลยครับถ้าตรงนี้เราสามารถปิดได้น้ำไม่ทะลักลงไปในทุ่งนาบ้านชาวบ้านก็ไม่มีปัญหานะครับจะลดเรื่องการที่ว่า

0: น้ำท่วมระดับสูงขึ้นเยอะครับ
1: ก็บอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าท่านนายกไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็ติดตามงานนะครับกำชับผมมาให้ช่วยดูงานหลังจากที่ท่านอนุมัติงบนะครับ400ล้านนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดำเนินการภายใน90วันให้แล้วเสร็จนะครับคิดว่าสามารถที่จะป้องกันน้ำได้นะครับ
2: ส่วนโฆษณายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันในช่วงของก่อติดครม.สัญจรช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ
3: เชิญรับชมรายการพิเศษเกาะติดครม.สัญจรสงขลา69ในวันที่1กันยายนนี้ทางช่อง11 NBT ภาคใต้และช่องทางออนไลน์แฟนเพจ NBT สงขลาและสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์จับตาทุกความเคลื่อนไหวเกาะติดประเด็นสำคัญครม.สัญจร5จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างโอกาสและอนาคตที่ยั่งยืนรู้ก่อนเห็นจริงวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญไปพร้อมกัน

0: แล้วมาก็ติดครม.สัญจรกันต่อค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะนำซื้อ20สำนักข่าวสัญจรสงขลาค่ะชูเสน่ห์ท่องเที่ยวหลายมิติรับครม.สัญจร1กันยานี้ค่ะปล่อยทะเลนำซื้อกว่า20สำนักข่าวค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษณะมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมร้อยเอกยิ่งพันยะดาริศทองสลวยก่อนรองโฆษกนำคณะสื่อมวลชนกว่า20สำนักข่าวลงพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะในกิจกรรมเพรสทัวร์สื่อมวลชนสัญจรจัดโดยสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านศาสนาวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวก่อนประชุมครม.สัญจรวันที่1กันยายนนี้ค่ะโดยมีนางสาวท่าบันีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวรวมกิจกรรมค่ะคณะสื่อลงพื้นที่เกาะย่อสักการะพระนอนปางปรินิพพานนะคะคณะใหญ่ที่สุดเทพในประเทศไทยณวัดแหลมพอชิมและชมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเช่นไอศกรีมจำปาดะและจำปาดะทอดค่ะเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะย่อและติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวณสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของภาคใต้ค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ะก็ได้ไปเยี่ยมชมปฏิมากรรมพญานาคพรหนามที่แหลมส้นอ่อนแล้วก็หาดสมิลาด้วยนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็สะท้อนศักยภาพของสงขลาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายค่ะทั้งธรรมชาติศาสนาวัฒนธรรมอาหารแล้วก็วิถีชุมชนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์และสายหมู่ค่ะซึ่งสามารถพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางไม่ได้นะคะพร้อมกับแน่นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การรถโชว์แล้วก็การท่องเที่ยวรูปแบบเวลเนสควบคู่กับธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนเพื่อจะสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็รักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งการที่ท่านรองโฆษกเนี่ยนำซื้อว่า20สำนักลงพื้นที่สงขลามาสัญจรเพื่ออย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งภารกิจของครม.สัญจรครั้งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็มีการปักหมุดเป็นศูนย์สื่อกลางครม.สัญจรค่ะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพนึกกำลังครม.สัญจรสงขลา69ปักหมุดศูนย์กลางสื่อกระจายข่าวสู่ประชาชนสุขช่องทางค่ะที่โรงแรมอันฟาฮัดอำเภอหัดใหญ่ค่ะดร.พรพิทักษ์แมนสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรสงขลาค่ะโดยมีผู้บริหารแล้วก็บุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อจะบูรณาการการทำงานสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนทุกช่องทาง

0: การปฏิบัติงานเนี่ยแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักๆค่ะได้แก่การวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนหรือว่า Press Center เพื่อจะอำนวยความสะดวกแล้วก็พร้อมเป็นศูนย์กลางสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะโดยแน่นการนำเสนอภายใต้แนวคิดส่งคล้าเมืองมรดกโลกมุ่งแน่นประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญค่ะได้แก่การป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีแล้วก็แหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นค่ะ
1: การลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะมีคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันที่1กันยายนนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ได้เตรียมความพร้อมสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิตอลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมถึงอินฟลูเอนเซอร์ข้าวในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข้าวและบรรยายด้วยภาษาไทยภาษากลางภาษาไทยดิ้นตายและภาษามาลายูเพื่อจะสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: ซึ่งภารกิจครม.สัญจรในครั้งนี้ค่ะกรมประชาสัมพันธ์เองก็ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มีการผนึกกำลังทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมดนะคะในการบูรณาการรวมกันเพื่อจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของข้อเสนอแล้วก็เรื่องราวดีๆในพื้นที่แนะนำเสนอสู่ครม.สัญจรเพื่อจะทำให้เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์เพื่อจะให้สื่อมวลชนในพื้นที่ต่างๆได้นำไปขยายพ้นต่อนั่นเองค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็มาเล่นในเรื่องของฮาสมิล่ากันวางคึกคักเลยพอจะเกิดครม.สัญจรนะคะหน่วยฮาสมิล่าคึกคักค่ะนักท่องเที่ยวแห่เช็คอินรับครม.สัญจรสงกรานต์นะคะและพนึกแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณหาดสมิล่าอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเนี่ยเดินทางมาถ่ายภาพและก็เช็คอินแลนด์มาร์คสำคัญค่ะทั้งรูปปั้นนางเงือกประติมากรรมหนูแมวและเสาซีฟ้าจุดถ่ายภาพเทศกำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ค่ะคณะเจจังหวัดสงขลาเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในโอกาสครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้ตั้งคาดหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: โดยนางจามจุลีละเอียดค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่บริเวณหาดสมิล่าเนี่ยก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจค่ะที่คณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่มารับฟังปัญหาของพี่น้องชาวสงขลาค่ะโดยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเป็นอันดับแรกนะคะพร้อมกับส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมายังต่อเนื่องตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็มองว่าการจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยนะคะขณะที่ประชาชนชาวหัดใหญ่ค่ะก็ฝากให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วมค่ะเนื่องจากพื้นที่เนี่ยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูถ้าเกิดน้ำท่วมซ้ำอีกหนเนี่ยก็จะกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่พึงรับมาดำเนินธุรกิจค่ะนอกจากนี้ก็ยังฝากให้ผลักดันสินค้าแล้วก็อาหารพื้นถิ่นของสงขลาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะทางจำดะก้องเกาะยอนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นค่ะรวมถึงปลากระพงซ้ำหนามค่ะพร้อมกับเชิญชวนคณะรัฐมนตรีแล้วก็นักท่องเที่ยวมาสัมผัสเสน่ห์แล้วก็อาหารรวมถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสงขลากันด้วยนะคะนี่นะคะก็ถือว่าบรรยากาศก็คึกคักนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็ลายทันเนี่ยก็เดินทางรวมถึงคณะผู้ติดตามก็เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาก็เลยทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยก็คึกคักประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยก็เลยทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวบรรยากาศการค้าขายแล้วก็บรรยากาศตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็คึกคักชาวสงขลาเราเองก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนนั่นเองนะคะ
1: ว่าซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของสงขลาไปเรียกมาเลยในเรื่องของอาหารกันบ้างค่ะแกงส้มปลากระพงซ้ำน้ำมะม่วงเบาค่ะ ส่งชูส่งคล้าเสิร์ฟอัตลักษณ์ตายรับครม.สั้นจรค่ะจังหวัดส่งคล้าค่ะชูแกงส้มปลากระพงซ้ำนามมะม่วงเบาค่ะเมนูพื้นถิ่นจากซ่องวัตถุดิบจีไอค่ะขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันต้อนรับครม.สั้นจรสะท้อนความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาอาหารตายตอกย้ำส่งคล้าซิตี้ออฟแกสโตรโนมีค่ะเมื่อแกงส้มมาห้านขูขวบคนตายค่ะโทกยกระดับขึ้นเป็นเมนูต้อนรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสครม.สั้นจรจังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยเลือกใช้วัตถุดิบขึ้นชื่อทองชิ้นย่างปลากระพงซ้ำน้ำและมะม่วงเบาสงขลาค่ะซึ่งเป็นสินค้า GI มารังสรรค์เป็นแกงส้มปลากระพงซ้ำน้ำมะม่วงเบาเมนูที่สะท้อนอัตลักษณ์และความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดสงขลาค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาค่ะได้ลงพื้นที่ร้านมหัศจรรย์กอย่อเพื่อสัมผัสเบื้องหลังเมนูเด็ดโดยทางร้านได้ใช้เครื่องแกงส้มสูตรเฉพาะและกะปิที่ผลิตเองค่ะ ก่อนเทปจะใส่ปลากระพงซ้ำน้ำและเติมมะม่วงเบาในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคงความกรอบและรสชาติเปรี้ยวซดก่อนจะเสิร์ฟเป็นแกงส้มรสจัดจานแบบฉบับปักตายค่ะ
0: โดยนางสาววรลักษณ์เสาวคนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านมหัศจรรย์กอย่อกระบองนะคะว่ารู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่เมนูแกงส้มซึ่งเป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวใต้เนี่ยได้เป็นหนึ่งในเมนูต้อนรับครม.สั้นจรค่ะโดยความพิเศษเนี่ยเขาบอกว่ายุติการเอาปลากระพงซ้ำน้ำที่เติบโตอยู่ในซ้ำน้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มแล้วก็น้ำกร้อยค่ะก็เลยทำให้ปลากระพงของเกาะย่อส่งคล้าเนี่ยเนื้อเนี่ยมีความหวานมาผสมประสานกับลูกม่วงเบาส่งคล้าจนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะโดยสำหรับทางร้านเนี่ยมองว่าพวกวัตถุดิบ GI ทั้งสองชนิดเนี่ยเปรียบเสมือนมวยโทกคู่ที่นำจุดเด่นทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสานกันอย่างลงตัวพร้อมกับนำเสนอศักยภาพอาหารพื้นถิ่นของส่งคล้าให้กับคณะรัฐมนตรีผู้มาเยือนเนี่ยได้สัมผัสด้วยนั่นเอง
1: เมนูแกงส้มปลากระพงซ้ำน้ำมะม่วงเบานะคะจึงไม่ใช่เพียงอาหารบนโต๊ะแต่เป็นการนำวัตถุดิบท้องถิ่นภูมิปัญญาและรสชาติแบบสงขลามาถ่ายทอดผ่านสำหรับอาหารตอกย้ำศักยภาพจังหวัดสงขลาในฐานะสงขลา City of Gastronomy เมืองแห่งอาหารที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะมารวมสัมผัสรสชาติอาหารพื้นถิ่นสงขลาโดยร้านมหัศจรรย์กอย่อเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะทุกเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นเมนูของสงขลานะคะที่จะช่วยรังสรรค์แล้วก็เป็นเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนเมืองสงขลาถือว่าเป็นโอท็อปแล้วก็เป็นสินค้า GI ของสงขลาด้วยนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้มาเยือนถ้าเกิดใครมาถึงสงขลาเนี่ยต้องมาลองชิมนะคะสำหรับแกงซอมปลากระพงซ้ำน้ำแล้วก็ไส้ลูกม่วงที่เป็นลูกม่วงเบาที่เป็นสินค้า GI มาถึงแล้วก็อย่าลืมแวะไปชิมไอติมจำได้ที่วัดแล่มโพ
1: มันนะตอนนี้ก็ฮิตเป็นกระแสกันเจ้าอ่ะ
0: ใช่นะก็กำลังเป็นไวรัลเลยนะคะใครที่อยากจะลองชิมนะคะก็สามารถที่จะมากันได้ที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ

0: โดยในช่วงครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามภารกิจการลงพื้นที่รวมถึงรายการพิเศษได้ในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปกับเกาะติดครม.สัญจรสงขลาซึ่งทีมงานเอ็มบีทีสงขลาของเราจะไปเกาะติดสถานการณ์รวมถึงรายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่ตามจุดต่างๆของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีค่ะติดตามได้ทางเอ็มบีทีสงขลาแล้วก็ทุกสื่อในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อจะให้การติดตามภารกิจแล้วก็การรับดูข้อมูลข่าวสารในการลงพื้นที่ครม.สัญจร2วัน31สิงหาคมรวมถึง1กันยายนเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วกันนั่นเองนะคะแต่วันนี้ค่ะเวลาของพี่รับขับค้าเม็ดแล้วค่ะสมโอนังหวัดพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เรือแคนูนเขาเรียกท่าอะไรคะ
1: ท่าจูน
0: ท่าจูนเพื่อที่จะไปนั่งเรือแคนูนชมป่าชุมชนของที่นี่

0: ที่จะรวมอยู่ในที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็หลายคนก็แนะนำว่าถ้าอยากจะมาล่องเรือชมธรรมชาตินะคะก็ให้มาที่นี่ค่ะนั่นก็คือที่ชุมชนบ้านท่าจูดนั่นเองค่ะโดยพื้นที่แห่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีสัตว์หายากอยู่ในพื้นที่ด้วยถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจอค่ะแล้ววันนี้เราจะไปยังไงไปแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ
1: บ้านท่าจูดนะครับได้ชื่อว่าเป็นบ้าน3ป่า3น้ำนะครับแล้วก็มีป่าชุมชนเป็นพื้นที่หลักในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเป็นป่าที่ทุกคนมีแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันนะครับ
0: ตอนนี้ค่ะเรานั่งเรือเทนูกำลังจะไปไหนคะ
1: จะไปชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพครับโครงกลางโบราณนะครับที่สามารถหาชมได้ยากในพื้นที่ทั่วไปแล้วนะครับ
0: อันนี้คือยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่
1: ใช่ครับ
0: ระยะทางในการพายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ได
1: ้ประมาณ 1.5 ถึง 2 กิโลเมตรอะครับ
0: ก็จะมีแบบว่าคนในชุมชนใช่ไหมคะเป็นคนมาพายให้
1: ใช่ครับก็เป็นไกด์ท้องถิ่นไปด้วยนะครับ

0: ส่วนใหญ่คือเขาจะเป็นต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยคะที่มาที่นี
1: ่ส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็กลุ่มคนไทยที่กลุ่มที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะเรามีกิจกรรมเรื่องของการปลูกป่าหรือว่าชมธรรมชาติที่มีความหลากหลายครับ
0: ไม่ใช่แค่ว่าเอาทรัพยากรเดิมมาหารายได้แต่ยังมีการแบบช่วยกันอนุรักษ์ต่อด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แสดงว่าคนที่นี่โดยปกติแล้วเหมือนภาคใต้บ้านเราแถวโซนนี้เขาจะทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรประมงซะมากกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กลายเป็นอาชีพเสริมเหรอคะ
1: เป็นอาชีพเสริมครับเป็นอาชีพเสริมก็หลังจากการที่ทำประมงหรือว่าหลังจากการทำสวนนะครับก็เข้ามาทำภายเรื่องของกิจกรรมภายเรือก็เป็นคิววนกันไปนะครับ
0: ช่วงเวลาไหนเหมาะที่สุดกับการมาพายเรือคะ
1: ก็ถ้าแนะนำก็เป็นช่วงเช้านะครับช่วงเช้าอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศไม่ร้อนแล้วก็ครับมีอาจจะมีสัตว์เยอะแต่ถ้าช่วงเย็นก็พายได้ช่วงเที่ยงก็พายได้นะครับเพราะว่าเราจะเป็นอุโมงค์ป่ากงกลางนะครับเป็นอุโมงค์ป่ากงกลาง
0: ก็แสดงว่าแบบมีเขาเรียกว่าเหมือนมีไกด์มีคนพาอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องติดต่อมาก่อนถูกไหมคะ
1: ก็ควรจะติดต่อมาก่อนนะครับจะได้เรื่องของหาคนพายหรือว่าดูคนที่เหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นๆนะครับ
0: แต่พื้นที่ตรงนี้ก็คือเหมือนดูแลโดยชุมชนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เมื่อกี้ที่กำนันบอกหนูคืออะไรนะคะ
1: อ๋อเงินสนับสนุนจากกลุ่มองค์กรต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเงินอุดหนุนจากทางเทศบาลตำบลบางนายสีนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนจากเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันนะครับระหว่างชุมชนและก็กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับ
0: ตั้งแต่พายเรือมาอะไรที่หายากแล้วก็เคยเจอแล้วคะในพื้นที่ตรงนี้
1: ก็มีตั้งแต่ตัวนาคหรือว่าพวกลิงพวกงูนะครับกลุ่มที่นักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะดูนะครับก็แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของรากไม้รากของโครงกลางนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความหลากหลายมากนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะเจออะไรข้างในกันบ้าง
1: เป็นป่าที่มีระยะทางไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับประมาณสัก2กิโลเมตรก็ไปกลับก็ประมาณสัก4กิโลเมตรได้นะครับก็เป็นป่าที่แบ่งเป็นโซนหนึ่งก็คือโซนใช้สอยนะครับโซนใช้สอยก็หมายถึงว่าบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปชมป่าชมผืนป่าดูหินดูมอสดูเฟิร์นต่างๆนะครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งก็เป็นเรื่องของโซนอนุรักษ์นะครับโซนอนุรักษ์นะครับเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับการอนุรักษ์ดังนั้นการใช้พื้นที่ก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีนกพันธุ์หายากนะครับที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนั้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องมีการจำกัดใช้พื้นที่ครับ

0: เมื่อกี้ไปดูโพงแม่หอบมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือตัวภาพถ่ายของแม่หอบเราอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เดินขึ้นไปนะคะเพื่อไม่เป็นการรบกวนธรรมชาติของเขาหน้าตาคล้ายกุ้งใช่ไหมคะ
1: กุ้งผสมปูผสมแมลงป่อง
0: โอ้มันดูแบบเป็นทั้งกุ้งเป็นทั้งแมลงป่อง

ที่กำลังฮิตกำลังโด่งดังก็คือเรื่องนกตบยุงยักษ์นะครับแล้วก็มีพญาปากกว้างปกเหลืองปกส้มนะครับแล้วก็มีเรื่องของกระเต็นแล้วก็นกแต่แล้วนะครับซึ่งเป็นนกที่นักดูนกเขาต้องการที่จะดูนะครับแล้วก็มีอยู่มากมายในพื้นที่ของชุมชนบ้านท่าจูด

0: งู
1: เจองูก็ได้ที่แบบอยู่ต้นไม้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับเจอใช่ครับ
1: แต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไม่น่าจะได้เจองูเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่เขาจะออกมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วถ้าช่วงเวลาที่แบบแนะ

0: ครับ
1: อันนี้ก็คือแบบมาแล้วก็จะได้แบบฟิลลิตเติ้ลอเมซอนจริง
0: ๆใช่ครับ
1: ดีแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องเจองู แต่ถ้าใครแบบชอบธรรมชาติก็แนะนำมาในช่วงนั้นนะคะก็จะได้เห็นธรรมชาติที่แบบฟูเต็มอิ่มแบบสุดๆไปเลยเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะค่อนข้างร้อนนิดนึงถ้าช่วงแบบช่วงนอกจากช่วงนั้นก็จะค่อนข้างร้อนแต่ก็เลือกช่วงเวลาในการมาได้จะมาเช้าหรือว่าเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เย็นได้นะครับกลางคืนก็ยังได้เลยครับเป็นไนท์ซาฟารี
1: ไนท์ซาฟารีชมกลางคืนนี่คือส่วนใหญ่เขามาดูอะไรคะถ้าเป็นกลางคืน
0: มาดูงูนะครับงูที่ว่ายน้ำเพราะว่ากลางวันเนี่ยงูจะนอนบนต้นไม้แต่กลางคืนจะมาดูงูว่ายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาดูหิ่งห้อยอะไรประมาณนั้นครับ
1: ก็จะแบบเหมือนได้อีกฟิลนึงเลย
0: อ
1: ี
0: กฟ
1: ิ
0: ลนึงครับ
1: ชมบรรยากาศกันต่อค่ะร่มรื่นมาก

0: น้องเราล่องมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับน้องลิงอันนี้เป็นลิงแสมเหรอคะ
1: ใช่ครับลิงแสมครับ
0: เขาอยู่กันเยอะไหมคะที่นี
1: ่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ

0: อย่าใจอ่อนเห็นหน้าตาแบบน่ารักน่าดูมากแต่อย่าใจอ่อนยื่นอาหารให้เขาเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวพอเหมือนพอเราไปปุ๊บเขาหาอาหารเองไม่ได
1: ้
0: ตัวเล็ก
1: กำลังกำลังล้วงปูอยู
0: ่น้องว่าเขากินอะไรอะ
1: ก็กินพวกปูพวกตัวเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับพวกหอย
0: โอ้นี่เยอะมากฮ่านี่แอบมองเราแอบมองเราอุ้ยนุ่นโหนลิงเยอะมาก

0: ขึ้นท่าก่อนค่ะ
1: กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็อยากจะนั่งเรืออย่างเดียวไม่อยากจะเดินแล้วก็ได้อยู่การติดต่อนะครับก็ติดต่อโดยตรงนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับก็082-275-3527นะครับแล้วก็เบอร์081-080-9134นะครับเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถเข้าไปที่ Google Map นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า The Little Amazon ท่าจูดนะครับหรือว่าติดต่อในเพจThe Little Amazon ท่าจูดได้ครับ

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่หมู่3บ้านท่าจูดตำบลบางไสีซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่สวยงามและก็เหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เสริมสร้างรายได้ให้คนในพื้นถิ่นหลังจากอาชีพเกษตรกรหรืออาชีพประมงพื้นบ้านแล้วก็ช่วงเวลาที่เหลือก็ได้มาดูแลนักท่องเที่ยวในการที่พานักท่องเที่ยวจมปลาดูนกแล้วก็ล่องเรือดูความเป็นธรรมชาติของหมู่3ตำบลบางไสีนะครับซึ่งมีทั้งนกมีทั้งงูมีทั้งลิงและมีทั้งธรรมชาติที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ที่นี่มันมีตรงหมู่บ้านตาจุดเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำตะโกป่าซึ่งต้นน้ำมาจากฝั่งอำเภอกระโปงและฝั่งโคศกซึ่งติดกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ทางผู้ใหญ่บ้านหรือทางเทศบาลได้ดูแลและก็ส่งเสริมท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
1: ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ป่าชุม

0: ร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อกี้บอกว่าเป็นพื้นที่ป่าสามน้ำ
2: สามน้ำมีน้ำทะเลขึ้นถึงแล้วก็น้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อย
1: สามน้ำรวมกันที่นี่
2: ที่นี่แต่มันเป็นห่วงเวลาถ้าช่วง15ค่ำหรืออย่างเงี้ยช่วงน้ำขึ้นเต็มที่ก็เป็นป่าน้ำเค็มแต่จะช่วงฤดูฝนก็เป็นป่าน้ำจืดแต่ช่วงเวลาปกติเขาเรียก8ค่ำนะ8ค่ำจะเป็นน้ำ

0: มารถจะเจาะน้ำมันได้เขาจะไม่เจาะพอเจาะมันจะต้นไม้จะเสียหายแล้วก็เรือที่ใช้ไฟเผาด้วย
1: นี่คือแต่ต้นก็สูงมากเลยนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อกี้เราเดินขึ้นมาสักพักแล้วก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติที่มีความแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็จะเห็นสัตว์ด้วยอย่างลิง
0: ใช่

0: ก็ยังคงเหมือนธีมอนุรักษ์เอาไว้
1: ในเชิงอนุรักษ์คือเอาวัตถุดิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะแล้วก็
0: หม
1: ุ
0: นเวียนกันอยู่ตรงนี้
1: หมุนเวียนกันตรงนี
0: ้ครับโอเคอันนี้ยังอีกยาวไกลไหมคะ
2: ก็เดินได้อยู่ครับเดินได้อยู่
0: เดินได้อยู่ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆกันค่ะไปค่ะ

ชาติของวันนี้นะคะเป็นการพาไปเที่ยวในเชิงการท่องเที่ยวอนุรักษ์นะคะซึ่งก็จะได้ทั้งการพายเรือแคนูชมลิตเติ้ลอเมซอนนะคะรวมถึงถ้าโชคดีก็จะได้เจอสัตว์ป่าต่างๆแล้วก็ได้เจอสัตว์หายากด้วยวันนี้เราอาจจะโชคไม่ดีมากนะก็จะได้เจอแค่น้องลิงกับนกนิดหน่อยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมช่วยกันรักษาธรรมชาติเอาอะไรมาก็เอาสิ่งนั้นกลับไปด้วยค่ะส่วนไปเดินป่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกฟีลนึงที่ทำให้

0: เมื่อคุณดื่ม
1: ไปก่อนด้วย
0: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
1: เฮ้ยหัวใจถนนจะชนแล้ว
2: อีกไกลว่ะ

0: หรือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว

0: และแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองทำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: ขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด้วัดเด
4: ้วัดก็วัดนี
3: ่วัดเด้วัดเด
0: ้เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส
5: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
6: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
5: ช่วงนี้ผมตกอะพี่อยากไปวัดครับ
6: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
7: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
5: ไป
8: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

ดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง

่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างมุมมองแค่เข้าใจในความต่างก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะอยู่ร่วมกันชายแดนใต้สันติสุข

ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงจังหวัดสงขลาแล้วเตรียมประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนประธานคิริวัตรยืนยันเดินหน้าดันขยายโครงการแก้บ้านดินร้างภาคใต้เพิ่ม5ปีช่วยกว่า 10,000 ครัวเรือนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่จุดเสี่ยงกลางดึกสั่งคุมเข้มพื้นที่สำคัญจุดคนทุกภาคในพื้นที่13อำเภอป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ติดตามทุกเหตุการณ์เข้มทุกข่าวครบทุกมุมในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นใต้ครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569สดจากห้องส่งของ NBT ภูเก็ตโดยเย็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณวรวรรณทิพย์อุดมลักษณ์และผมสิทธิชัยทรัพย์สินครับ
1: 1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะ
0: แน่นอนครับว่าในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างๆก็ได้มีการกระจายลงพื้นที่เพื่อที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นอกเหนือจากคณะรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสงขลาแล้วนะครับข่าวแรกไปที่จังหวัดสงขลากันครับโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการเดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่แล้วพร้อมกับรั่งรถ EV นะครับในการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้ครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ครับอำเภอหอยโข่งจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ทับ2569และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยมีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยพลตรีภูมิเดชาพวงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายกฤษดาภูกษัพย์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครหาดใหญ่รวมถึงตลอดจนถึงผู้บริหารระดับสูงและก็ผู้บัญชาการหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะเดินทางพร้อมกับคณะด้วยรถยนต์ไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลาซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับ
1: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีกำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่ค่ะรวมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่ค่ะแล้วก็จะร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาและรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาและชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารพร้อมกับผลิตภัณฑ์โอท็อปณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีก็จะมีกำหนดเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรค่ะในวันที่1กันยายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาในพื้นที่ของตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการเปิดงานวากัฟครั้งที่4สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมาลิดสัมพันธ์จังหวัดสงขลาโดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายศักริยาบินแสละนะคะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนชาวไทยมุสลิมมาเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและจริยวัตรอันงดงามของพระบรมศาสดามูฮัมหมัดหรือว่านบีมูฮัมหมัดพร้อมกับส่งเสริมให้กับพี่น้องชาวมุสลิมนะคะได้นำเป็นแบบอย่างอันประเสริฐมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการระดมทุนสนับสนุนกองทุนบูรณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาและสร้างความร่วมมือความเข้าใจในการที่จะขับเคลื่อนกองทุนวากัฟค่ะเพื่อเป็นไปตามกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดวิกฤตค่ะ
0: ซึ่งตลอดการจัดงาน4วัน4คืนนะครับก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งพิธีมอลิดดีนบีการบรรยายและเสวนาทางวิชาการการสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิม15จังหวัดภาคใต้และการแข่งขันทักษะวิชาการของเยาวชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแสดงออกเรื่องของการออกร้านจำหน่ายสินค้า โอกาสนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบรางวัลแก่เยาวชนและก็นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนพร้อมสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่และศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ต่อไปครับ
1: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการนำงานวิจัยนะคะรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในพื้นที่ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยชูศูนย์น้ำศูนย์หุ่นยนต์นำเทคโนโลยีวิศวกรรมมาช่วยชุมชนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมการดำเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรมณคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยได้เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งมีการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีคาดการถึงสถานการณ์อากาศเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์แนวโน้มอุทกภัยและภัยแล้งแบบเรียลไทม์พร้อมกับเน้นการบูรณาการเกี่ยวกับข้อมูลนะคะกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีความแม่นยำลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
0: จากนั้นนะครับก็ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของภาคใต้พร้อมกับชื่นชมนะครับนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณาจารย์และก็นักศึกษาเพื่อที่จะเตรียมกำลังรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ย้ำนะคะว่ามหาวิทยาลัยจะต้องนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาจริงให้กับสังคมทั้งการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์นะครับในการเข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานและก็เน้นย้ำนะครับว่าประชาชนจะต้องปลอดภัยเดินหน้าในการสร้างสันติสุขสู่ความยั่งยืนครับวันนี้นะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธาราพงษ์มะลาคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้มีการลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและประชุมรับฟังสรุปการบรรยายสถานการณ์ซึ่งทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ก็กล่าวว่าปัจจุบันนะครับยังพบความพยายามก่อเหตุในการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพทั้งการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนและการดำเนินงานด้านการพัฒนาซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการรับฟังผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านแนวโน้มสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่รวมไปถึงการติดตามคดีความมั่นคงการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคงครับ
1: ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยนะคะร่วมการบูรณาการการทำงานค่ะอย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพการแพทย์และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและนำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ส่วนวันนี้เองนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจนะด้วยครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนครับว่าได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจนะในการติดตามการดำเนินงานอาคาร8ชั้นเพื่อที่จะขยายการบริการสุขภาพลดความแออัดแล้วก็เยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับอสม.รับครม.สัญจรครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงพื้นที่ไปยังโรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขพร้อมกับเยี่ยมชมอาคาร8ชั้นซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อที่จะขยายศักยภาพในการให้บริการและเพิ่มพื้นที่รับรองประชาชน ซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าโรงพยาบาลจนะมีผู้เข้ารับการบริการเฉลี่ยประมาณ500คนต่อวันการก่อสร้างอาคารหลังใหม่จึงมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดความแออัดโดยจะรองรับการรับการบริการทั้งผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยขณะนี้นะครับแผนของผู้ป่วยนะครับชั้นนอกขออภัยครับขณะนี้ที่นะครับเรื่องของแผนผู้ป่วยนอกชั้น2ก็เปิดให้บริการแล้วโดยคาดว่าทั้ง3ชั้นซึ่งเป็นส่วนของหอผู้ป่วยวิกฤตและก็ศูนย์ฟอกไตจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบประมาณเดือนมกราคม2570ครับ
1: โอกาสนี้รัฐมนตรีได้เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจนะคะรวมถึงพบปะบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสมจำนวน200คนจาก5ตำบลในอำเภอจนะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ค่ะ
0: ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิมากกว่าการรอให้เกิดโรคจึงขอเข้ารับการรักษาพร้อมกับชื่นชมนะครับบุคลากรทางการแพทย์และก็พี่น้องอสมที่ทุ่มเทและก็เสียสละเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกฝ่ายก็จะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนครับ
1: ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูเรื่องของ SME ด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้มีการเปิดงานมหกรรมรวมพลัง3มิติพา SME ไทยโตยั่งยืนที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้นะคะที่โรงแรม TR Rock Hill อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในกิจกรรมรับฟังผนึกกำลังดูแลผู้ประกอบการ SME ด้วยใจพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหาและแนวทางในการช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะเศรษฐกิจจากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมรวมพลังสามมิติพา SME ไทยโตยั่งยืนครั้งที่สองภายใต้หัวข้อปั้นอินฟลูเอนเซอร์ติดตะกร้าเปลี่ยนโพสต์ธรรมดาให้ขายดีด้วยแอฟฟิลิเอทค่ะ
0: ซึ่งทางนั้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็กล่าวว่าผู้ประกอบการ SME นะครับกำลังเผชิญความท้าทายทั้งเศรษฐกิจโลกต้นทุนที่สูงขึ้นกติกาการค้าและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงต้องเร่งในการปรับตัวและยกระดับธุรกิจเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมกับมอบหมายให้ SME D Bank นะครับในการเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านแนวทาง3มิติได้แก่เติมเงินทุนพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขอไปครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ย้ำนะครับว่า SME นี่ก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยและก็หากว่ามีผู้ประกอบการนะครับสามารถที่จะมีความเข้มแข็งก็จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนครับ
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะก็มีการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปมอบบ้านมั่นคงให้กับชาวบ้านด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะมอบกุญแจบ้านมั่นคงชุมชนทานคีรีวัชชะแล้วก็มีการชูพระตรงโมเดลพลัสนะคะเป็นคุณภาพชีวิตยั่งยืนเพื่อที่จะเดินหน้าในการผลักดันขยายโครงการแก้บ้านติ่มร่างภาคใต้ค่ะวันนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ลงพื้นที่ไปที่สหกรณ์เคหสถานเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองพะตงจำกัดอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นประธานในการติดตามการพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพัฒนาระบบรางภาคใต้พร้อมกับมอบกุญแจบ้านมั่นคงเฟสแรกให้แก่สมาชิกชุมชนประธานคีรีวัชจำนวน38ครัวเรือนค่ะ
0: สำหรับโครงการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติในการเห็นชอบครอบคลุม35จังหวัดด้วยกัน300ชุมชนกว่า 27,000 ครัวเรือนซึ่งโดยภาคใต้ก็จะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันกว่า 15,000 ครัวเรือนและจังหวัดสงขลาก็จะมีจำนวนสูงสุดอยู่ที่ 8,700 ครัวเรือนซึ่งชุมชนประธานคีรีวัชก็มีสมาชิกจำนวน136ครัวเรือนรวมมีการจัดตั้งเรื่องของสหกรณ์แล้วก็จัดซื้อที่ดินใหม่กว่า21ไร่ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากพอ.ช.จนสามารถที่จะก่อสร้างบ้านระยะแรกแล้วเสร็จ38ครัวเรือนพร้อมส่งต่ออาชีพและเศรษฐกิจชุมชนทั้งผ้ามัดย้อมไข่ครอบผักออร์แกนิกและเกษตรโคกหนองนาครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เน้นย้ำถึง4แนวทางนะคะได้แก่สร้างความมั่นคงด้านที่ดินและที่อยู่อาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและขยายพระตรงโมเดลเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชนริมรางอื่นๆพร้อมกับผลักดันการขยายโครงการออกไปอีก5 ปีค่ะเพื่อที่จะให้สามารถดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ
0: แน่นอนนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการนะครับในครั้งนี้ก็จะไปดูหลักๆเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการห่วงน้ำท่วมหาดใหญ่ซ้ำรอยได้มีการลงพื้นที่ในการหารือกับการประปาส่วนภูมิภาคหาดใหญ่มอบแนวทางในการบริหารจัดการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับผลักดันในการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและก็ด้อยคุณภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับวันนี้ครับที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะได้มีการลงพื้นที่ในการติดตามดำเนินงานและรับฟังรายงานแนวทางการให้บริการประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ซึ่งก็มีผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคร่วมให้ข้อมูลและรายงานแผนการดำเนินงานซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่พร้อมกับหารือและก็มอบแนวทางในการบริหารจัดการพร้อมกับเน้นย้ำหน่วยงานนะครับในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรระบบการผลิตและจ่ายน้ำรวมถึงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับ
1: ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2568ซึ่งระดับน้ำสูงจนท่วมมิดอาคารชั้น1ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการพี่น้องประชาชนค่ะแต่อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการประปาให้มีการวางแผนในการรับมืออุทกภัยสงขลาสร้างแผนที่และระบบสนับสนุนศูนย์อุทกภัยรับมือในการอพยพนะคะเมื่อเกิดเหตุมอบแนวทางให้การประปาส่วนภูมิภาคทำหน้าที่เป็นแม่งานในการทำแผนที่ระบุศูนย์อพยพต่างๆวางแผนระบบน้ำส่งสะอาดรดน้ำและจุดกระจายน้ำสำรองหากเกิดสถานการณ์น้ำประปาไม่ไหลให้ประสานงานความร่วมมือนะคะกับทางปภ.และทางเทศบาลในพื้นที่เพื่อที่จะกระจายน้ำให้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนและด้อยคุณภาพในพื้นที่3 จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวก็มีแหล่งน้ำดิบสมบูรณ์แต่ยังขาดระบบและการเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับชี้แนะเสนอให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประปาของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเฉพาะและก็กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าให้กำลังใจและก็คณะผู้บริหารรวมถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยครับ
1: ก่อนจะร่วมประชุมนะคะทางด้านรัฐมนตรีชัยชนกก็ได้มีการลงพื้นที่เพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ควง3 รัฐมนตรีช่วยนะคะสักการะพญานาคราชวัดโคกเปี้ยวก่อนที่จะมีการเข้าร่วมประชุมครม.สัญจรค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เตียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสันเพชรปุญญมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ในการสักการะพญานาคราชที่วัดโคกเปี้ยวอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยผู้สื่อข่าวก็มีการสังเกตเห็นนะคะว่านายชัยชนกใช้เวลาในการสวดมนต์และนั่งสมาธินานกว่าคณะในหลายจุดค่ะเมื่อถูกถามว่าอธิษฐานขอพรเรื่องอะไรเป็นพิเศษเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่ได้ขอพรอะไรเป็นพิเศษค่ะแค่มีรายงานตัวแล้วก็ทำสมาธิและหลังจากนั้นนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปร่วมติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งนะคะริมทะเลสาบสงขลาท่ามกลางพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับทางด้านของนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและก็นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนก็ร่วมกันตีคองยักษ์ภายในวัดคนละ9ครั้งสร้างความสนใจแก่ประชาชนที่มารอต้อนรับจากนั้นคณะก็ได้มีการติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณวัดโคกเปี้ยวซ ซึ่งก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งศาสนสถานและก็วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งนั้นมีการพิจารณา2แนวทางนะคะก็คือแนวเดิมค่ะความยาว391เมตรงบประมาณกว่า46ล้านบาทค่ะแล้วก็แนวที่ยื่นเข้าไปในทะเลสาบความยาว456เมตรงบประมาณกว่า54ล้านบาทโดยจะมีการนำข้อเสนอจากหน่วยงานและประชาชนนะคะไปประกอบการพิจารณาเพื่อที่จะผลักดันโครงการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชุมชน
0: ขณะที่ทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงประชุมในการพื้นที่เพื่อที่จะเตรียมครม.สัญจรโดยในวันนี้ก็จะมีการประชุมกทจ.เขต5นะครับในการตรวจราชการในพื้นที่ครับโดยต้องบอกว่าบรรยากาศการประชุมกทจ.เขตตรวจราชการที่5เป็นไปอย่างเข้มข้นครับซึ่งทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ในการมอบแนวทางยกระดับการทำงานแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าเปลี่ยนจากการติดตามโครงการสู่การติดตามผลลัพธ์พร้อมกับปรับบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเชิงรุกและบูรณาการการทำงานร่วมกันหน่วยงานในด้านการป้องกันการทุจริตครับนางยุภาทวีวัฒนะยิตบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลแก่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่5ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากกทจของ5จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาก็ร่วมการประชุมซึ่งทางด้านของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าให้กทจเนี่ยปรับรูปแบบการทำงานจากการติดตามโครงการเป็นติดตามผลลัพธ์โดยพิจารณาว่าโครงการที่ดำเนินการไปแล้วประชาชนได้รับผลประโยชน์หรือว่าเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้างพร้อมกับปรับแนวทางการทำงานนะครับจากการรับเรื่องร้องเรียนเป็นการเฝ้าระวังเชิงป้องกันมองเห็นความเสี่ยงตั้งแต่ต้นและก็ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอดส่องเป็นผู้ป้องกันนะครับเพื่อที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาลุกลามนั่นเองครับขณะเดียวกันก็ได้มีการเสนอแนะนะครับเรื่องของพื้นที่นะครับว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมีข้อมูลรอบด้านแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขได้จริงรวมถึงการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในจังหวัดแล้วก็เชื่อมโยงกับสำนักงานปปช.ในด้านการป้องกันการทุจริตทางนี้ก็พร้อมที่จะทำงานเชิงบวกในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะยกระดับกทจ.ให้เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับ
2: สำหรับวันนี้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของการป้องกันมากกว่าที่จะไปแก้ไขในปลายทางนะคะว่าเราจะทำอย่างไรที่เราจะมาสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราได้ลงนามในความร่วมมือกับปปช.นะคะในเรื่องของการสร้างกลไกการตรวจสอบการทำงานป้องกันการทุจริตนะคะดังนั้นในวันนี้ก็จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาพูดคุยทำความเข้าใจและก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการกรรมาธิการจังหวัด
1: ส่วนเมื่อวานนี้ที่โรงแรมอันฟาฮัสอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาโดยมีผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6มาร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารให้เป็นระบบรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในทุกช่องทางค่ะสำหรับการปฏิบัติงานนะคะจะแบ่งออกเป็น2ภารกิจหลักค่ะก็คือการวางแผนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งศูนย์บริการสื่อมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เตรียมความพร้อมในศูนย์กลางนะคะที่จะสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสื่อมัลติมีเดียให้กับสื่อมวลชนในทุกแขนงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปโดยเน้นการนำเสนอภายใต้แนวคิดสงขลาเมืองมรดกโลกมุ่งเน้นที่จะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นการพัฒนาพื้นที่5ด้านสำคัญค่ะก็คือการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการภาษีและแหล่งทุนการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษและพลังงานรวมถึงการสร้างอาชีพรองรับแรงงานคืนถิ่นโดยการลงพื้นที่ครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่มาปฏิบัติภารกิจครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาและปัตตานีก่อนจะเข้าร่วมการประชุมอย่างเป็นทางการณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
0: ทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งถือวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อดิจิทัลทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคในการที่จะดึงอินฟลูเอนเซอร์สายข่าวนะครับในพื้นที่นำเสนอเกร็ดข่าวแล้วก็บรรยากาศด้วยภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นใต้รวมไปถึงภาษามาเยลูมาลายูนะครับเพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะครับให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ช่วงนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็ถ้าหลายๆคนนะคะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินค่ะเมื่อทราบว่าเจ้าของที่ดินหรือว่าเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเสียชีวิตไปมรดกเหล่านี้จะตกไปเป็นของใครแล้วใครบ้างจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกและถ้าหากว่าเกิดข้อพิพาททายาทควรจะต้องทำอย่างไรติดตามแล้วก็หาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ1เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจ

0: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันต่อนะครับไปดูเรื่องของปปท.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเรื่องของการรับสินบนของภาคโรงแรมกันครับซึ่งทางด้านของรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการตรวจโรงแรมเรื่องของการเร่งในการลดขั้นตอนโปร่งใสป้องกันการรับสินบนครับวันนี้ครับทางด้านของพันโทสิริพงษ์ศรีสุตารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะร่วมสังเกตการตรวจสภาพของโรงแรมร่วมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการป้องกันการทุจริตและการเรียกรับสินบนโดยมุ่งให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนสามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดภาวะนะครับความล่าช้าและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นพร้อมกับรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ทางนี้ค่ะสำนักงานปปท.ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะกระบวนการในการอนุมัติอนุญาตซึ่งความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาอาจจะเปิดช่องให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เหมาะสมหรือว่าการเรียกรับผลประโยชน์ค่ะการร่วมสังเกตการจึงมุ่งที่จะติดตามว่าอุปสรรคอยู่ที่ตรงจุดไหนนะคะเพื่อที่จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาให้ตรงสาเหตุโดยการตรวจและพิจารณาอนุญาตยังเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับแนวทางที่ปปท.มุ่งที่จะผลักดันค่ะก็คือการแจ้งหลักเกณฑ์และรายงานที่จะต้องแก้ไขให้ชัดเจนการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและก็การติดตามสถานะคำขอได้เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นทราบว่าเรื่องอยู่ที่ใครติดขัดเพราะเหตุอะไรและต้องดำเนินการอย่างไรต่อลดความไม่แน่นอนและก็ลดช่องว่างในการเรียกรับสินบนค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการลงพื้นที่ของรองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ในครั้งนี้ก็ลงพื้นที่ไปกับนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ต้องบอกว่าการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงเป็นการนำนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติสนับสนุนประกอบธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้หลักการผู้ประกอบการทำถูกต้องรัฐต้องดำเนินการให้รวดเร็วโปร่งใสไม่มีค่าใช้จ่ายนอกระบบและไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีการแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดและอาชญากรรมขยายผลจับกุมผู้ต้องหา6รายรวมถึงอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดจำนวนมากค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรชัยกระจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทน

0: ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดหลังบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและปปสภาค8เปิดปฏิบัติการในการกวาดล้างพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการมาระหว่างวันที่28-29 สิงหาคม 2519เริ่มจากการจับกุมผู้ต้องหา4 รายในพื้นที่ของอำเภอปากพนังก่อนจะขยายผลจับกุมเพิ่มอีก2 รายในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงและขยายผลไปยังอำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะครับว่าการปฏิบัติการดังกล่าวก็สามารถที่จะตรวจยึดของกลางเป็นวัตถุระเบิดชนิดสังหาร4 ลูกอาวุธปืน3 กระบอกเครื่องกระสุน78 นัดยาบ้า 14,541 เม็ดไอซ์ 12.16 กิโลกรัมพร้อมกับรถยนต์2 คันและโทรศัพท์มือถืออีก3 เครื่องพร้อมกับผู้ต้องหาพร้อมของกลางนะครับถูกนำส่งไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับขยายผลติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
0: ทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนปราบปรามยาเสพติดอาวุธปืนและอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการลงพื้นที่กลางดึกในการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจจุดเสี่ยงกลางดึกสั่งคุมเข้มพื้นที่สำคัญจุดตรวจบริเวณคนพลุกพล่านในพื้นที่13 อำเภอป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่ครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยฝ่ายปกครองและก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นการประเมินความพร้อมของเจ้าหน้าที่ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยได้เข้าตรวจสถานประกอบการสถานีบริการน้ำมันโรงเรียนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2รวมไปถึงร้านสะดวกซื้อและบริเวณชายหาดนราทัศน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้บริการและก็รวมตัวกันเป็นจำนวนมากครับ
0: โดยผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวนะคะว่าได้มีการสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงทั้ง13 อำเภอเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเฝ้าระวังบุคคลยานพาหนะและสิ่งผิดปกติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกับบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและกำลังในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและยังย้ำให้ทุกหน่วยนะคะปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่ประมาทและให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนทั้งการใช้ชีวิตการเดินทางและการประกอบอาชีพในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะพาไปดูโครงการค่ายคุมประพฤตินะคะที่เข้มข้น60 วันค่ะของทางศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดปัตตานีที่มุ่งฟื้นฟูจิตสำนึกและสร้างวินัยให้แก่ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดเพื่อที่จะส่งพวกเขานะคะกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เหลือจากหลังจากนี้ครับขอใช้ชีวิตช่วงที่เหลือเนี่ยทำประโยชน์อะไรให้ครอบครัวให้มากที่สุดนะครับจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วครับ
3: นี่คือความในใจและความรู้สึกจากลึกๆของผู้ถูกคุมประพฤติรายหนึ่งซึ่งอยากส่งผ่านไปถึงครอบครัวที่รอคอยอยู่ข้างหลังในวันที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่หลังกำแพงสูงเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยจังหวัดปัตตานีแม้ในจุดเริ่มต้นเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่ไม่สมัครใจเข้าสู่การบำบัดจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและศาลมีคำสั่งให้คุมประพฤติพร้อมกำหนดเงื่อนไขทั้งการรายงานตัวการทำงานบริการสังคมและการห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดขั้นเด็ดขาดแต่วันนี้การได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยระยะยาว60 วันกำลังเปลี่ยนให้ช่วงเวลาแห่งการลงโทษกลายเป็นโอกาสในการทบทวนตัวเองเพื่อเตรียมพร้อมกลับไปเป็นคนใหม่ของครอบครัวอีกครั้ง
2: คือยาเสพติดมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ส่งผลดีกับชีวิตของเราแม้แต่สักนิดเดียวเลยนะครับก็จากการที่ผมได้มาอยู่ที่เนี่ยมันทำให้ผมตระหนักและรู้ของพิษภัยยาเสพติดนะครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลายเรื่องนะครับไม่ว่าด้านร่างกายนะครับเรื่องพฤติกรรมและก็นิสัยการมีวินัยการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนหลายๆคนครับเป็น100 คนนะครับ
3: ปัญหาคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่เคยลดน้อยถอยลงและกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำซ้อนที่ไม่สมัครใจเข้าบำบัดมักถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่ยากจะเยียวยาแต่ศูนย์แห่งนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าโอกาสสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงผ่านโครงการเข้มข้นระยะยาว60 วัน ค่ายแห่งนี้ไม่ได้แตกต่างจากค่ายบำบัดอื่นๆมากนักกิจกรรมดำเนินไปตามปกติตั้งแต่การตื่นนอนการทำความสะอาดโรงนอนช่วยการปลูกผักไปจนถึงกิจกรรมกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ระดมความคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันโดยเฉพาะจุดสำคัญที่ว่าหากวันหนึ่งได้ก้าวออกไปจากที่นี่แล้วต้องเจอกับสิ่งยั่วยวนจะมีวิธีปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เลี้ยวกลับเข้าสู่วงการเดิมแม้แนวทางที่ร่วมกันแลกเปลี่ยนจะฟังดูง่ายดายในห้องเรียนแต่เป้าหมายที่แท้จริงของทุกกิจกรรมกับลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือการปลูกจิตสำนึกให้เข้มแข็งรู้จักรักและเห็นคุณค่าในตัวเองรวมทั้งตระหนักถึงความเจ็บปวดของครอบครัวที่ต้องแลกด้วยน้ำตานับครั้งไม่ถ้วนเพื่อให้สิ่งนี้กลายเป็นกรอบป้องกันจิตใจไม่ให้หวนกลับไปทำร้ายคนที่รักอีก
4: สำนักงานครูพฤษนะครับโดยกรมครูพฤษเนี่ยเรามีหน้าที่ในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้ทำผิดในคดียาเสพติดแต่เราพบว่าปริมาณคดีที่เข้าสู่ความรับผิดชอบของสำนักงานครูพฤษหรือกรมครูพฤษในแต่ละปีเนี่ยมีแนวโดยเฉพาะคดียาเสพติดเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มลดลงนะครับไม่มีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากระบวนการแก้ไขที่เราใช้อยู่เนี่ยของทางสำนักงานครูพฤษเนี่ยเราก็พยายามใช้หลักสูตรที่กรมกำหนดนะครับโดยเราคาดหวังนะครับคาดหวังว่าเมื่อสมาชิกของเราออกไปกลับไปสู่ชุมชนแล้วเนี่ยเราใช้กระบวนการในการติดตามในการดูแลเนี่ยนะครับจะทำให้เขาเนี่ยกลับตนเป็นพลเมืองดีไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ไม่กระทำผิดซ้ำถามว่า100คนเนี่ยเขาสามารถเลิกยาเสพติดได้ทั้งหมดไหมเนี่ยก็คือไม่ทั้งหมดนะครับแต่แนวโน้มของการกระทำผิดซ้ำก็คือการจับเข้ามาสู่กระบวนการคุมประพฤติอีกเนี่ยก็ลดน้อยลง
3: แม้ในวันนี้ค่ายคุมประพฤติจะไม่สามารถทำให้ทุกคนเลิกขาดได้ทั้งหมดแต่ระยะยาว60วันในค่ายกลับเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้หลงผิดได้กลับคืนสู่สังคมที่ต้องอาศัยพลังความรักความเข้าใจจากครอบครัวและคนในชุมชนรวมกับเป็นกรอบป้องกันที่เข้มแข็งที่ดีที่สุดต่อไปทีมข่าว MPT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี
1: ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูเรื่องของการทำใบขับขี่สำหรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดพกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจทางลาดชันขึ้นลงเขาอันตรายกว่าที่คุณคิดขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างไรให้ปลอดภัยถึงที่หมายอย่างมั่นใจการใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุมความเร็วการใช้เบรกอย่างถูกวิธีและการสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทางข้อ1เลือกใช้เกียร์ให้เหมาะสมทางลาดชันให้ใช้เกียร์ต่ำเพื่อใช้เครื่องยนต์ช่วยหน่วงความเร็วช่วยลดภาระของเบรกข้อ2ควบคุมเบรกอย่างถูกวิธีห้ามกำเบรกค้างหรือเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งเด็ดขาดเพราะอาจทำให้รถลื่นถลายเสียหลักได้ข้อ3อ่านทางและให้สัญญาณมันมองกระจกให้สัญญาณไฟล่วงหน้าและระวังจุดอับสายตาบริเวณทางโค้งไม่แซงในที่กับขันเด็ดขาดสวมหมวกนิรภัยเช็คสภาพรถให้พร้อมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็อยากมาสัมผัสเพื่อให้การพักผ่อนราบรื่นและปลอดภัยในทุกเส้นทางนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่ในภูเก็ตต้องมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎหมายไทยกำหนดชัดเจนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเช่ารถขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด

พกใบขับขี่สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรขับขี่ปลอดภัยเที่ยวภูเก็ตอย่างมั่นใจไปไหนก็อุ่นใจ

0: ัจจุบันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนมากนักท่องเที่ยวก็มักจะนิยมเช่ารถขับขี่ในการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะและสิ่งสําคัญที่สุดเลยค่ะที่ขาดไม่ได้เมื่อนักท่องเที่ยวต้องการที่จะขับขี่รถในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็จะต้องมีใบขับขี่ค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรของประเทศไทยวันนี้ค่ะจะพาไปชมเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้ในการทำใบขับขี่ทั้งใบขับขี่สากลแล้วก็ใบขับขี่ของประเทศไทยติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ภูเก็ตสวรรค์เมืองใต้ที่ใครก็อยากมาสัมผัสการเที่ยวภูเก็ตให้ลึกและถึงใจการเช่ารถขับคือคำตอบที่ดีที่สุดแต่ก่อนที่คุณจะออกเดินทางมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือใบขับขี่ขี่สนุกแบบไม่สะดุดและถูกต้องตามกฎหมายไทยต้องทำอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบการทำใบขับขี่สากลสิ่งที่คุณต้องใช้มีเพียง5อย่างเท่านั้น 1. หนังสือเดินทางเล่มจริงพร้อมสำเนาหน้าที่ติดรูปถ่ายและหน้าวีซ่าปัจจุบัน 2. ใบขับขี่ในประเทศของคุณเล่มจริงที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา 3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูต 4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปพื้นหลังสีขาวถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนและ 5. ค่าธรรมเนียมเพียง505บาทเท่านั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียดขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีหากเอกสารของคุณครบถ้วนเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วนอกจากนั้นชาวต่างชาติสามารถทำใบขับขี่ของประเทศไทยได้โดยต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าระยะยาวใบอนุญาตทำงานหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่สามารถขอได้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูตของประเทศนั้นๆและใบรับรองแพทย์มีขั้นตอนดังนี้ 1. จองคิวล่วงหน้าดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเข้าไปที่สำนักงานขนส่งตามเวลาราชการ 2. ยื่นเอกสารและตรวจร่างกายไปที่สำนักงานขนส่งตามนัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 3. อบรมและสอบเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติขับรถ 4. ชำระค่าธรรมเนียมและรับบัตรใบขับขี่ของคุณพร้อมใช้งานใบขับขี่มีอายุ1ปีช่วยให้คุณขับขี่ท่องเที่ยวในภูเก็ตและทั่วประเทศไทยได้อย่างมั่นใจหมดกังวลเรื่องด่านตรวจสนุกกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่เพราะการท่องเที่ยวที่ดีเริ่มต้นด้วยความปลอดภัยและเคารพกฎจราจรขอให้มีความสุขกับการเดินทางในภูเก็ตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
2: เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็ได้มีการทำบุญทางศาสนาพุทธเพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้สำหรับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงผู้ที่ล่วงลับแล้วด้วยครับซึ่งทางด้านของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตครับเมื่อวานนี้ได้มีการทำบุญทางศาสนาพุทธเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับที่บริเวณ

0: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายฉลามอรธรรมและประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนณจังหวัดภูเก็ตผู้แทนสมาคมอัมภูเก็ตรวมไปถึงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิตลอดจนภาคีเครือข่ายจากทางภาครัฐและภาคเอกชนมาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
1: ซึ่งทางด้านของนายเล็กตันติวงไพศาลประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็กล่าวนะครับว่ามูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้มีการก่อตั้งเมื่อปี2519เดินหน้าในการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งงานกู้ชีพกู้ภัยค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครด้านการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตนอกจากนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาสิ่งของในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และประเพณีถือศีลกินผักโดยภารกิจทั้งหมดนี้ก็ขับเคลื่อนโดยพลังศรัทธาและเงินบริจาคของประชาชนเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและสังคมอย่างต่อเนื่องครับ
0: สมาคมศิลป์ภูเก็ตค่ะได้มีการจัดเสวนารายาพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรระดมทุกมุมมองของทางศิลปินหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวมาร่วมกันผลักดันปฏิมากรรมใต้ทะเลเกาะราชาสุดที่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้านศิลปะค่ะที่หอศิลป์คุณหญิงกาญจนาณระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะทางสมาคมศิลป์ภูเก็ตได้มีการจัดเสวนารายาพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างศิลปินหน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีนายวิษณุพงษ์หนูนันศิลปินมาร่วมเป็นศิลปินร่วมสมัยค่ะมีนายสราวยุทธมาลำนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตนางอัญชลีวานิชเทพบุตรนายกสมาคมศิลป์ภูเก็ตและนางเตือนใจพันธรผู้อำนวยการศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชาจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเสวนาค่ะและไฮไลท์ในการเสวนานะคะก็คือศิลปินมีการนำแบบจำลองประติมากรรมสุพรรณมัจฉามารับฟังถึงข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปพัฒนาก่อนที่จะมีการก่อสร้างและนำลงใต้สมุทรค่ะ
1: สำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็อยู่ภายใต้แนวคิดศิลปะเพื่อทะเลและทะเลเพื่ออนาคตได้มีการเตรียมในการจัดสร้างประติมากรรมใต้ทะเลจากตัวละครรามเกียรติ์ทั้งพระรามทศกัณฐ์หนุมานสุพรรณมัจฉาและก็ก้อนถนนครับเพื่อที่จะเป็นทั้งงานศิลปะและก็แหล่งอาศัยของปะการังรวมไปถึงสัตว์น้ำโดยประติมากรรมหนุมานนะครับก็ได้มีการติดตั้งแล้วส่วนผลงานรายานะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2569นี้ครับ
0: ทั้งนี้นะคะการติดตั้งประติมากรรมใต้ทะเลจะช่วยกระจายจุดดำน้ำลดแรงกดดันต่อแนวปะการังธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลควบคู่กับการสร้างมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่จุดหมายด้านศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไปดูเรื่องของผลงานศิลปะของเด็กภูเก็ตกับนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปี2569ของนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อก้าวเข้าไปสู่ภายในหอศิลป์ออนนะครับโกออนแกลเลอรี่ถนนเยาวราชจังหวัดภูเก็ตภาพตรงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นก็จะเป็นเรื่องของผลงานนะครับศิลปะที่มีหลากหลายชนิดนะครับทั้งภาพวาดที่เต็มไปด้วยสีสันและก็จินตนาการไปจนถึงผลงาน3มิติที่ได้มีการจัดวางอยู่กลางพื้นที่การจัดแสดงอย่างมีเอกลักษณ์และก็เชิญชวนให้ผู้ชมนะครับได้ใช้เวลาในการหยุดมองรายละเอียดของภาพแต่ละชิ้นทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปนิพนธ์ประจำปีการศึกษา2569ของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาศิลปกรรมศาสตร์หรือว่าศิลปกรรมและการออกแบบคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ได้มีการนำความคิดจินตนาการและก็ประสบการณ์ของตนเองมาออกแบบในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะก่อนที่จะนำมาจัดแสดงไปในให้ประชาชนนะครับได้มีการรับชมภายในงานก็มีทางด้านของนายธเนศตันติพิริยกิจกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดภูเก็ตก็ได้มาเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการพร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนักศึกษาและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีศิลปินมาร่วมงานด้วยครับ
0: ส่วนความน่าสนใจของงานอยู่ที่ผลงานแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะทั้งการเลือกใช้สีรูปแบบเทคนิคและวัสดุทำให้การเดินชมไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดบนผนังนะคะแต่ยังมีผลงานสามมิติและงานที่มีการจัดวางให้เข้าในรูปแบบของการสร้างมิติให้กับพื้นที่ค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตีความหมายของผลงานผ่านทางมุมมองของตนเองและหนึ่งในผลงานที่น่าสนใจภายในนิทรรศการค่ะก็คือผลงาน ของนางสาวปวิชญาค่ะเป็นชื่อผลงานเขานะคะก็คือยังคง

0: งหายใจนำเสนอด้วยเทคนิคสื่อผสมถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพของร่องรอยบาดแผลและร่างกายที่ยังคงมีลมหายใจโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของชาวญี่ปุ่นที่มองเห็นถึงคุณค่าของร่องรอยและบาดแผลจากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นโดยผลงานชิ้นนี้เปรียบเสมือนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวตนของศิลปินค่ะแม้ว่าจะผ่านเหตุการณ์หรือว่าผ่านบาดแผลมามากมายเพียงใดในชีวิตแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ยังสามารถที่จะลุกขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้สะท้อนถึงความเข้มแข็งการยืนหยัดและการสู้ต่อเพื่อก้าวต่อไปในสังคมค่ะ
1: เหมือนงานชิ้นนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนปลักหักพังที่มันก็จะมีส่วนใบหน้าที่มันแตกหักหนูก็ใช้เป็นตัวตนของหนูแล้วก็บาดแผลความผิดพลาดอะไรต่างๆมาประจวบเหมาะกับโครงสร้างเหล็กที่มันเป็นเหมือนสังคมอะค่ะสังคมภายนอกแต่ว่าข้างนอกมันค่อนข้างที่จะโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องลืมแต่ว่าเราก็เติบโตอย่างสวยงามในความที่ไม่สมบูรณ์แบบค่ะ
2: ก็สำหรับใครที่อยากจะไปดูผลงานนะครับก็สามารถที่จะไปได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสามารถที่จะไปชมในเทศกาลศิลปะนิพนธ์นะครับที่เขาเรียกว่าGo On Gallery ถนนเยาวราชตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึง
0: วันนี้วันสุดท้าย
2: ไปจนถึง6โมงยังพอมีเวลาสัก1ชั่วโมงก็คุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถไปดูศิลปะนิพนธ์ของน้องๆชั้นปีที่4ถึงได้นะครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้เรา2คนและทีมงาน NBT ภาคใต้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก

วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งเดียวของจังหวัดนราธิวาสครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการวันนี้ครับ

หลังเก่าถนนพิชิตบำรุงอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนตลอดจนประชาชนเด็กและเยาวชนในเรื่องราวของการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มรดกทางวัฒนธรรมศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญนะครับยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมกันรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไปถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในอีกหนึ่งห้องนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศวังเวมากครับเหมือนเสมือนว่าผมนี่กำลังอยู่ในป่าดงดิบชื้นอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีพันไม้ต่างๆนานาชนิดมากมายนะครับอยู่กับน้องมุนาครับวันนี้น้องมุนาก็จะเป็นคนที่จะพาเราเดินชมพิพิธภัณฑ์ตลอดวันนี้ทั้งวันนะครับห้องนี้เขาเรียกว่าห้องอะไรครับน้องมุนาคร
1: ับ ห้องนี้นะคะจะเป็นห้องแผ่นดินสีเขียวนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นเหมือนทะเลนะคะแล้วก็พันไม้นะคะก็จะอยู่ในห้องนี้เหมือนกันค่ะ
0: เขาตกแต่งบรรยากาศได้สมจริงมากนะครับ
1: ก็ให้เข้ากับบรรยากาศของการเข้าไปในจังหวัดนราธิวาสก็จะมีโซนที่เป็นโซนป่าด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผมจริงๆแล้วจังหวัดนราธิวาสนี้ก็จะมีแหล่งที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวมะนาวก็ดีหรือว่าจะเป็นพวกป่าเขาเรียกว่าอะไรคาราบาลาไหม
1: ใช่ค่ะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน
0: ะครับ
1: ก็จะเป็นที่ค้นพบหรือว่าบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีนกเงือกค่ะซึ่งในประเทศไทยของเราก็จะมีทั้งหมด13สายพันธุ์นะคะที่พบในจังหวัดนราธิวาส10สายพันธุ์ด้วยกันค่ะ
0: ครับผมส่วนนี้ก็จะเป็น
1: บ่อนนะครับปูโต๊ะแดงค่ะ
0: ป่าเดียวน้ำเดียวในแดนดินนะครับ
1: ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีพื้นที่เยอะที่สุดในประเทศไทยด้วย
0: ป่าพลุนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีปลากระแมะค่ะซึ่งเป็นปลาที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะซึ่งในประเทศไทยก็จะพบแค่ที่เดียวที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: แสดงว่าจังหวัดนราธิวาสนี่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอเมซอนของเมืองไทยก็ว่าได้นะผมว่านะ
1: ค่ะได้สมญานามค่ะ
0: เลยครับ
1: เป็นอเมซอนของอาเซียนค่ะ
0: นั่นไงใช่ไหมผมบอกแล้วเชียวแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทะลุจากห้องนี้นะครับก็จะเข้าอุโมงค์หินนะครับนี่เป็นอุโมงค์จำลองนะครับทำได้
1: อ
0: ัน
1: นี้จะเป็นอุโมงค์เหมืองทองโตโมะค่ะซ
0: ึ่
1: งอย
0: ู่
1: ที่อำเภอสุขิรินทร์นั่นเอง
0: นี่ไงครับเหมืองทองโตโมะนะครับเหมืองทองโตโมะนี่ก็เป็นเมืองทองที่มีตำนานเล่าขานกันมานานมากนะเป็นดินแดนแห่งการขุดทองในสมัยอดีตนะทุกวันนี้ก็ยังมีชาวบ้านลอดทองอยู่นะ
1: ก็ยังมีอยู่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่ครับคน
1: เราได้จำลองนะคะว่าในอุโมงค์เนี่ยก็จะมีทองคำค่ะ
0: นี่มีทองคำด้วยอยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็น
1: ต้องบังค่ะเนี่ยค่ะ
0: นี่
1: จำลองค่ะ
0: เขาจะจำลองทองคำเป็นแร่สายแร่ทองคำนะครับนี่คือเลียนแบบในอดีตซึ่งภาพในอดีตก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่เป็นเหมืองแร่แบบเจาะนะครับแต่ว่าสมัยนี้เหมืองแร่เจาะที่มีต่างประเทศเข้ามาทำแร่เนี่ยเขาทำแร่ทองคำเนี่ยก็คือไม่มีแล้วอยากจะเป็นแบบชาวบ้านเป็นวิถีชาวบ้านใช้ล่อนทองในแม่น้ำที่ผมเห็นนะตรงนี้เป็นโซนอะไรครับเนี่ย
1: ห้องนี้นะ
0: สว่างจ้าเลย
1: ห้องประวัติศาสตร
0: ์ค่ะประวัติศาสตร์
1: ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็เดิมนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นชาวมองกอลอยกับอสตาลอยนะคะที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็เดิมพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอาณาจักรลังกาสุกะนะคะก็จะมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้
0: สมัยก่อนนี่ก็ทำการค้าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำการค้าในช่วงของราโจฮีเจาหรือว่าพระยาอินทิราในช่วงของศาสนาอิสลามเริ่มแพร่หลายค่ะก็จะมีการค้า

0: ข้ามาค่ะในคาบมหาสมุทรมาลายูนั่นเองค่ะ
1: แผนที่ด้วยนะครับแผนที่การค้าขายทางทะเลนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกมัสยิดอัน
0: นี้ก็จะมาในช่วงของสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงของรัชกาลที่1ค่ะ
1: รัชกาลที่1นะครับเห็นแล้วนะครับรัชกาลที่1ก็มีแล้วนะครับมัสยิดตะโลมาเนาะนะครับมัสยิด300ปีนะนี่เคยไปมาแล้ว
0: อยู่ที่อำเภอบาเจาะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระยาภูผาพักดีค่ะหรือเป็นพระยาถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะก็จะเป็นเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดคนสุดท้ายเองค่ะใช
1: ่สมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นพระยานะ
0: ใช่ค่ะจะเรียกเป็นพระยาเองค่ะ
1: ส่วนตะเงาะนะครับนี่ก็เป็นรูปของถ้าเทียบแล้วก็น่าจะเป็นผู้ว่าคนแรกของนราธิวาสใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงของรัชกาลที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเสด็จมายังมณฑลปากใต้ค่ะที่ปากน้ำบางนราแล้วก็วัดชนทราสิงห์เหนะคะเสด็จมานะคะก็ได้มอบดาบพระแสงราชศาสตรานะคะให้กับชาวนราธิวาสค่ะว่าพระองค์ท่านนะคะจะอยู่กับชาวนราธิวาสเสมอไปนั่นเองนะคะแล้วก็พระองค์ท่านนะคะก็ได้เปลี่ยนนามด้วยนะคะจากบางนรานะคะมาเป็นนราธิวาสค่ะที่มีความหมายว่าที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชนค่ะซึ่งในปีนี้ก็ครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสด้วยค่ะ
1: ผมว่ามีหลายคนนะครับที่ยังไม่รู้นะครับว่าชื่อเดิมของนราธิวาสก็คือเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบางนารานะครับรัชกาลที่6เป็นคนเปลี่ยนชื่อเป็นนราธิวาสนะครับนี่เป็นความรู้ใหม่ของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงผมด้วยนะครับโอเคครับ
0: นี่เป็นคำขวัญจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีชื่อว่าทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทัดเพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานและเลงนะคะก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ของดีในจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกัน

0: มาดูในส่วนนี้กันบ้างนะครับบูหงาซีเระนะครับใบสีภูซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเพิ่มความเป็นสิริมงคลในงานพิธีต่างๆของชาวมลายูผมเองเนี่ยก็จำความได้สมัยเด็กอ่ะก็เห็นแล้วนะเวลาไปสู่ขอพี่ป้านะเราเป็นเด็กๆก็จะมีเนี่ยบูหงาซีเระนี่แหละเดินนำหน้าขบวนอันนี้ความเป็นมายังไงครับ
1: ค่ะบูหงาซีเระนะคะบูหงาก็คือดอกไม้นะคะส่วนซีเระก็คือพลูนะคะหรือว่าใบสีพลูนั่นเองนะคะก็คืออันนี้จะเป็นการความเชื่อหรือว่าการนับถือเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะในทางศาสนานะคะซึ่งในสมัยก่อนนะคะการที่มีลำดับชั้นนะคะก็บ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์รวยนะคะซึ่งก็จะใช้ในงานแห่ขันหมากหรือว่าเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะใช่ค่ะ
0: ครับผมก็คือความสูงแต่ละชั้นนี่ก็เป็นการบ่งบอกฐานะ
1: ใช่ค่ะนะก็จะมี7 9อะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วแต่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่จริงๆถ้าเกิดเราไม่เจาะลึกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าทำไมบางที่บูหงาซีเระเนี่ยบางที่ก็ต่ำๆใช่ไหมบางที่ก็สูงๆ
1: ใช่
0: ที่แท้แล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงความมีฐานะความมีอำนาจบารมีทางสังคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับทุกวันนี้งานพิธีต่างๆก็ยังมีอยู
1: ่ค่ะแต่ว่าหาดูได้ยาก
0: หาอยู่ได้ยากแต่ก็ยังพอมีอยู่นะ
1: พอมีอยู่ใช่ค่ะ
0: นี่ต้องเป็นประเพณีต้องควรอนุรักษ์นะครับแล้วก็คนที่ทำนี่ก็เริ่มน้อยลงนะครับ
1: เพราะด้วยความเชื่อของปัจจุบันด้วย
0: ใช่ครับจริงๆนะมันต้นกำเนิดมาจาก
1: เพราะว่าในช่วงก่อนก็จะมีศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันก็เขาจะนับถือเป็นเรื่องของอาจจะเข้าในช่วงของซีซีทีในเรื่องศาสนาอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องของศาสนาไปนะครับก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับก็ทำให้ทุกวันนี้ก็หลายซีรีส์เนี่ยก็มีน้อยลงในงานพิธีก็จะมักจะไม่ค่อยเห็นแล้วหาดูได้ยากแล้วนะครับทุกคน

0: เป็นโมเดลจำลองนะครับพื้นที่ภาพรวมของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็เห็นเป็นประจักษ์แก่สายตาแล้วนะครับทุกคนว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เมื่อกี้อันนี้เขาบอกว่าฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นป่าไม้ใหญ่นะครับซึ่งมีนกเงือกนะครับแล้วก็เป็นที่แบบเป็นแบบเป
1: ็
0: นภูเขานะมีภูเขามีป่าดิบชื้นแล้วก็มีพื้นที่ราบ
1: ใช่ไ
0: หมที่ชาวบ้านเขามาตั้งถิ่นฐานกันนะครับประกอบอาชีพนะครับนี่ข้างหลังก็จะเป็น
1: ไล่ทำสวน
0: นะครับเป็นที่เนินเป็นโคกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายปุ๊บก็จะเป็นพ
1: ื้
0: นที่ที่ติดทะเลนะครับนี่ผู้ชมก็จะเป็นชาวประมงนะครับซ
1: ึ่
0: งจำลองได้โอ้โหสวยงามมากนะครับว้าวมากนะครับผมมองดูแล้วมันเหมือนจริงอ่ะทุกคนเนี่ยมีบริเวณชายหาดก็จะมีช่างต่อเรือนะครับมีช่างกำลังเพ้นลายเรืออันนี้ก็จะเป็นการหมักน้ำบูดูนะคร
1: ับ
0: นี่ก็จะเป็นการ
1: ตากปลา
0: แห้งนะครับมีกำบังลมด้วยนะครับทุกคนการฝนสาดเหมือนจริงทุกอย่างเลยนะครับ
1: หาดบ้านทอนนะคะ
0: หาดบ้านทอนใช่ไหมอ๋อนี่ดังเลยนะครับทุกคน

0: เทพมุนาครับในส่วนนี้เป็นส่วนอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องศิลปะการแสดงแล้วก็เครื่องดนตรีนะคะใช่ค่ะไ
0: ม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านเลยใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแสดงด้วยนะมีอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ไม่ว่าจะเป็นซาเปนนะคะซาเปนก็จะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของพ่อค้าชาวสเปนนั่นเองนะคะ
0: ซาเปนซาเปนเป็นการเต้นนะ
1: ค่ะเป็นการเต้น
0: ล
1: ำ
0: โยกนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนจะเคยเห็น
1: เต้นเบาๆ
0: เต้นเบาๆแบบซอฟๆนะแล้วก็นี่ลองแงง
1: ค่ะก็คล้ายๆกันเลยค่ะ
0: ลองแงงนี่เคยเห็นสมัยเด็กแม่ผมเต้นอยู่ลองแงงอ๋อแล้วก็มีเป็น
1: อันนี้ก็จะเป็นดีเกฮูลูนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซียเหมือนกันนะคะจะเป็นเหมือนกับมาเลเซียทุกอย่างเลยแค่ชื่อที่มันต่างกันเฉยๆค่ะ
0: แล้วก
1: ็ต่อไปก็จะเป็นเกระโตะค่ะเป็นการเล่นของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในสมัยก่อนนะคะใช่ค่ะก็จะมีเสียงนะคะเดี๋ยวจะตีให
0: ้อ๋อมีให้ดูด้วย
1: แล้วก็จะกล้อง
0: เขาเล่นยังไงคร
1: ับ แค่ตีค่ะเพื่อประชันเสียงค่ะ
0: ประชันเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: ของใครกล้องกว่าใครดังไกลกว่างั้นเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่อ๋อขอร้องหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ที
1: ่
0: แผ่นไม้
1: ค่ะ
0: แล้วจะมีรูนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ข้างในจะเป็นป้อมแต่มันไม่ได้เป็นกลองแบบนี้นะครับที่เป็นหนังวัวหนังควายแล้วมาตีอันนี้ไม่มีหนังเลยนะครับแต่เป็นไม้ตั้งแล้วมันมีรูแต่มันสามารถทำให้เกิดเสียงได้อันนี้แปลกมาก
1: เลย
0: โต๊ะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ผมไม่เคยเห็นเลยเนี่ยจะโต๊ะนะครับทุกคนเนี่ยเคาะกับมือยังดังเลย
1: ก็จะงานเข้าซุนัดอะไรเงี้ยเหมือนมาเก็ตปุโรงานแต่งงานอะไรเงี้ยก็จะมี
0: โต๊ะทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมครับเนี่ย
1: มีอยู่ค่ะ
0: หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปก็จะเป็น
1: ต่อไปก็จะเป็นมะโยงหรือว่าเมาะโยงกับมโนราก็จะมีความคล้ายคลึงกันซึ่งปัจจุบันก็หาดูได้ยากแล้วนะคะของเมาะโยงจะเป็นของชาวมลายูซึ่งเหมือนใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันก็ไม่มีเพราะว่าจะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของศาสนาด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนมโนราก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอกับหรือบัฟนะคะซอหรือบัฟ
0: อันนี้ที่เขามโยงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พิธีมโยง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อนี่ตัวนี้ของจริงเลยนะ
1: ของจริงเลยค่ะ
0: ใช้งานจริงมาเลยนะครับโอ้สวยมากมีการประดับตกแต่งนะครับทุกคน
1: ใช่ค่ะ
0: โอเค
1: ต่อไปก็จะเป็นบานอหรือว่าหรือบานอนั่นเองนะคะ
0: บานอนี่คือกองยักษ์นะครับทุกคนนี่ครับมันเริ่มเลย
1: ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ค่ะในสมัยก่อนนะคะซึ่งเขาตรงนี้ค่ะจะเป็นหนังควายค่ะ
0: หนังควาย
1: ใช
0: ่
1: ก
0: ็
1: สามารถตีได้
0: ก็ใหญ่มากนี่ก็เป็นน่าจะเป็นไม้ตะเคียนแน่เลยผมว่านะแล้วเขาก็จะมีเป็นที่ตี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแบบดูนะทุกคนดูนะครับนี่ที่ตีเล็กมากเลยแบบกองมาเริ่มเลยแต่ก็ใช้กันได้นี่ตีได้ไหมครับเนี่ย
1: ตีได้ค่ะ
0: ลองนะครับนั่ง
1: ผมได้ลอง
0: เมื่อกี้เราลองเสียงของกีโต้แล้วนะครับมาลองดูลานอบ
1: ้
0: างลานอนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแถวแหวงนะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แหวงค่ะ
0: เป็นต้นกำเนิดเขาเลยเขาได้รับวัฒนธรรมมาจากมาเลเซียหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมก็มีการแข่งขันกันด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะเป็นคณะหลายๆคนแล้วมันประชันมาตีเป็นเลงดนตรีใช่ไหม
1: ใช่ซึ่งข้างหลังนี้ก็เอาไว้ปรับเสียงค่ะเสียงทุ้มเสียงแหลม
0: อ๋อมีการตั้งเสียงได้ด้วย
1: ใช่ค่ะมันดึงเข้าดึงออกได้ค่ะแต่นี้เราจำลองไงคะมันก็เลยไม่สามารถดึงได้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะลานอนเสร็จปุ๊บนี่ครับศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมาลายูเลย
1: ก็จะเป็นศิลาใช่ค่ะ
0: นี่ครับมันจะมีรูปปั้นจำลองครับนี่การแสดงศิลาและการต่อสู้ที่ผสมผสานศิลปะเป็นการต่อสู้ที่อ่อนช้อยดุดันในคราเดียวกันโดยมีการบรรเลงเครื่องดนตรีประกอบ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ครับนะซีลาโหยทำให้ย้อนนึกถึงสมัยเป็นเด็กเลยเนี่ย คือการ การแสดงแล้วก็เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เราได้เดินชมเมื่อกี้เนี่ยก็บางส่วนก็ได้ผ่านสายตาเรามาสมัยที่เด็กน
1: ะ
0: ทุกวันนี้ก็บางอย่างก็ยังอยู่คู่กับชุมชนอยู่บางอย
1: ่
0: างก็เริ่มสูญหายไปแล้วเริ่มมีน้อยลงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับของผมที่ได้มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เมืองนาราแห่งนี้นะครับก็อยากเชิญชวนผู้ชมทุกท่านครับที่มีโอกาสได้เดินทางมาและที่ว่าหรือต้องการจะมาที่นี่โดยตรงก็สามารถที่จะ โทรติดต่อได
1: ้ได้
0: ทางไหนครับ
1: ก็ถ้าเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น073-512-207นะคะถ้าสะดวกเป็นข้อความอินบ็อกซ์ก็จะทางเพจพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเลยค่ะนราธิวาสซิตี้มิวเซียมนั่นเองค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายมีแอดมินค่ะใช่ค่ะ
0: อยากให้มาครับถ้าคุณอยากรู้จักนราธิวาสแบบสุดโต่งนะครับแบบลึกๆเลยนะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับทุกคนครับ
1: ค่ะ

ุณผู้ชมครับนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับยังมีห้องนราเปี่ยมสุขเพราะพระบารมีซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมได้นั่งอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับท่านนะครับถึงประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองนราแห่งนี้นะครับที่อยู่คู่กับจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนานนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีท่านก่อนครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้ท่านได้แนะนำตัวก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอุทิศอินแก้วนะครับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ดูแลในเรื่องของงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับผมประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองนราแห่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับท่านครับ
1: ครับในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับก็เดิมเป็นอาคารสารกลางจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในปี2547นะครับอดีตท่านผู้ว่าการจังหวัดนราธิวาสคือท่านประชาเตรัตนะครับก็มีนโยบายสร้างอาคารขึ้นมาอีก1หลังนะครับเป็นสารกลางที่อยู่ในส่วนราชการนะครับทีนี้พอมีสารกลางหลังใหม่เกิดขึ้นหลังนี้นะครับก็จะทําประโยชน์อะไรในพื้นที่เพราะว่าสารกลางหลังนี้อยู่ใจกลางเมืองนะครับก็เลยเข้าที่ประชุมกรมการจังหวัดนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าจะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนะครับก็เลยได้จัดทําแล้วก็ประชุมกันมาแล้วก็มอบหมายให้สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสในยุคนั้นนะครับโดยท่านอุษณีทุวโชตเป็นอดีตวัฒนธรรมจังหวัดก็ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมคิดร่วมทํากันมาว่าเราจะออกแบบลักษณะอย่างไรนะครับแต่ท่านก็บอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะครับต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แบบมีของอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือตั้งแล้วคนมาชมเพราะนั้นการจะสร้างพิพิธภัณฑ์ในที่นี่นะครับจะต้องเป็นลักษณะของการมีชีวิตเดินและมีเสียงบรรยายมีภาพลักษณะคล้ายๆกับภาพจริงแล้วก็จำลองมาจากใน13อำเภอต้องมาอยู่ที่นี่หมดครับผม
0: ครับผมครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยถ้าถามถึงจุดเด่นแล้วเนี่ยในการนำเสนอผลงานหรืออัตลักษณ์พื้นถิ่นนี่คือเราเด่นในด้านไหนบ้างครับพิพิธภัณฑ์ของเรา
1: ครับเด่นในเรื่องของเป็นเรื่องของภูมิปัญญานะครับ
0: ครับผม
1: ที่สำคัญเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือ เป็นเมืองที่มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ
0: ครับ
1: เป็นเมืองที่ทุกพระองค์เสด็จนะครับตั้งแต่น่าจะย้อนไปนานๆนะครับตั้งแต่สมัยการที่9เสด็จทุกพระองค์จะเสด็จที่นี่หมดเพราะนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในมีพระตำหนักมีการทรงงานอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องภูมิปัญญาความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นป่าพลุต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ครับ
0: ครับผมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ยังไงบ้างครับ
1: ครับตอนนี้เป็นนโยบายก็คือเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันก็จะมีน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่นำชมนะครับก็จะหมุนเวียนกัน อยู่ประจำแล้วก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าส่งหนังสือมาเพื่อที่จะเข้าชมก่อนได้หรือจะ walk in ขึ้นมาก็ได้ครับทุกเวลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับมีน้องๆประจำอยู่นะครับสามารถ walk in มาได้เลยนะครับถ้ามาเป็นเดี่ยวๆหรือถ้ามาเป็นคณะก็สามารถทำหนังสือมาประสานก่อนได้ครับ
0: ครับผมท่านครับคุณค่าของพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสที่มีกับชุมชนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้นะครับได้รับกระแสก็คืออย่างน้อยก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่เป็นน้อง
0: ๆ
1: ที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ต่างอำเภอนะครับที่มาเนี่ยครับเขาอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าอำเภอของตัวเองเนี่ยมีอะไรแต่อำเภออื่นอีกที่เขายังไม่รู้เขาก็สามารถจะมาดูจากห้องต่างๆที่เราจัดแสดงเขาจะได้รู้อ๋อถ้าคนอยู่อำเภอเมืองรู้ว่าพื้นที่สุไหงโกลกหรือพื้นที่อำเภอตากใบมีจุดเด่นอะไรเช่นป่าพลุโตแดงถ้าอำเภอตากใบก็มีวัดชนทราสิงห์เหที่เป็นวัดที่เป็นวัดพิทักษ์แผ่นดินไทยที่เกิดขึ้นน้องๆที่ต่างอำเภอเขาจะได้รู้ความสำคัญของในแต่ละพื้นที
0: ่ครับผมสุดท้ายนี้อยากให้ท่านวัฒนธรรมได้ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็ดีหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับอยากจะเชิญชวนให้มีโอกาสได้มาเที่ยวนราเมื่อมาเที่ยวนราแล้วอยากจะให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รู้จักถึงอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาของคนพื้นถิ่นในพื้นที่ของนราธิวาสนะครับ
1: ครับก็ขออนุญาตเชิญชวนนะครับว่าจังหวัดนราธิวาสโดยเฉพาะตรงพิพิธภัณฑ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างจังหวัดจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูภาพรวมมาดูMind Mappingของจังหวัดนราธิวาสก่อนว่าสิ่งที่ท่านจะลงไปพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ท่านจะ จะไปเฉพาะกิจของท่านเพราะฉะนั้นที่นี่จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการมองภาพรวมเพื่อที่จะไปเที่ยวต่างๆได้แล้วก็สามารถ walk in มาได้นะครับแล้วก็เส้นทางที่จะเดินทางเนี้ยก็สะดวกมากนะครับโดยเฉพาะมาทางเครื่องบินก็มีสนามบินที่จะไปเช้าเย็นกลับได้แล้วก็ทางโดยสารรถยนต์ก็สามารถที่จะเดินทางสะดวกครับก็ยินดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแล้วก็เน้นย้ำก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยินดีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ
0: ครับผมสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดอรัญวาสเป็นอย่างมากนะครับที่นี้ก็สละเวลามานั่งพูดคุยกับเรานะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเราก็อยากให้คนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะครับทำให้ได้รู้จักรากเหง้าความเป็นมาของบรรพบุรุษก็ดีรวมไปถึงอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่มันอยู่คู่กับชุมชนอยู่คู่กับท้องถิ่นอยู่คู่กับนราธิวาสมาตั้งแต่อดีตซึ่งบางอย่างก็หายากแล้วบางอย่างก็สาบสูญไปแล้วแต่ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสแห่งนี้ยังมีให้ทุกคนได้ดูนะครับต้องขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสมากครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสพร้อมเปิดให้บริการเยี่ยมชมแล้วนะครับเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกทั้งยังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในพื้นที่ทั้งนี้นะครับผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสโทร073 512 207ครับ

เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการเมืองไทยดีๆกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กลับมาแล้วเหรอลูก
1: ค่ะแม
0: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ

0: พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญทุกๆสิ่งล้วนเกิดจากผลของบุญและผลของกรรมรายการคนคลองธรรมวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่วัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้มีการจัดตั้งฌาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันได้เลยครับ
1: วัดนางพระยาตั้งอยู่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานหลายร้อยปีตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำปากนครที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นแม่น้ำสายสำคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชวัดนางพญาแต่เดิมเมื่อพันปีก่อนบริเวณแห่งนี้มีชัยภูมิที่ดีจึงได้ถูกกำหนดให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้ารวมทั้งเรือรบของอาณาจักรในสมัยโบราณและสถานที่แห่งนี้ก็ยังมีที่อบอุ่นหัวใจเป็นที่พึ่งพิงสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนกับการจัดทำฌาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายบริการที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเข้าใจและการดูแลสัตว์เลี้ยงที่จากไปอย่างสงบสัตว์เลี้ยงไม่ใช่เพียงเป็นเพื่อนเล่นหรือสัตว์ในบ้านแต่พวกเขาคือสมาชิกของครอบครัวที่เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันในทุกช่วงของชีวิตการจากลาของสัตว์เลี้ยงย่อมนำมาซึ่งความเสียใจแต่ในความเศร้านั้นเราสามารถส่งสัตว์เลี้ยงของเราไปด้วยความรักด้วยพิธีฌาปนกิจที่ถูกจัดอย่างละเอียดอ่อนและพิถีพิถัน

ครับเจริญพรก็ในเรื่องของการสร้างชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็เพิ่งได้จัดทำมาเป็นเวลาประมาณ1เดือนเศษซึ่งอาตมาเองเนี่ยได้มีการปรารภปรึกษากับลูกศิษย์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ร้านปากนครรักษาสัตว์ซึ่งเป็นคุณหมอที่ดูแลเรื่องของสัตว์เรื่องของน้องหมาน้องแมวรักษาอยู่ก็ได้เล็งเห็นว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยยังไม่มีสถานที่เตาเผาสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่ญาติโยมเขาได้เลี้ยงเวลาสัตว์เลี้ยงของญาติโยมที่เขารักเนี่ยเขาได้ถึงแก่กรรมหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าตายลงเนี่ยก็ บางคนบางท่านเนี่ยอยากที่จะนำสัตว์เลี้ยงซึ่งถือว่าเป็นลูกของเขาเองเนี่ยอยากจะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยากจะสวดบังสกุลอยากจะเผาอะไรเนี้ยแต่ยังไม่มีสถานที่อาตมาเองเนี่ยก็เลยคิดแล้วก็เริ่มสร้างขึ้นมาเลยแล้วก็ตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็เริ่มสร้างเตาเผาชาปนกิจสงเคราะห์ขึ้นมาก็ใช้เวลาระยะในการสร้างเนี่ยประมาณ1เดือนเสร็จ1เดือนเสร็จก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเผาศพน้องหมาน้องแมวและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเหตุผลที่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็เพราะว่าวัดเนี่ยอาตมาเองเนี่ยอยากจะสงเคราะห์ให้กับญาติโยมให้กับชุมชนสังคมเป็นการช่วยเหลือสังคมเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระและเป็นการสงเคราะห์แก่ญาติโยมที่เขารักสัตว์เลี้ยงของแต่ละคนแต่ละท่านอย่างเนี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่วัดเองเนี่ยก็เผาศพน้องหมาน้องแมวมาเนี่ยประมาณเกือบ20ศพวันนี้ก็มี2ศพที่ติดต่อเข้ามาซึ่งทางวัดเองเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดหรือระบุเวลาว่าจะต้องมาเผาตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงตอนเย็นแต่จะเผาให้ตลอดเวลาคือถ้าติดต่อเข้ามาตอนกลางคืนก็ติดก็เผาให้ก็จะมีการทำพิธีสวดบังสกุลให้น้องหมาน้องแมวที่ล่วงลับไปนะที่ล่วงลับไปแล้วก็สวดบังสกุลเสร็จก็นำน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเผาดังที่เตาเผาพอเผาเสร็จก็ทำพิธีลอยอังคารให้ด้วยลอยกระดูกลอยอังคารที่แม่น้ำปานครด้านหน้าวัดแต่วัดนางพญาเป็นลำดับไปแล้วก็ที่เผาไปก็มีน้องหมาน้องแมวแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็คือกระต่ายมีน้องกระต่ายด้วยน้องกระต่ายก็เพิ่งเผาไปก็อาตมาเล็งเห็นอย่างนี้ครับว่าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเนี่ยยังไม่มีเมื่อยังไม่มีเนี่ยอาตมาก็เลยสร้างเตาเผานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและก็สงเคราะห์บางคนบางท่านญาติโยมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเขาอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ในที่ว่าเป็นบ้านเช่าอย่างเนี้ยสัตว์เลี้ยงเขาเสียชีวิตอย่างเนี้ยเขาไม่มีที่ฝังเขาอยากจะเผาก็เลยช่วยสงเคราะห์ให้ตรงนี้แล้วก็ในภาคใต้เองเนี่ยที่ตมาพอทราบข้อมูลเนี่ยว่ายังไม่มีที่ไหนที่ทำในเรื่องของการสงเคราะห์ชาปนกิจอย่างนี้ที่เห็นมีอยู่ก็อาจจะมีที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ที่วัดกลองเปลที่ว่ากองเปลนะแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชก็ที่วัดนางพญาตอนนี้วัดนางพญาก็ถือว่าเป็นวัดที่แรกที่เผาศพสัตว์เลี้ยงแล้วก็วงเล็บว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่จะมีเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงในความไม่เบียดเบียนสัตว์และความมีเมตตากรุณาเนี่ยก็ขออนุญาตยกเอาหลักธรรมในเรื่องของการเมตตาการมีเมตตามีความกรุณา
มีความมุทิตามีความอุเบกขาซึ่งทั้ง3อย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้อยู่ในสังคมปัจจุบันในกับมนุษย์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งกับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเรามองว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยบางทีไม่รู้เนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็เป็นชีวิตที่มีค่ามีคุณค่าเหมือนกันเราควรที่จะมีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตาในชีวิตของสัตว์ในทุกชีวิตในทุกสรรพสิ่งเพราะเราก็เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเท่าแต่ว่าเรามนุษย์เนี่ยเราเป็นมนุษย์เราก็ได้ชื่อว่ามนุษย์สัตว์เป็นสัตว์อันประเสริฐส่วนสัตว์ที่เกิดเป็นสัตว์เนี่ยเราก็ให้นามชื่อว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่โดยความเป็นจริงโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะการเกิดเป็นมนุษย์หรือการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็คือ1ชีวิตเท่ากัน1ชีวิตเท่ากันก็หมายความว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยหรือแต่ละสรรพสิ่งเนี่ยอาจจะสร้างบุญสร้างกรรมไม่เหมือนกันการมาเกิดในภพภูมิปัจจุบันเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่โดยความเป็นจริงของสรรพสิ่งธรรมชาติเนี่ยก็คือ1ชีวิตมีค่าเท่ากันหมดเหมือนอาตมาเองเนี่ยขอปรารภกลับไปย้อนกลับไปว่ามีการตั้งคำถามว่าหมาแมวเนี่ยหมาแมวเผาหมาแมวตายลงเนี่ยแค่ขุดหลุมฝังก็จบแล้วทำไมต้องมาเผาให้เป็นภาระอาตมาก็ตอบกลับไปว่าเนี่ยขนาดมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราเสียชีวิตเนี่ยเรายังเผาได้เลยทำพิธีได้เลยแล้วทำไมสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยทำไมเราจะเผาไม่ได้เราจะทำพิธีให้ไม่ได้คนที่ใจเป็นสัตว์ก็มีเยอะสัตว์ที่ใจเป็นคนก็มีมากฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าแบ่งแยกว่า นี่เป็นสัตว์นี่เป็นมนุษย์นี่เป็นคนแต่ว่าเราต้องมีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุนัขเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเราเลี้ยงเรียนน่ะคนที่เขาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะเขารักสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ยเหมือนที่วัดเนี่ยที่ว่าเจอเหตุการณ์เวลาน้องหมาน้องแมวเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาพามาเผาเขาก็มีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ก็รักเหมือนลูกของเขาบางคนเนี่ยญาติโยมบางคนบางท่านไม่มีลูกไม่มีหลานเขารักน้องหมาน้องแมวเขาเหมือนลูกเหมือนหลานนะบางตัวนะอยู่มา20 กว่าปี20 กว่าปีบางตัวอยู่20 กว่าปีแล้วก็รักเหมือนลูกของเขาเนี่ยก็มีความผูกพันเนี่ยก็เลยอยากจะให้ญาติโยมได้เห็นถึงความเมตตาความกรุณาถ้าหากว่าเรามีความเมตตามีความกรุณาต่อสัตว์แล้วเนี่ยเราก็จะมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกัน

0: ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราการสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่เรารักเราและความคิดถึงก็หลั่งไหลเข้ามาแทนที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจและเสียใจอย่างมากแต่การจัดพิธีชาปนกิจให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักก็จะช่วยให้เราได้ส่งเขาไปสู่สุคติอย่างสงบและเป็นการแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อเขาการได้อำลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นการรำลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยร่วมกันและทำให้เราได้ปล่อยความโศกเศร้าและยอมรับกับความเป็นจริงการจัดพิธีชาปนกิจยังเป็นการสร้างความทรงจำดีๆที่เราได้เก็บไว้ในใจตลอดไปแม้ว่าร่างกายของเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่ความรักและความผูกพันที่มีต่อกันคงอยู่ตลอดไปในการเก็บอัฐิของเขาก็เหมือนกับการมีส่วนหนึ่งของเขาที่ยังคงอยู่กับเราเสมอการจากลาเป็นเรื่องที่ยากแต่การที่ส่งเพื่อนรักไปอย่างสมเกียรติจะช่วยให้เราคลายความเศร้าและเดินหน้าต่อไปด้วยความทรงจำดีๆที่เราสร้างร่วมกันมาพี่ฝนเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลในการจัดทำชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงเป็นคนที่คอยประสานงานระหว่างผู้ที่นำสัตว์เลี้ยงมาทำการชาปนกิจกับเจ้าหน้าที่ภายในวัดเพื่อจัดลำดับคิววันนี้เรามาพูดคุยกับพี่ฝนถึงแรงบันดาลใจที่มีการจัดตั้งชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงมีความเป็นมายังไงติดตามกันได้เลยครับ
1: สวัสดีครับพี่ฝน
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับอยากสอบถามพี่ฝนว่าแนวคิดแล้วก็การริเริ่มที่มีการจัดตั้งชาปนกิจสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้มีริเริ่มมาจากไหนมีแนวคิดยังไงครับ
2: ค่ะอันนี้ขอเท้าความก่อนนะคะก็คือพี่เป็นคนเลี้ยงแมวเป็นทาสแมวอยู่แล้วค่ะแล้วก็แมวพี่ไม่สบายพี่ก็เลยพาไปหาคุณหมอที่ปากนครรักษาสัตว์นะคะคุณหมอก็เลยเอ่ยขึ้นมาว่าพี่วัดอ่ะเขามีการเผาน้องหมาน้องแมวหรือเปล่าเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะคะที่เขารักอะค่ะเขารักแล้วเขาอยากจะทำพิธีให้พี่ก็เลยมาแจ้งเจ้าอาวาสท่านก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นตกลงทำเลยก็คือสร้างณตอนนั้นเลยค่ะก็คือทำโครงการขึ้นมาเลยแล้วก็ท่านก็บอกว่าไหนๆเราก็สร้างแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อที่ว่าให้เขามาใช้บริการแล้วก็ทำให้เขาแบบเหมือนกับส่งน้องหมาน้องแมวของเขาอะค่ะให้เสร็จสิ้นไปเลยอะ
1: ครับแล้วก็ตัวเตาเผาอะครับเราได้สร้างมาระยะเวลานานหรือยังครับ
2: ก็เริ่มสร้างตั้งแต่เดือนสิงหาค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็เพิ่งมาเสร็จได้ไม่นานนี้เองค่ะ
1: ครับแล้วก็มีการตอบรับยังไงบ้างครับกับคนในพื้นที่หรือกับกลุ่มคนที่มีสัตว์เลี้ยง
2: ก็จะมีถ้าทางคลินิกอะค่ะที่รักษาสัตว์ก็ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยส่วนหนึ่งก็ข้อแล้วก็เราก็ลงยิงแอดใน Facebook อะค่ะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆทางก็จะรู้ทั้งในจังหวัดนครแล้วก็จังหวัดอื่นด้วยค่ะ
1: อยากสอบถามพี่ฝนว่าลำดับขั้นตอนในการติดต่อเข้ามาเพื่อจะทำชาปนกิจสัตว์เลี้ยงครับมีลำดับขั้นตอนยังไงบ้างครับ
2: ก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทางเพจวัดนางพญานะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์สำนักงานนะคะเราก็จะแจ้งไว้แล้วนะคะหน้าเพจวัดนางพญาค่ะก็แจ้งเข้ามาเราก็จะจัดคิวให้ว่าน้องสามารถเข้ามาได้ช่วงเวลาไหนนะคะเข้ามาก็จะมีการทำพิธีให้เหมือนคนทุกอย่างเลยค่ะแล้วเสร็จจากการทำพิธีก็ให้นำน้องนะคะไปที่เตาเผาเสร็จก็อยู่ที่ว่าเจ้าของค่ะจะประสงค์ว่าจะเก็บกระดูกน้องกลับหรือว่าจะลอยอังคารนะคะถ้าประสงค์ว่าจะลอยอังคารเราก็สามารถลอยได้ที่ท่าน้ำวัดนางพญาได้เลยค่ะ
1: เราไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายตรงนี้เรามีเงินที่จะมาหมุนเวียนในการจัดซื้อเช่นว่าวัสดุในการจัดทำพิธีแบบนี้จากที่ไหนบ้างครับ
2: เริ่มต้นเลยนะคะเราก็ประชาสัมพันธ์แล้ว

0: ก็ให้ทุกท่านนะคะสามารถสมทบทุนได้เข้ามานะคะแล้วก็เราก็จะนําเงินตรงนั้นนะคะมาสร้างเสร็จก็คือจากนี้ก็คือแล้วแต่ว่าทุกท่านก็สามารถบริจาคเข้ามาได้เราก็จะนําเงินส่วนนี้ค่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํามันหรือว่าซื้อถ่านหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการเผาอ่ะค่ะ
1: ครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางไหนบ้างครับที่มอบให้กับคุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบทุนหรือบริจาค
0: ถ้าทุกท่านสามารถร่วมบุญได้นะคะเข้าไปที่เพจวัดนางพญานะคะเราจะมีการโพสต์ไว้แล้วนะคะว่าร่วมสมทบชาปนกิจสัตว์เลี้ยงนะคะก็สามารถเข้าไปสแกน QR code หรือว่าตามเลขบัญชีนั้นได้เลยค่ะ
2: แล้วก็วันนี้ก็คือได้มาน้องหมาปอมซึ่งเลี้ยงกันมา10ปีละแล้วก็ได้มาชาปนกิจหรือมาเผาที่วัดนางพญาทางตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ก่อนหน้านี้ทุกคนก็อาจจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยกันทุกบ้านเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ครอบครัวก็ส่วนหนึ่งก็เกิดความอบอุ่นใจเลี้ยงหมาบ้างแมวบ้างกระต่ายบ้างแต่พอมันเสียชีวิตขึ้นมาไม่มีใครอยากจะฝังมันแต่โดยที่ว่าวัดนี้ได้ตอบโจทย์ตอบรับจุดนี้ไม่ได้คิดว่าจะมาโปรโมทวัดนะคะแต่ด้วยความรู้สึกของตัวเองก็คือเหมือนบุคคลในครอบครัวเราอยากจะทำสิ่งสุดท้ายให้เขาเหมือนญาติคนนึงแต่บังเอิญว่าวัดนี้มันมีให้เราทุกอย่างก็เลยพามาวัดนี้แล้วก็พอมาติดต่อสถานที่โทรมาจองลายเสร็จถามเรื่องค่าใช้จ่ายทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่ามันรู้สึกดีกับเราที่ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักหรือว่าบุคคลในครอบครัวที่เราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้วเพราะว่าบางคนเลี้ยงมาไม่ได้แค่เดือน2เดือนแต่มันเป็น5ปี10ปีมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตส่วนหนึ่งของครอบครัวอยู่ด้วยกันกินด้วยกันแต่พอมาที่นี่วัดนี้เหมือนกับว่าเราได้ทุกอย่างกลับมาครบกับความรู้สึกที่เราเสียไปเหมือนที่ว่าเราทำชาปนกิจงานศพให้กับญาติคนคนนึงแต่วัดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยซึ่งมันทำให้ความรู้สึกเรามันดีนะกับวัดในตัวเมืองห่างออกมาจากตัวเมืองประมาณ 5-6 กิโลอะค่ะแต่มันตอบโจทย์ให้เราได้ตรงที่ว่าเราไม่ต้องฝังเขาใต้ดินเหมือนที่อื่นๆแต่ที่นี่เก็บกระดูกได้ลอยอังคารได้ค่าใช้จ่ายไม่มีมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะร่วมบุญกับวัดเท่าไหร่จากความรู้สึกของเรานะคะตรงนี้ก็ร่วมบุญกับวัดบ้างเพราะว่าหลักๆเลยเขาไม่ได้ร้องอะไรเราเลยแม้กระทั่งชาปนกิจแม้กระทั่งตอนทำพิธีมีการทอดผ้าบางสกุลให้เรียบร้อยเหมือนทำให้กับบุคคลนะคะเอาง่ายๆเลยเหมือนทำให้กับบุคคลเหมือนญาติเราในวันที่เราชาปนกิจจริงๆนะคะก็ขอขอบคุณวัดนางพญาที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ณโอกาสนี้ด้วยก็คืออยากให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ที่คิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวนะคะลองมาติดต่อที่วัดนี้ดูหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันกับสิ่งที่เราเสียไปมันรู้สึกดีโดยที่เราไม่ต้องฝังเขาไว้ใต้ดินนะคะขอบคุณค่ะ

สัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่เคียงข้างเราทั้งยามทุกข์และยามสุขเป็นเพื่อนที่เข้าใจอย่างแท้จริงการสูญเสียพวกเขาจึงทิ้งช่องว่างในใจการที่ได้แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อพวกเขาครั้งสุดท้ายจึงเป็นเหมือนกับการปลอบประโลมใจให้เจ้าของได้ปล่อยวางและบอกลาจากใจจริงการบริการชาปนกิจสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงที่รักที่ต้องการจัดพิธีอำลาให้กับเขาอย่างภาคภูมิใจชาปนกิจสัตว์เลี้ยงจึงไม่ใช่แค่การส่งร่างแต่เป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายที่แฝงไปด้วยทั้งความรักความเมตตาอย่างแท้จริงเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เจ้าของได้ปลดปล่อยความเศร้าอย่างมีสติและเป็นการส่งพวกเขาไปสู่โลกที่สงบ

0: นอกจากนี้วัดนางพระยาเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและเรื่องราวที่น่าสนใจไม่เพียงแต่มีความสำคัญทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและความศรัทธาประเพณีที่ชาวบ้านและนักเดินทางต่างเคารพนับถือภายในวัดนี้มีวิหารประดิษฐานรูปเคารพของแม่นางพระยาซึ่งประทับท่านั่งพับเพียบสง่างามและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาโดยมีความเชื่อว่าการยกมือไหว้เมื่อผ่านหน้าวัดนางพระยาจะนำพาความเป็นสิริมงคลมาให้ชีวิตนอกจากนี้ยังมีผู้คนที่มากมายที่มาขอพรและเมื่อต้องการความสำเร็จในชีวิตก็มักจะบนบานสารกล่าวต่อแม่นางพระยาหากประสบความสำเร็จดังปรารถนาก็มักจะนำผ้าสบายและเครื่องสำอางมาแก้บนตามประเพณีที่สืบทอดกันมาในบริเวณวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายที่ผู้คนให้ความเคารพเช่นเทพพระราหูทรงครุฑสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในภาคใต้ของประเทศไทยเชื่อกันว่ามีอำนาจปกปักรักษาคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายผู้ที่สักการะต่างหวังให้ตนเองและครอบครัวพบแต่ความร่มเย็นและพ้นจากเคราะห์ร้ายอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในวัดนี้ก็คือเทพจตุคามรามเทพเทพที่คนในนครศรีธรรมราชและภาคใต้เคารพนับถือประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุครามรามเทพเป็นเทพคู่บ้านคู่เมืองที่เชื่อว่าสามารถอำนวยพรให้สำเร็จลุล่วงในสิ่งที่มุ่งหวังคนส่วนใหญ่จะมาขอพรเรื่องการงานการเงินและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านวัดนางพญาจึงไม่เพียงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงแต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งใครก็ตามที่มาเยือนวัดนี้นอกจากจะได้สัมผัสถึงความสงบและพลังแห่งศรัทธายังได้รับความเป็นสิริมงคลและความสบายใจกลับไป
1: วันนี้หมดเวลาของรายการคนคลองธรรมลงแล้วนะครับกับเรื่องราวของการชาปนกิจทรงเคราะห์สัตว์เลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของวัดนางพญาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสัปดาห์หน้านะครับจะพบกับรายการคนคลองธรรมตอนอะไรโปรดติดตามกันได้ในตอนต่อไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: คุณพระฉันจะโดนหลอกไหมเนี่ยลูกประสังไปด้วย
3: No way เจอแบบนี้ให้ปฏิเสธการรับของหรือเปิดก่อนจ่ายตามมาตรการส่งดี
2: ต้องการการตกเป็นเหยื่อเช็คก่อนเชื่อเพื่อตัวคุณเองนะคะ
4: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
5: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านเหรอ
4: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
5: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
4: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไป

0: ดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะ
1: เสร็จทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะ
0: วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นคือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
2: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
2: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู่
2: ค่ะในพื้นที่
0: ช
2: ุ
0: มชนอบต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี่
2: ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
2: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
0: ค่ะ
2: แล้วก็การดูแลต้นจนเอาไปขายได้ค่ะ
0: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพี่ส้นนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

ก็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนาธิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเตรียมดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากกระบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ้อนก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรนั้นก็คือดินใช่ไหมคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี่มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพลุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตัวลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้นะผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: อันนี้นะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี้ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใยใยเขาส่งเมืองจีนแต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นลิ่นด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่า
0: อ๋อมันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ฟ้อนสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่แต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก
0: ่เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี้ยมันจะมีสารอาหารตัวนึงที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่2ก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: โอ้ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก่ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20 กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ECG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดราไมสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของร.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: แล้วนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตรโคโดมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมันติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่ะเป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15 วัน20 วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3 เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเรา
1: จะผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอาเทมูลสัตว์ก่อนเอา2 ถังเลย
1: ใช่2 ถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีลิตรเป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ลิตรจะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีลิตรเป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2 กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใ
0: ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
0: กวนก่อน
1: กวนก่อน
0: ลุงเอาจับ
1: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
1: จะเห็นได้จากว่ามูลสารพอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสารทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็จะ
0: ใส่อะไร
1: เติมตะกอนโรงงาน
0: ตะกอนเทหมดไหมคะ
1: เทหมดเลย
0: เทเลยนะคะ
1: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมอแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ13ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเนี่ยเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
0: กินเหม็น
1: ใช
0: ่กินเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
1: เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขให้ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
0: แล้วก็ใส่แล้วไหมคะ
1: ทีนี้เติม
0: อะไรคะ
1: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสัตว์จะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
0: แล้วก็ต่อไป
1: ทีน
0: ี้
1: ก็จะเติมขุยมะพร้าว
0: ขุยอันไหนอันนู้น
1: อันนี้
0: หมดไหมคะ
1: หมดเลย
0: หมด
1: เพราะอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1กระสอบครึ่ง
0: เทเลยไหมคะ
1: เทเลย

0: ก็อยากฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งสิ่งแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างพอหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองเช่นหนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยิ่งยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่ มแต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล SCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัชสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดร้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
1: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่ปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่แปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทย
1: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากจะชวนทั้งที
0: ออกไปเที่ยวไปสร้างสิ่งดีๆให้โลกและสร้างความทรงจำดีๆให้กันและกัน
1: ยิ่งได้ไปกับคนที่รักลองไปแล้วจะรู้อยากไปเที่ยวทุกวันเลย
0: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
2: ฉันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้
3: วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะ
4: ชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส
5: กลับมาแล้วเหรอลูกรอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
6: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
5: เดี๋ยวตอนนั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
3: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
2: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าเผยแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
3: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
2: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
4: 2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
5: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่แต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
6: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
7: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
8: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
6: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิดร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
10: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
11: รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
12: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
13: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาศเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับเช้าวันนี้เราเข้าเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนะครับก
1: ับ
0: ประเด็นสำคัญการประชุมครม.สัญจรนะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปยังที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งถ้าเกิดเราย้อนดูข่าวกลับไปวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นครม.หลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปล่วงหน้าแล้วเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแล้วเช่นเดียวกันครับ
1: ใช่ค่ะลงพื้นที่ไปก็ไปประชุมติดตามรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของนโยบายต่างๆที่สั่งการไว้ก่อนหน้านี้นะคะจับตาครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นการประชุมทั่วไปแล้วเนี่ยแน่นอนจะเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์เรื่องของการพัฒนาพื้นที
0: ่
1: การดูแลความมั่นคงในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้เราเริ่มต้นกันที่แสงแรกแห่งวันเรียกว่าเป็นแสงแรกแห่งความหวังก็ได้นะคะไปกันที่จังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมไปติดตามกันที่บริเวณแหลมสมิลานะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสงขลาเพราะว่าวันนี้นะคะนอกจากจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วแน่นอนจะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาด้วยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ชมก่อนวันนี้ก็คือแสงแรกแห่งวันนะคะไปติดตามกับคุณอุมาพรอัมพาสุวรรณนะคะตอนนี้อยู่ที่แหลมสมิลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เชิญค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ต้อนรับเช้าวันใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือเป็นวันใหม่เดือนใหม่นะคะ1กันยายน2569ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ในพื้นที่ของหาดสมิลาค่ะกับแลนด์มาร์คสำคัญก็คือนางเงือกทองด้านหลังนี่เองนะคะวันนี้ค่ะอากาศในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาถือว่าแจ่มใสเลยละค่ะบรรยากาศนะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ24องศาแล้วก็ทั้งวันวันนี้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ27ถึง28องศาค่ะตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยค่ะตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นประมาณ6นาฬิกา10นาทีค่ะส่วนบรรยากาศรอบนอกตอนนี้นะคะบริเวณชายหาดของแหลมสมิลาค่ะก็จะมีผู้คนค่ะมาเดินออกกำลังกายทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะรวมไปถึงจะมีกลุ่มเยาวชนค่ะก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มเยาวชนที่นั่งเล่นดนตรีดีดกีตาร์นะคะตอนนี้ก็กระจายตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มฟ้าสว่างค่ะถือว่าวันนี้นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีค่ะในการต้อนรับครม.สัญจรนัดแรกของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะในการขับเคลื่อนเรื่องราวของการพัฒนาทางด้านเรื่องราวของความมั่นคงภัยพิบัติเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะคะมีการเรียกว่าดูแลเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมกันด้วยค่ะนะคะบรรยากาศของจังหวัดสงขลาเช้านี้นะคะเป็นไปอย่างที่เห็นเลยค่ะเงียบสงบนะคะและพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สำคัญแลนด์มาร์คสำคัญทางด้านของการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลากันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าฤกษ์ในการที่จะเริ่มประชุมครม.สัญจรนะคะที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเริ่มขึ้นประมาณ8นาฬิกา30นาทีของวันนี้นะคะโดยการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่เพียงการนำคณะรัฐมนตรีออกมาประชุมนอกสถานที่เท่านั้นแต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ทางรัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่โดยตรงค่ะโดยนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะโดยเฉพาะดอกจันเอาไว้ที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนะคะโดยภารกิจเนี่ยเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประมาณวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันที่31สิงหาคมก็มีการลงพื้นที่กันอย่างหนักหน่วงเลยค่ะทั้ง20กระทรวงของทางรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการรวบรวมข้อเสนอจากทาง ้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรนัดแรกในวันนี้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่ามองไปไกลๆนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีผู้คนนะคะมาออกกำลังกายกันเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะคะนั่งชมบรรยากาศก่อนแสงแรกของสงขลาในเดือนกันยายนจะขึ้นในเวลาประมาณ6:10 นะคะนี่ก็ใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเห็นแสงรำไรนะคะสีส้มๆชมพูอ่อนๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศสดๆจากทางแหลมสมิลานะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะติดตามบรรยากาศของการประชุมครม.สัญจรนัดแรกครั้งที่1/2569จากทุกๆสื่อทุกๆแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะวันนี้ลากันด้วยบรรยากาศนะคะทะเลท้องฟ้านะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณคุณอุมาพรนะคะอยู่ที่แหลมสมิลาหรือว่าหาดสมิลาแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะที่นี่เนี่ยทิวสนร่มรื่นหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็เวลา6:10 นอีกไม่ถึง2 นาทีพระอาทิตย์แสงแรกของวันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะคะเรียกว่าเป็นแสงแรกของวันแสงแรกแห่งความหวังเพราะว่าวันนี้มีการประชุมครม.สัญจรที่นี่
0: ถูกต้องครับเราอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมกันตั้งแต่ภาษาใต้นี่เขาน่าจะหัวเช้าไหมครับหรือว่าหัวรุ่งนะครับแปลว่าตอนเช้าคืออย่างที่คุณอุมาพรรายงานไปนะครับว่าส่วนหนึ่งที่ครม.สัญจรไปประชุมที่สงขลาครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมนโยบายใหญ
1: ่
0: ๆโครงการสำคัญในเรื่องของการจัดการน้ำที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญปลดล็อกเรื่องของการลงทุนแล้วก็ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนในพื้นที่
0: ใช่ครับก็จะเห็นว่าทุกๆกระทรวงอย่างที่คุณอุมาพรรายงานไป20 กระทรวงทำงานกันอย่างหนักหน่วงนะครับตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งมอตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่จัดการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราส่งผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวของเรา
1: ค
0: ุณบุ๊ควรพัฒน์ภัทยากุลนะครับกับคุณพันพัฒน์เพชรรัตน์ตอนนี้รอรายงานสดจากศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วครับสวัสดีครับคุณวรพัฒน
3: ์คุณอาร์ตกิวระนะครับแล้วก็พี่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัฐกุลนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทีมข่าว NBT กรุงเทพมหานครเรามาปักหลักเพื่อที่จะรายงานความคืบหน้าการประชุมในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าเรามาจากกรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งถึงไส้ในของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเท่ากับคนในพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์เรามีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับดังนั้นในแต่ละพื้นที่เรามีบุคลากรที่มีความเข้มแข็งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราได้รับเกียรติจากสงขลา นะฮะพี่พันณพัฒน์ขออนุญาตเรียกพี่กุ้งนางพี่กุ้งนางมาจาก NBT สงขลาใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยก็แล้วกันนะครับพันณพัฒน์เพชรรัตน์ค่ะจาก NBT สงขลานะคะวันนี้ในฐานะเจ้าบ้านก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้ต้อนรับทั้งคณะรัฐมนตรีรวมถึงคณะของสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยก็มากันทุกแขนงเลยจริงๆค่ะน้องบุคคา
3: ครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาพรวมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเรื่องหลัก

0: ที่จะแก้ไขปัญหานำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมพี่หม
1: อครองภูมินาถดำรินะคะซึ่งถือว่าครองนี้เนี่ยในปี2568ที่ผ่านมาก็อย่างที่น้องบุ๊กบอกแหละเจอศึกหนักเลยกับมหาอุทกภัยนะคะทำให้ได้รับความเสียหายแต่ว่าในส่วนของจังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็มีการลงพื้นที่เพื่อจะติดตามการซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าก็ใกล้แล้วแหละในช่วงของภาคใต้เราในช่วงปลายปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระวังในเรื่องของอุทกภัยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่มาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนเป็นการกระตุ้นแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยที่สำคัญคือได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้ก็ได้มีการไลฟ์ให้เห็นบรรยากาศกันโอ้โหคนคับข้างหนาแน่นมากที่ออกมาต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ได้เห็นที่ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่าทันทีที่เครื่องแตะรันเวย์เท้านายกรัฐมนตรีเหยียบอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านเดินทางไปที่แรกก็คือคลองภูมินาถดำริ
1: ใช่ค่ะ
0: แหล่งนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำสำคัญ
1: ใช่
0: เดี๋ยวมีรายละเอียดให้ติดตามแน่นอนใน MBT News ข่าวเช้านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วการแก้ปัญหาแน่นอนก็ต้องทำนะฮะเพื่อป้องกันอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในรอบเดือนของพฤศจิกายนธันวาคมที่กำลังจะมาถึงก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในขณะเดียวกันสงขลามีอะไรที่เป็นของดีพร้อมให้ผลักดันเยอะแยะมากมายด้วยอยากให้พี่ตุ้งนางยกตัวอย่างสักหน่อยครับ
1: ก็อย่างเช่นเมื่อวานที่ท่านนายกได้มีการลงพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลานะคะก็ต้องบอกว่าชุมชนย่านเมืองเก่าของสงขลารวมถึงบริเวณโดยรอบของริมทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของคนสงขลาอย่างแท้จริงที่เรียกว่ามีการพัฒนานะคะแต่ก็ยังคงความดั้งเดิมของเขาเอาไว้นะคะจนเราเนี่ยต้องผลักดันเราเห็นศักยภาพของสงขลาแล้วเราก็ต้องผลักดันให้ขึ้นสู่เวทีโลกนะคะโดยการผลักดันให้เข้าสู่สงขลาเมืองมรดกโลกค่ะที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะอย่างล่าสุดก็เข้าไปสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นแล้วค่ะน้องบุ๊คค่ะ
0: พูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ทีมงานเพลย์ภาพได้เลยนะครับแล้วก็ให้พี่กุ้งนางเล่าหน่อยว่ามันสำคัญยังไงสงขลาถึงมีความพร้อมขนาดนี้สงขลาต้องการที่จะผลักดันเพื่ออะไรบ้างครับ
1: ค่ะก็สงขลานะคะเห็นถึงศักยภาพของเมืองนะคะรวมถึงพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าสงขลาเราเนี่ยก็มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมไทยเชื้อสายจีนนะคะโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าที่เป็นเหมือนแหล่งรวมเอาความหลากหลายทางเชื้อชาติทางศาสนาทางวัฒนธรรมต่างๆมารวมอยู่ในที่เดียวกันค่ะน้องบุ๊คคะมีการผสมผสานทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมชีวิตความเป็นอยู่อาหารการกินนะคะในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่ทางจังหวัดก็ได้จะพัฒนาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเราก็เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะนำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาโดยรอบทะเลสาบสงขลาให้ขึ้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเลยนะคะ
0: อันนี้คือที่ไหนครับพี่กุ้งนาง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าสงขลา
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้มีการลงพื้นที่ไปบริเวณนี้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: จริงๆบริเวณนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียนะบุคคลถ้าเกิดว่าเดินทางมาสงขลาเนี่ยเขาก็จะต้องไปที่เมืองเก่าเพราะว่าเราก็จะมีสถาปัตยกรรมสวยงามมีโบราณวัตถุโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นกันด้วย
0: มาทำอะไรถ่ายรูป
1: ถูกต้องแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเพื่อจะบอกว่าถึงสงขลาแล้วนะค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นก็ทะเลสาบสงขลาอ
0: ัน
1: นี้เป็นจุดเด่นของเราเลยนะคะสามน้ำมารวมบรรจบกันความอุดมสมบูรณ์โดยรอบพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาคือเห็นได้ชัดเลยจากอาชีพการทำประมงของคนในพื้นที่สงขลาค่ะ
0: นี่ฮะ
1: นี่ค่ะ
0: นี่คือที่บอกไปก็คือนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะเนี่ย
1: ถูกต้อง
0: ก็ต่างเดินทางมาเพื่อที่จะดูสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในสงขลาแล้วการเดินทางมาแต่ละครั้งแน่นอนว่ายุคปัจจุบันเนาะก็จ
1: ะ
0: มีการถ่ายรูปมีการเช็คอินเนี่ยต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที
1: ่
0: แล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ไปที่นี่ด้วยอย่างที่พี่กุ้งนางบอก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ก็จะเป็นการสนับสนุนประชาสัมพันธ์แบบฟรีๆโดยผู้นำประเทศ
1: ถูกต้องเมื่อวานใครเจอท่านนายกบ้างมีขอเซลฟี่บ้างหรือเปล่า

0: พูดถึงการเดินพื้นที่เมืองเก่านายกรัฐมนตรีก็ไปอย่างที่พี่กุ้งนางบอกนะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้ครับหรือว่า CEA ภาคใต้แล้วก็ที่ CDC สงขลาโอ้โหได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็แสดงความสามารถที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำอยู่บ่อยครั้งก็คือการร้องเพลงด้วยอยากให้ผู้ชมเห็นบรรยากาศจังเลยนะครับเพราะนายกรัฐมนตรีไปช่วงค่ำแล้วเมื่อกี้เป็นบรรยากาศช่วงเช้าใช่ไหมความสวยงามมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งช่วงค่ำคืนแสงไฟก็ชูให้พื้นที่มีความสวยงามมีความดึงดูดเสน่ห์สงขลานี่เหลือร้ายจริงๆนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นี่ฮะคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า CEA ภาคใต้นะครับแล้วก็ TCDC สงขลาที่นี่คุณผู้ชมเป็นห้องสมุดชุมชนแล้วก็งานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative Wellness and Tourism Hub เพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่แล้วพอนายกรัฐมนตรีไปนี่ฮะไปเจอกลุ่มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีต้อนรับครับแน่นอนมาถึงที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็เลยร่วมเป่าแซกโซโฟนซะเลยเพลงที่นายกรัฐมนตรีใช้ก็คือ Fly Me to the Moon ครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแจ๊สและป๊อปอมต
1: ะ
0: ที่แต่งโดยบัสฮาวเวิร์ดในปีคศ1954ฉบับที่โดดเด่นแล้วก็ไปที่รู้จักมากที่สุดเป็นผลงานเพลงร้องโดยแฟรงค์ซินาตราเมื่อนายกรัฐมนตรีเป่าแซกโซโฟนจบก็บอกกับกลุ่มนักดนตรีบอกว่าผมอ่อนซ้อมไปหน่อย
1: โอ้โหนี่อ่อนซ้อมนะ
0: เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับแม่นี่ใช่ลีลาของคนอ่อนซ้อมมั้ยเนี่ยพี่กุ้งนาง
1: น่าจะไม่นะอันนี้น่าจะซ้อมมาอย่างหนักหรือเปล่า
0: อ๋อเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนรักในสิ่งดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นายกรัฐมนตรีทำได้หมดนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าด้านข้างของธนาคารออมสินสาขาเมืองสงขลาไม่จบเพียงเท่านั้นระหว่างเดินพบประชาชนชาวสงขลาและอปพรสงขลานะครับก็มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักทายและนี่ฮะเอกลักษณ์ของชาวบ้านเวลาเจอนายกรัฐมนตรีก็เอาผ้าขาวม้ามาผูกเอวให้นะครับ
1: โอ้โหช่างเข้ากับชุดเลยเกิน
0: ไม่จบนะฮะเพราะว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมไปแล้วเจอกันก็สักหน่อยนะฮะก็เอาผ้าขาวม้าผูกเอวโดยนายกรัฐมนตรีผูกให้คุณยชนันท์เลยนะฮะ
1: เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากพี่น้องประชาชนก็มาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือบรรยากาศการต้อนรับนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกำลังตีกลองอยู
1: ่
0: คืออย่างที่ทราบนะฮะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยตีกลองแล้วกลองโดนหน้าท่านนะฮะที่นี่คือศาลเจ้ากวนอูนายกรัฐมนตรีไปบอกปุ๊บโอ้ยผมไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเข้าหน้าอีกแต่ว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนี่ยฮะตีสักหน่อย
1: ไม่เข้าหน้าแล้ว
0: ไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้าไม่เข้าหน้านะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นการส่งต่อวัฒนธรรมของเมืองเก่าที่เราได้เห็นทั้งแสงสีจริงเสียงด้วยนะเพราะบรรยากาศการมีเสียงที่กล่อมเกล้าพี่กุ้งนางเคยไปไหมที่นี่
1: เคยไปต้องบอกว่าบรรยากาศมันจะต่างกับตอนกลางวันเลยนะคะจะเหมือนเป็นอีกมิตินึงเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมากลางวันแล้วอย่าลืมมากลางคืนด้วยจะได้ครบแล้วก็เรียกว่าดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของเมืองเก่าที่มีทั้งแสงสีแล้วก็เสียงอย่างที่น้องบุ๊กบอกเลย
0: อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเราจะสัมผัสความเป็นโบราณสถานนะฮะวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นแบบโบราณโบราณที่เป็นของปู่ย่าตายายสะสมมานานจนกระทั่งวันนี้เห็นคุณค่าความสำคัญแล้วจะเห็นแสงสีซึ่งเป็นความทันสมัยที่สอดคล้องและลงตัวในย่านเมืองเก่าของสงขลานั่นเองครับ
1: เรียกว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นสีสันให้กับคนสงขลาแล้วก็เหมือนเป็นการปลุกสงขลาให้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงไฟแล้วก็มีพี่น้องประชาชนอาจจะไม่มีวันไหนที่คนเยอะขนาดเมื่อวาน
0: นะฮะแน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นการส่งต่อซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมครับยังมีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นของสงขลาจริงๆแล้วพี่กุ้งนางเตรียมรายงานมาให้คุณผู้ชมด้วยใช่ไหม
1: ต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดินทางไปลงพื้นที่ย่างเมืองเก่าท่านก็ไปต่อในการชมบูธนิทรรศการที่โรงแรมลากูน่านะคะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอาหารนะคะเพราะว่าสงขลาของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจคุณผู้ชมคะทุกวันนี้นะคะเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำคุณผู้ชมค่ะไปติดตามเรื่องราวสงขลา City of Gastronomy กันว่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็ทำไมอาหารถึงมีความโดดเด่นในจังหวัดสงขลาของเราค่ะ
0: ติดตามได้จากรายงานครับ
2: เป็นข่าวดีของประเทศไทยและชาวสงขลาเมืองหลวงของภาคใต้ที่ได้ยกระดับสู่เวทีสากลอย่างสง่างามเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้สงขลาเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารประจำปี2568โดดเด่นของสงขลาด้วยภูมิประเทศเป็นเมือง2ทะเล3น้ำจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลากับอ่าวไทยมีระบบนิเวศทะเลสาบตอนบนเป็นน้ำจืดตอนกลางเป็นน้ำกร่อยและน้ำเค็มในตอนล่างความหลากหลายทางธรรมชาตินี้ส่งผลให้เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบปลากระพง3น้ำและอีกหลากหลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นภายใต้ภูมิทัศน์โนดนาเลต้นตาลท้องนาและทะเลสงขลามีต้นทุนทางวัตถุดิบที่มีอัตลักษณ์สามารถพัฒนาไปสู่เมนูอาหารที่รังสรรค์ได้อย่างหลากหลาย
3: ว่าสงขลานะครับเรามีภูมิประเทศอย่างนี้นะครับเราเป็นเมืองสองทะเลนะครับมี3น้ำนะฮะเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยเราเชื่อมกับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับและมหาสมุทรแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะเป็นทะเลสาบสงขลานะซึ่งเป็นมรดกของพี่น้องชาวสงขลานะครับที่สำคัญก็คือเมื่อธรรมชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนบนของทะเลสาบก็จะเป็นน้ำจืดนะฮะแล้วก็ตอนกลางก็จะเป็นน้ำกร่อยแล้วก็ตอนปากอ่าวแล้วก็ทะเลก็จะเป็นน้ำเค็มนะก็เราก็จะเป็นเมือง2ทะเล3น้ำสิ่งเหล่านี้มันจะรังสรรค์ในเรื่องของสัตว์น้ำในทะเลนะฮะเราก็จะมีปลากระพง3น้ำอันนี้มีความโดดเด่นมากนะก็เป็นทรัพยากรที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับก็มีความโดดเด่นเพราะมันอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
2: วัตถุดิบพื้นบ้านอย่างน้ำตาลตะโนดและไข่ครอบสินค้า GI ของสงขลาได้รับการรังสรรค์เป็นเมนูครีมบุเล่น้ำตาลตะโนดและชูครีมไข่ครอบความลงตัวในการผสมอาหารพื้นถิ่นให้เข้ากับอาหารตะวันตกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของร้านเริ่มโดยเจ้าของผู้เป็นแพทย์ที่หลงไหลในการทำอาหารจากความตั้งใจอยากให้ผู้คนมีสุขภาพดีและมีความสุขเมนูของหวานสู่เครื่องดื่มกาแฟขนมไข่เตาถ่านยังว้าวไม่พอมาได้ลองชิมความ Amazing ของกาแฟไตปลารสชาติที่เข้ากันได้อย่างเหลือเชื่อเป็นแนวคิดการรังสรรค์อาหารพื้นบ้านกลิ่นอายสงขลาให้ทันสมัยเส้นทางความสำเร็จของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเริ่มจากการได้คัดสรรเมนูอาหารกว่า80เมนูจาก16อำเภอมาพัฒนาและต่อยอดโดยเชฟมืออาชีพสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ด้วยโจทย์ Local to Global ยึดหัวใจคือการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ตั้งแต่คนปีนตาลคนทำไข่ครอบชาวประมงเลี้ยงปลากระพงไปจนถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาทำงานที่บ้านเกิด
4: ผมดีใจมากๆที่สงขลาเนี่ยได้รับรองนะครับเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเรื่องนี้เนี่ยเราทำกันมาหลายปีนะครับทั้งทุกภาคส่วนเลยตั้งแต่จังหวัดนะครับภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคมหาลัยผมว่าการเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เนี่ยไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่เป็นความจำเป็นผมว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกๆคนนะครับในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราต้องเอาวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ในฐานะผู้บริโภคเราต้องทานวัตถุดิบท้องถิ่นถ้าทุกคนมีทัศนคติแบบนี้ผมเชื่ออย่างนึงครับว่าเรื่องสงขลาแกสโตรนอมีคอนเฟรนซ์เนี่ยจะไม่ใช่แค่เรื่องของสงขลาแกสโตรนอมีเนี่ยจะไม่ใช่แค่รางวัลแต่จะเป็นสิ่งการันตีว่าเนื้อในเนื้อแท้ของสงขลาเนี่ยเป็นแกสโตรนอมีจริงๆ
2: วัตถุดิบท้องถิ่นไม่ใช่ทางเลือกแต่คือความจำเป็นของทุกคนเป็นคำตอกย้ำหนักแน่นของเชฟหมอ และสงขลาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกจึงสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหยิบยกให้เป็นอาหารเป็นสื่อทางวัฒนธรรมและเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจจากชุมชนสู่สากลเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนพักกระพงบนชีพถ่ายภาพและลิศประดีแก้วสองเมืองทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
0: ครบไหม
1: ใช่และนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมสงขลาถึงได้รับการรับรองจากยูเนสโกว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารค่ะน้องบุคคา
0: ต้องขอบคุณรายงานชิ้นนี้จาก MBT สงขลาด้วยนะครับที่ไปสรุปภาพรวมของสงขลาที่เหตุใดคณะรัฐมนตรีจึงต้องเดินทางมาที่นี่แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับผู้ชมครับจริงๆแล้วนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องของสถานที่ต่างๆวัฒนธรรมอย่างที่ผมใส่อยู่ก็จริงๆแล้วเป็นผ้าปาเต้คุณผู้ชมครับผ
1: ้
0: าปาเต้เป็นผ้าที่มีหลากหลายในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์แตกต่างกันผู้ถ่ายทอดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันในวิถีของตัวเองอย่างที่ผมใส่เนี่ยมาจากเกาะยอนะผมได้นั่งรถไปซื้อเสื้อตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่าเป็นฝีมือของคนในพื้นที่ชื่ออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่แค่การพิมพ์ลายนะที่มันคือการตัดแล้วดูการตัดเย็บคอจีนลวดลายกระดุมแม้แต่ลายพวกเนี้ยฝีมือชาวบ้านนะฝีมือชาวบ้านน
1: ะ
0: แล้วก็สามารถหยิบจับหาซื้อได้ด้วยราคาไม่มาก
1: ถูกต้องเป็นราคาที่จับต้องได้
0: เป็นราคาที่จับต้องได้ซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่ชูของจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่หรือว่า5พื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้อง
0: เช่นเดียวกับในวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ในที่รับรองเรื่องของอาหารนะคะงานเลี้ยงนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรวมถึงผู้ร่วมประชุมท่านก็ได้สวมใส่ชุดผ้าบาติกนะคะซึ่งภาคกลางอาจจะเรียกผ้าบาติกแต่ถ้าเกิดเฉพาะลงมาในภาคใต้ก็คือผ้าปาเต้นั่นแหละค่ะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาคนะคะเป็นลายพระราชทานด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเห็นเลยแหละความสวยงามนะคะเป็นสีฟ้าครามนะคะได้รับการออกแบบตัดเย็บนะคะจากกลุ่มมีดีนาทับแล้วก็ใบอัยยะบาติกซึ่งเป็นกลุ่มผลิตผ้าบาติกในพื้นที่นะคะที่เรียกว่ามีความโดดเด่นปราณีตแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเอกลักษณ์น้องบุคคา
0: เมื่อวานคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว
1: ค่ะ
0: และวันนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นอะไรครับ
1: ถูกต้องส่วนวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านคณะรัฐมนตรีรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมก็จะได้ใส่ชุดเป็นชุดทอมือผ้าท้องถิ่นนั่นก็คือผ้าทอเกาะยอลายราชวัฒน์ค
0: ่
1: ะซึ่งเป็นลายที่เรียกว่ามีประวัติความเป็นมาที่โดดเด่นของสงขลาเลยนะคะเป็นลายที่สวยงามมากๆเลยนะคะ
0: อันนี้ของเมื่อวานนี้
1: ใช่ของเมื่อวานนี้ก็จะเป็นผ้าบาติกในสีทะเลฟ้าครามนะคะเป็นลายบุกผาบรมราชินีนาถที่ผสมผสานกับลายนางเงือกซึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นสัญลักษณ์เลยก็ว่าได้นะคะของสงขลาที่ผสมผสานเข้าด้วยกันนะคะ
0: สวยงามมากเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก็จะตัดเย็บออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายแพทเทิร์นเลยนะคะผ้าบาติกของเราเนี่ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสไตล์วัยรุ่นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เยาวชนนะคะทุกคนใส่ผ้าไทยให้สนุกเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผ้าที่สามารถจะออกแบบได้หลากหลายด้วย
0: ครับแล้ววันนี้ความโดดเด่นของผ้าลายราชวัฒน์
1: ใช่ค่ะทอมือแล้วก็ลายเนี่ยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี2443ที่ในหลวงรัชกาลที่5ท
0: ่
1: านเสด็จลงมาประพาสที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ถูกใจผ้าลายนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่าลายนกคอนกเขาแล้วพระองค์ท่านก็พระราชทานชื่อใหม่ให้เป็นลายราชวัฒน์ค่ะ
0: อ๋อแล้วทำโดยฝีมือชาวบ้านวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะในพื้นที่ของตำบลเกาะยอที่เขาจะเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้เลยน้องบุคคาแล้วก็มีการทอผ้าลายราชวัฒน์ออกมาทั้งจำหน่ายด้วยแล้วก็เปิดให้คนที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการทำผ้าด้วย
0: มาที่เดียวกับที่ผมไปซื้อมาด้วย
1: ใช่ค่ะได้แวะไปหรือเปล่า
0: ไปครับไปซื้อตัวนี้มาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นแน่นอนนะครับผ้าที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่และนี่ก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะขับเคลื่อนต่อไปนอกจากนี้โครงการสำคัญที่มีความจะเป็นเร่งด่วนก็จะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในเรื่องของความพร้อมความสามารถในการดำเนินการได้ทันที41โครงการวงเงิน1,525 ล้านบาทส่วน

0: โครงการในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแยกเป็นจังหวัดมีทั้งหมด55โครงการวงเงิน 11,000 ล้านบาทครับ
1: วันนี้เราก็จะได้เห็นแล้วแหละว่าแต่ละภาคส่วนนำข้อเสนอที่เป็นโครงการน่าสนใจมากๆแล้วก็ตอบโจทย์ในการจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีจะมีการขับเคลื่อนและนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
1: ่
0: แต่คุณผู้ชมครับMBTI เรามาทั้งทีต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนพื้นที่เข้าไปรับฟังเสียงมาครับว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นแท้จริงเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังกันสักหน่อยครับ

0: การที่ครม.ลงพื้นที่สงขลาเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่ตามมาก็คือเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ประกอบกับวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยตอนนี้หาดใหญ่สงขลาเนี่ยที่พักเต็มหมดคือโครงการที่เสนอเนี่ยมันมี2ส่วนนะส่วนแรกเนี่ย50ล้านเนี่ยเรามุ่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สะพานที่มันเก่าแก่มันมีระยะเวลามา30ปีแล้วใช้มา30ปีแล้วเราก็เสนอโครงการเหล่านี้ไปนะครับแล้วก็พวกเขื่อนป้องกันตะลิ่งก็หลายๆด้านรวมกันส่วนที่2เนี่ยเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย26โครงการ 35,000 กว่าล้านเนี่ยรวมๆโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั่วไปซึ่งท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเสนอขอมาเราก็ใส่ข้อเสนอเหล่านี้ไป 35,000 กว่าล้านก็พี่น้องประชาชนเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนเนี่ยพี่น้องขายของได้มากขึ้นทำให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้มแข็งการท่องเที่ยวก็เหมือนกันนะครับเหมือนกรณีด่านชายแดนเนี่ยมันซบเซาใช่ไหมครับด่านเก่าเนี่ยมันรถไม่ผ่านเราก็กระตุ้นเศรษฐกิจโดยจัดอีเวนต์เข้าไปนะครับในช่วงที่ด่านเก่าด่านใหม่กำลังเปิดเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยได้มาแวะเวียนเที่ยวว่าตลาดยังอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นการเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนครับก็การเสนอข้อเสนอครั้งนี้นะครับเราเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์การค้าสภาอุตสาหกรรม YEC ต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่กำหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดของเราครับก็ในเรื่องแกสโตรนอมีเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับเราชูอาหารที่เราได้รับรางวัลหรือได้ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวสงขลามากขึ้นครับเราได้งบประมาณมา600กว่าล้านซึ่ง400ล้านแรกเนี่ยมาซ่อมแซมคลองรอหนึ่งที่พี่น้องประชาชนกังวลกันว่าน้ำมาเนี่ยซ่อมไม่ทันเราก็ไปติดตามงานอยู่ตลอดนะครับว่า90วันเนี่ยเราจะทำในเบื้องต้นเนี่ยก็กันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่วนที่เหลือเนี่ยก็ขุดลอกคูคลองแล้วก็ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำครับ
1: ค่ะท่านเนี่ยก็อยากว่าให้เขาประชาสัมพันธ์ว่าสงขลามีขนมไทยมีขนมโบราณแล้วก็เชียร์แนะนำคนให้มาเที่ยวสงขลาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยดูว่าสงขลาเราเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ถ้าเขาลงมาพัฒนามันก็ยิ่งดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำป้องกันน้ำท่วมเป็นหลักเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยกังวลว่าน้ำมาปีนี้เราจะรับมือยังไงทุกๆโครงการทุกๆแผนงานเนี่ยพยายามดำเนินการนะครับช่วงระยะเร่งด่วนเนี่ยเราจะต้องฝึกซ้อมแผนอพยพก่อนนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่อยว่ากันแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยที่จะทำต่อก็คือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเราให้เข้มแข็งขึ้นนะครับเพื่อดึงการท่องเที่ยวของเราให้มีความยั่งยืนต่อไปครับต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินยานวีรกูลนะครับที่ท่านเลือกสงขลาเป็นที่ประชุมที่แรกนะครับประจำปี2569เนี่ยเป็นครั้งที่1นะครับแล้วคิดว่ายังมีจังหวัดต่อไปแต่ว่าสงขลาได้รับโอกาส

0: กาศเนี่ยก็เชิญชวนนะครับคนสงขลาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะดนตรีที่มาประชุมนะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสงขลาครับ
1: ขอบคุณน้องกรวิทย์จันพูนน้องกรวิทย์จันพูนนะครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาที่ได้รวบรวมความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าครั้งนี้สำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนสงขลาให้ได้ตอบโจทย์มากที่สุดทั้งการพัฒนาพื้นที่แล้วก็การที่จะมีงบประมาณในการป้องกันปัญหาอุทกภัยส่งเสริมวิสาหกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมเรื่องของอาหารผลักดันให้มากที่สุดในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่ที่สงขลาในครั้งนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังนะคะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยคาดหวังจากสิ่งที่จะได้รับหลังจากครม.สัญจรครั้งนี้นะคะน้องบุคะแล้วก็อยากจะเห็นทุกคนนั้นสมหวังนะคะก็ต้องมาติดตามกันด้วยเรื่องของผลของการประชุมครม.ในวันนี้นะคะ
1: แต่ว่าเวลาเช้าวันนี้ค่อนข้างจำกัดนะแต่คุณผู้ชมครับเวลาของครม.สัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ยังไม่หมดเพราะการประชุมยังไม่เริ่มจะมีการประชุมเวลาประมาณ10นาฬิกาซึ่ง NBT กรุงเทพมหานคร NBT สงขลารวมถึง NBT ที่ดูแลพื้นที่กรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดซึ่งทำหน้าที่ในการส่งต่อความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ดำเนินการภาครัฐที่จะทำให้พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ดังนั้นเราสองคนยังคงเกาะติดกันอยู่
2: ถูกต้อง
1: ไม่ไปไหนจนกว่าการประชุมจะเริ่มการประชุมจะมีขึ้นแล้วก็การประชุมจะจบ
2: ใช่
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมติดตามทางหน้าจอ MBT to HD รับรองว่าครบแน่นอนในการยกระดับสงขลารวมถึง5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วยแต่ว่าเช้านี้กลับไปที่อุ๊บอิ๊บจินตนาทิพยรัตน์กุลกับคุณอาร์ตอาชิระกันก่อนครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณบุกรพัฒน์และคุณพันณพัฒน์นะคะรายงานสดมาจากสถานที่การจัดประชุมครม.ครั้งแรกวันนี้ที่จังหวัดสงขลาก็คือที่ม.อ.นั่นเองนะคะ
4: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครม.สัญจรยังมีมิติที่หลากหลายที่บรรดาคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่กันไปก่อนมีเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าชายแดนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:41 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเบรกนี้ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปรับฟังผลการเวิร์กช็อปพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้เน้นในเรื่องของการแก้ปัญหา4ด้านก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและก็เสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครับพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลเน้นการประชุม4ประเด็นหลักนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็ภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะที่ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยนะครับที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงก็นำเสนอปัญหาและก็แนวทางแก้ไขทั้ง4ด้านนะครับได้แก่ด้านเศรษฐกิจก็จะมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสังคมนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูแบบครบวงจรรวมถึงการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกในกลุ่มนักเรียนการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2เพื่อยกระดับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่าเมดฮับการพัฒนาแรงงานพร้อมกับยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกับตลาดผ่านวิทยาลัยชุมชนส่วนในมิติด้านความมั่นคงนะครับภายในพื้นที่ก็ต้องพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงจังหวัดปัตตานีนะครับให้เป็นด่านอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทเช็คพอยต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดอุโมงค์เอ็กซเรย์แล้วก็ระบบยืนยันตัวตนทางชีวมิติหรือว่าไบโอเมตริกส์นะครับที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลกลางของรัฐรวมทั้งสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนแบบยั่งยืนและในมิติด้านสุดท้ายก็คือด้านภัยพิบัตินะครับให้เร่งระบบระบายน้ำให้เพียงพอรองรับฝนตกหนักเตรียมพร้อมเครื่องจักรและก็กำลังบุคลากรเมื่อเกิดภัยพร้อมกันพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยที่แม่นยำและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันและลดความล่าช้าซ้ำซ้อนในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานครับ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปที่ด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาค่ะไปติดตามแนวทางการพัฒนาจุดผ่านแดนแห่งที่2และพื้นที่ลานตรวจสินค้าคอนเทนเนอร์หวังที่จะยกระดับการบริหารจัดการชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและผลักดันการค้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซียนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ด่านศุลกากรประดังเบซาพร้อมผลักดันการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการขนส่งตลอดจนสนับสนุนการค้าการเชื่อมโยงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของพื้นที่อำเภอสะเดารวมถึงแนวทางการบริหารการพัฒนาพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือใน3มิติได้แก่ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจุดผ่านแดนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายสิงหศักดิ์กล่าวว่าด่านศุลกากรประดังเบซาถือเป็นจุดผ่านแดนสำคัญของจังหวัดสงขลาและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงการเดินทางและการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการชายแดนให้มีความคล่องตัวสามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งและการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับแนวทางการพัฒนาในระยะต่อไปให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมจุดผ่านแดนประดังเบซาแห่งที่2การพัฒนาพื้นที่รองรับการตรวจและขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ตลอดจนการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะระบบรถไฟระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งลดข้อจำกัดด้านการจราจรบริเวณด่านและส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ชายแดน
0: จากเรื่องของเศรษฐกิจการค้าชายแดนนะครับไปดูเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเรื่องของปูม้ากันบ้างนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ที่ธนาคารปูม้าอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับโดยท่านรองนายกก็ไปปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล

0: นะครับพร้อมกับเตรียมต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของธนาคารปูม้าและโดมปะการังที่ธนาคารปูม้ากลุ่มบ้านพังสายอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ร่วมกิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาตินะครับซึ่งก็มีประชาชนและก็ชาวชุมชนให้การต้อนรับกันอย่างคึกคักทีเดียวครับโดยท่านรองนายกยศชนันท์นะครับบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการนำเสียงสะท้อนจากประชาชนมาสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางทะเลซึ่งไม่ควรมองเรื่องของธนาคารปูม้าการฟื้นฟูปะการังการอนุรักษ์โลมาอิราวดีหรือว่าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมแยกออกจากกันแต่ต้องเชื่อมโยงทุกเรื่องให้เป็นภาพเดียวกันหัวใจสำคัญก็คือการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปล่อยปูม้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เห็นผลแล้วนะครับแต่จากนี้เนี่ยก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาตอบคำถามให้ได้ว่าปัจจัยใดทำให้ปูม้าเติบโตได้เร็วแล้วก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งชนิดของสัตว์น้ำสัดส่วนของปะการังหรือระบบนิเวศโดยรอบเพื่อออกแบบการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังเตรียมนำเทคโนโลยีดิจิตอลทวินนะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลโดยเฉพาะการจัดเก็บและก็วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อเชื่อมโยงกับการดูแลโลมาอิราวดีและระบบนิเวศในภาพรวมพร้อมกับมองไปถึงการต่อยอดจากการอนุรักษ์สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำเอาองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเข้ามาเสริมทั้งเรื่องของปูม้าและก็สิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่เพื่อจะขยายผลให้สามารถแข่งขันได้ในระดับที่ใหญ่ขึ้นและก็เป้าหมายสำคัญต่อไปคือทำอย่างไรให้ทรัพยากรที่ชุมชนดูแลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจนเกิดรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นที่ลดการพึ่งพางบประมาณภาครัฐและทำให้การอนุรักษ์สามารถเดินหน้าต่อได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน
1: สำหรับในเรื่องเกี่ยวกับปูม้าเองนะครับตรงนี้ปัจจุบันก็มีแนวทางในการขยายในส่วนของอาชีพผ่านทางโครงการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่จะสอนแล้วก็อบรมเรื่องความรู้อบรมเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับใช้กลไกวิสาหกิจชุมชนใช้กลไกของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพิ่มก็จะทำให้เกิดผลิตภาพหรือว่า productivity ขึ้นมานะครับตรงนี้เองทำให้ชุมชนเนี่ยเข้มแข็งขึ้นเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตรงนี้เองจะทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายนอกจากเรื่องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวตอนนี้เรามีการสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจเราเรียกว่าเศรษฐกิจ blue economy นะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่เราเรียกว่า wellness ก็คือเศรษฐกิจสุขภาพต่างๆแล้วก็ความจริงแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลอีกอันนึงนะครับที่ทางภาคใต้เนี่ยทำได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเรื่องนี้ไปธรรมชาติก็ดีขึ้นความหลากหลายทางชีวภาพก็มีขึ้นนะครับเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็รายได้ของพี่น้องก็ดีขึ้น
2: ที่บอกนะคะว่าการประชุมครม.สัญจรนะคะไม่ใช่เป็นการประชุมทั่วไปนะคะเพราะว่าการประชุมครม.สัญจรเนี่ยจะได้ให้โอกาสกับประชาชนได้พบปะกับบรรดาคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะที่ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงของพี่น้องไปรับฟังปัญหานะคะรองนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านก็คือท่านทรงศักดิ์ค่ะลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องร้องทุกข์ที่สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาค่ะมีการล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเองนะคะสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนโดยตรงพร้อมเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะบรรยากาศที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชนณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงจังหวัดสงขลาเต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเองเมื่อนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีล้อมวงจับเข่าพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดทั้งสอบถามถึงความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงโดยจุดรับเรื่องร้องทุกข์แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุก ุกและเสนอปัญหาความเดือดร้อนต่อหน่วยงานภาครัฐได้โดยตรงเพื่อให้ปัญหาได้รับการรับทราบและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากเป็นการติดตามการรับเรื่องร้องทุกข์แล้วยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ใกล้ชิดประชาชนรับฟังปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและนำข้อมูลไปประกอบการแก้ไขปัญหา

0: าให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุดค่ะ
1: ไปดูในมิติของเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขกันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาครับไปติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมกับเยี่ยมผู้ป่วยแล้วก็ให้กำลังใจบุคลากรรวมถึงอสม.อีกกว่า200คนด้วยครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับลงพื้นที่ที่โรงพยาบาลจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลาโดยได้เยี่ยมชมอาคาร8ชั้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และเพิ่มพื้นที่รองรับประชาชนครับซึ่งการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนะครับก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดความแออัดในการให้บริการเนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนเข้ารับบริการเฉลี่ยเนี่ยประมาณ500คนต่อวันนะครับทำให้พื้นที่ให้บริการเดิมเนี่ยมีข้อจำกัดในการรองรับผู้ป่วยการเพิ่มพื้นที่บริการจึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับการดูแลประชาชนให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับสำหรับอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนรองรับบริการทางการแพทย์ในหลายด้านนะครับทั้งหอผู้ป่วยอายุรกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตศูนย์ฟอกไตและคลินิกอาชีวะอนามัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยและรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ครับในปัจจุบันนี้แผนกผู้ป่วยนอกบริเวณชั้น2นะครับก็ได้เปิดให้บริการแล้วส่วนในชั้น3ของอาคาร8ชั้นนะครับก็มีแผนจัดเป็นหอผู้ป่วยวิกฤตและก็ศูนย์ฟอกไตโดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบได้ประมาณเดือนมกราคมปีหน้า2570ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยลดความแออัดและลดภาระการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นครับจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลนะครับเพื่อพูดคุยแล้วก็สอบถามอาการแล้วก็ความเป็นอยู่พร้อมกับให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยสะท้อนความตั้งใจในการติดตามของระบบแล้วก็ผู้รับบริการครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีก็ยังได้พบปะกับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาอุปสรรคและก็ข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้าโดยมีอสม.จำนวน200คนนะครับจากตำบลคูตำบลป่าชิงตำบลนาว่าตำบลบ้านนาและก็ตำบลลางาของอำเภอจนะจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกนะครับว่าจากความสามัคคีของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ทุ่มเทแรงกายและก็เสียสละทำให้เชื่อมั่นว่าการทำงานของทุกคนจะสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนครับ
0: ส่วนการดูแลกลุ่มเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลากระพงซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ของเกาะยอสงขลานะคะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่เกาะยอจังหวัดสงขลาค่ะไปรับฟังผลดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ไปที่องค์กรประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอจังหวัดสงขลาเพื่อพบปะเกษตรกรและรับฟังผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยอพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มและรับชมการสาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีอิเคจิเมะซึ่งเป็นวิธีการจัดการปลาหลังการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศในพื้นที่ร่วมชิมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลากระพงนะคะทั้งซาโมซาปลากระพงคลุยปลากระพงปลากระพงลวกจิ้มและเมนูที่อยากให้ลิ้มลองไอศกรีมปลากระพงค่ะพร้อมลงเรือชมวิถีชีวิตของชาวประมงและการให้อาหารปลากระพงตำบลเกาะยอนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญด้านการเพาะเลี้ยงปลากระพงของจังหวัดสงขลา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยออีกทั้งปลากระพงสามน้ำก็ยังเป็นสินค้า GI สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน
1: และอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในครั้งนี้นอกจากการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวต่างๆซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็ลงพื้นที่ไปที่สตูลด้วยนะครับไปสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งการขึ้นการลงของอากาศยานแล้วก็จะขึ้นลงเนี่ยบนผิวน้ำด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นการยกระดับการเดินทางและการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับลงพื้นที่ท่าเรือปากบาราอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการจัดตั้งที่ขึ้นแล้วก็ที่ลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำหรือว่าซีเพลนนะครับจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเพิ่มเติมที่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเพื่อพิจารณาสภาพพื้นที่และความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาแนวทางการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเพื่อเป็นการสนับสนุนและก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดสตูลกับพื้นที่อื่นๆในฝั่งอันดามันในอนาคตครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็บอกว่าการจัดตั้งพื้นที่ขึ้นลงของอากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำก็จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ควบคู่ไปกับความปลอดภัยในการเดินทางจะต้องไม่กีดขวางเส้นทางเดินเรือการปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางน้ำเพื่อให้การพัฒนาเกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ครับซึ่งหากมีความเหมาะสมและก็สามารถดำเนินการได้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการเดินทางที่จะช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สนับสนุนการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลและก็พื้นที่ฝั่งอันดามันด้วยครับจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ประชุมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำในพื้นที่จังหวัดสตูลพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปครับ
0: ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งหวังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนลดภาระดอกเบี้ยและเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในระดับฐานรากนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพัทลุงมอบนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตลอดจนสร้างการรับรู้การดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดพัทลุงมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสิ้น691กองทุนประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน670กองทุนกองทุนชุมชนเมือง19กองทุนและกองทุนชุมชนทหาร2กองทุนโดยทุกกองทุนได้ขับเคลื่อนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลครบถ้วนแล้วในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่มุ่งเพิ่มทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านพร้อมช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกกองทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้นโดยจังหวัดพัทลุงมีกองทุนหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการแล้ว227กองทุนขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านในทุกพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลและเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง ทั้งนี้จังหวัดพัทลุงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงลดภาระทางการเงินและนำเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป